0: ซาอุดีอาระเบียการแข่งขันกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5จะมีพิธีเปิดในวันที่18ตุลาคมนี้โดยจักรินดัมมุนีนักกีฬากรีฑารับหน้าที่ถือธงชาตินำขบวนนักกีฬาไทยต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวว
1: ันนี้เวลา 14:05 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสัปทุมไปในพิธีบวงสรวงการอัญเชิญราชรถและพญานมาตรหลังการบูรณะปฏิสังขรณ์ออกจากโรงราชรถเพื่อใช้ในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตามโบราณราชประเพณีณโรงราชรถพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครเขตพระนครกรุงเทพมหานคร
0: กรมศิลปากรและกรมสรรพาวุธทหารบกเตรียมซักซ้อมริ้วขบวนในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
2: นายพนมบุตรจันทราโชติอธิบดีกรมศิลปากรเปิดเผยว่าภายหลังการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาตรในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแล้วเสร็จได้จัดพิธีบวงสรวงอัญเชิญราชรถและพระยานมาตรออกจากโรงราชรถเพื่อเตรียมความพร้อมตามโบราณราชประเพณีโดยกรมศิลปากรได้ร่วมกับกรมสรรพาวุธทหารบกดำเนินงานอย่างสมพระเกียรติสำหรับพระมหาพิชัยราชรถเวชยันตะราชรถราชรถน้อยสำนักช่าง10หมู่ได้จัดสร้างยอดพุ่มข้าวบินเครื่องประกอบขึ้นใหม่โดยยอดพุ่มข้าวบินโลหะเงินกำพูประดับบนส่วนยอดของราชรถราชยานส่วนพุ่มประดับด้วยใบเทศ4ชั้นใช้เทคนิคสลักดุลและประดับกระจกอย่างงดงามด้านพลโทวิกรานจันทรมาศเจ้ากรมสรรพาวุธทหารบกกล่าวว่ากรมสรรพาวุธทหารบกได้ร่วมบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถพระยานมาตรและเกริ่นบันไดนาคในส่วนระบบขับเคลื่อนช่วงล่างและการบูรณะราชรถปืนใหญ่ทั้งหมดแล้วเสร็จประมาณ98เหลือเก็บรายละเอียดเล็กน้อยพร้อมกันนี้ยังจัดเตรียมกำลังพลฉุดชักราชรถเชิญพระบรมโกศขึ้นบนพระมหาพิชัยราชรถไปยังมณฑลพิธีท้องสนามหลวงและเชิญขึ้นพระเมรุมาตรรวมกำลังพลทั้งสิ้น565นายกำหนดวันฝึกซ้อมใหญ่วันที่12ธันวาคมมาริชโยรายงาน
1: ประเทศไทยเปิดตัว Bangkok Blueprint พิมพ์เขียวกรอบความร่วมมือป้องกันภัยคุกคามไซเบอร์และอาชญากรรมทางการเงินดิจิทัลระดับสากลในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
3: นายเอกนิติธารประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดตัว Bangkok BlueprintFor Resilience Financial Service พิมพ์เขียวกรอบความร่วมมือระดับสากลในการป้องกันและรับมือภัยคุกคามไซเบอร์และอาชญากรรมทางการเงินดิจิทัลอย่างเป็นทางการในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569โดยมีแนวทางป้องกันภัยคุกคามทางดิจิทัลตั้งแต่ต้นทางมีกระบวนการติดตามเงินคืนให้แก่เหยื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่างประเทศและออกแบบกรอบนโยบายให้รองรับกับกฎหมายและขีดความสามารถที่แตกต่างกันของแต่ละประเทศพร้อมทั้งเปิดทางให้นำประสบการณ์ไปต่อยอดและพัฒนามาตรฐานสากลในอนาคตนายวิชัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.กล่าวว่าการเงินดิจิทัลเติบโตอย่างรวดเร็วและเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจแต่ก็นำมาซึ่งความเสี่ยงโดยเฉพาะปัญหาการช่อโกงและหลอกลวงออนไลน์ซึ่งในปี2566สร้างความเสียหายทั่วโลกสูงถึงกว่า 442,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับประเทศไทยจากการดำเนินมาตรการเชิงรุกส่งผลให้มูลค่าความเสียหายจากการช่อโกงทางการเงินลดลงอย่างต่อเนื่องจากกว่า 43,000 ล้านบาทในปี2567เหลือเพียงกว่า 9,000 ล้านบาทในช่วงครึ่งแรกของปีนี้สะท้อนถึงประสิทธิภาพของมาตรการและการตอบสนองที่ทันท่วงทีทั้งนี้เพื่อแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนธนาคารแห่งประเทศไทยจึงได้ขับเคลื่อนวาระการเงินดิจิทัลที่ปลอดภัยและครอบคลุมควบคู่กับพิมพ์เขียว Bangkok Blueprint
4: Bangkok Blueprint จะเป็นหลักการว่าแต่ละประเทศที่ต้องการแก้ไขปัญหานี้ต้องทำยังไงข้อหลักก็คือการต้องเชื่อมโยงกันระหว่างหน่วยงานในประเทศแล้วก็เชื่อมโยงกันนอกประเทศแต่ประเทศที่มีปัญหาก็ส่วนมากจะนำไปใช้แล้วก็เป็นข้อดีคือชื่อ Bangkok Blueprint ก็จะติดยึดโยงอยู่กับเรื่องนี้อีกหลายปีครับด้วยความที่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่หยิบมาโดย World Bank IPF นะครับเป็นคนเริ่มต้นคิดว่าอยากทำเรื่องนี้ ส่วนเราเองเราก็อยู่เป็น1ใน4ประเทศที่ทำเรื่องนี้มานานพอสมควรหลายประเทศทั่วโลกรวมถึงท่าน MD ของ IMF ด้วยนะครับก็พูดให้ความชื่นชมเรานะครับที่เรามาทำเรื่องนี้ในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็ตัวเลขของความเสียหายก็ลดลงมาก
3: ขณะที่นางคริสตาลีน่ากองเกียวากรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ร่วมสนับสนุน Bangkok Blueprintไปบูรณาการการใช้อย่างเป็นรูปธรรมทั่วโลกเพื่อสกัดภัยการเงินไซเบอร์พร้อมนำเสนอหลักการ3ประการในการรับมือได้แก่การสื่อสารเชิงรุกจากระดับผู้นำประเทศการให้ความสำคัญกับระบบป้องกันล่วงหน้าเป็นอันดับแรกและการสร้างระบบนิเวศการบรรเทาผลกระทบที่ทุกภาคส่วนต้องรับผิดชอบโดยเน้นย้ำว่าหากไม่เร่งแก้ไขประชาชนอาจหมดความเชื่อมั่นและหันกลับไปกักเก็บเงินสดนอกระบบด้านนางอันซูล่าคารกรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินกลุ่มธนาคารโลกหรือ World Bank ระบุว่าอาชญากรรมไซเบอร์ส่งผลกระทบรุนแรงต่อทุกกลุ่มตั้งแต่ผู้ที่มีรายได้น้อยไปจนถึงกลุ่มวิชาชีพชั้นนำสถาบันการเงินจึงต้องเร่งยกระดับการวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้าเพื่อสกัดกั้นความผิดปกติและบัญชีม้าอย่างทันท่วงทีนพศรแก้วคำรายงาน
0: นอกจากนี้ยังมีเวทีคู่ขนานของการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ที่ภาคส่วนต่างๆร่วมนำเสนอยุทธศาสตร์ผลักดันเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างชาญฉลาดควบคู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกกลุ่ม
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวปาฐกถาพิเศษในงาน Future Ready Economy ณศูนย์การค้าสยามพารากอนซึ่งเป็นเวทีคู่ขนานอย่างเป็นทางการของการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569โดยประกาศยุทธศาสตร์ Future Ready Thailand ที่มุ่งเปลี่ยนผ่านเศรษฐกิจไทยจากการเติบโตแบบเดิมสู่การเติบโตอย่างชาญฉลาดและยั่งยืนรัฐบาลเตรียมยกระดับจุดแข็งเดิมสู่เครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่ทั้งการใช้เทคโนโลยีผลักดันภาคการเกษตรสู่การเป็นผู้ผลิตอาหารแห่งอนาคตการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลมายกระดับภาคอุตสาหกรรมเข้าสู่ห่วงโซ่มูลค่าระดับโลกตลอดจนการสร้างมูลค่าเพิ่มในภาคสาธารณสุขการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์เช่นเดียวกับกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศรวมกับคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียแปซิฟิกองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติและประเทศอินโดนีเซียจัดงานเสวนาระดับสูงในหัวข้อการเปลี่ยนแปลงระบบผลิตอาหารการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืนผ่านการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานสะอาดโดยนายอรรถยุทธ ศรีสมุทรที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะประธานฝ่ายไทยกล่าวว่าเป็นโอกาสของไทยในการแลกเปลี่ยนมุมมองและแนวคิดด้านการพัฒนากับนานาชาตินำไปสู่ผลประโยชน์ที่เกิดกับประเทศที่กำลังพัฒนาและชาติสมาชิกอาเซียนสะท้อนบทบาทไทยในฐานะสะพานเชื่อมระหว่างประเทศที่พัฒนาแล้วและประเทศที่กำลังพัฒนา
6: เราก็อยากจะใช้โอกาสที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมใหญ่นะครับมีผู้เชี่ยวชาญนะผู้แทนจากประเทศต่างๆมาร่วมจำนวนมากเนี่ยเราก็อยากจะจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะครับเพราะว่าแต่ละประเทศเนี่ยก็มีระดับการพัฒนามีสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันเวลาเดียวกันเราก็พยายามรักษาความเป็นประเทศไทยนะเป็นตัวเชื่อมระหว่างประเทศที่พัฒนาแล้วกับประเทศกำลังพัฒนาเป็นประเทศสายกลางนะฮะที่ไม่ได้สุดโต่งในทุกเรื่องแล้วก็สามารถที่จะเอาความรู้ของประเทศต่างๆมาคุยกันนะมาสร้างประโยชน์ให้ประชาชน
5: ขณะที่นางสาวธิดารัตน์ยิ่งเจริญที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดการประชุมระดับนานาชาติด้านแรงงานจัดโดยสภาเศรษฐกิจโลกหรือ WEF ร่วมกับองค์การ International Justice Mission เพื่อหารือแนวทางนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และข้อมูลขนาดใหญ่หรือ Big Data มาใช้ป้องกันและแก้ไขปัญหาแรงงานบังคับและการค้ามนุษย์เช่นใช้ AI และข้อมูลช่วยตรวจจับรูปแบบการหลอกลวงจัดหางานพัฒนาระบบคัดกรองและคุ้มครองผู้เสียหายรวมถึงผู้ที่ถูกบังคับให้กระทำความผิดปฏิพลสัทธพรหมมารายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยโดยติดตามประกาศเตือนภัยและอพยพทันทีเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินนายนิรัตน์พงศิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าขณะนี้บางพื้นที่มีฝนตกโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ภาคใต้ปภ.จึงขอเตือนประชาชนที่อาศัยในพื้นที่เสี่ยงภัยเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย ดยให้ติดตามพยากรณ์อากาศและประกาศเตือนภัยคอยสังเกตสัญญาณผิดปกติทางธรรมชาติให้เร่งยกของขึ้นที่สูงย้ายสัตว์เลี้ยงและยานพาหนะไปไว้ในจุดที่ปลอดภัยนอกจากนี้ให้จัดเตรียมเครื่องอุปโภคบริโภคยารักษาโรคเอกสารสำคัญและกระสอบทรายเสริมแนวคันกั้นน้ำรอบบ้านให้แข็งแรงหากเกิดน้ำท่วมขังภายในบ้านให้ตัดกระแสไฟฟ้าทันที
0: รัฐบาลจัดโครงการสินเชื่อบ้านคนละหลัง plus วงเงิน 50,000 ล้านบาทกู้ได้สูงสุด3ล้านบาทผ่อนนาน40ปีเพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยและปานกลางให้มีบ้านเป็นของตนเองนางสาวลดิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลจัดโครงการสินเชื่อบ้านคนละหลัง plus วงเงินรวม 50,000 ล้านบาทให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยและรายได้ปานกลางมีโอกาสเป็นเจ้าของบ้านได้ง่ายขึ้นโดยสนับสนุนการซื้อหรือสร้างที่อยู่อาศัยราคาไม่เกิน3ล้านบาทกู้ได้สูงสุดรายละ3ล้านบาทผ่อนชำระได้นานถึง40ปีพร้อมอัตราดอกเบี้ยพิเศษที่เหมาะสมกับความสามารถในการผ่อนชำระโดยจะเปิดให้ยื่นขอสินเชื่อได้จนถึงวันที่30ธันวาคม2573คาดว่าโครงการนี้จะช่วยเพิ่มเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจถึง 125,000 ล้านบาท
7: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
8: ใครกำลังวางแผนเที่ยวช่วงปลายปีนี้เตรียมปักหมุดอุดรธานีไว้ได้เลยเพราะวันที่1พฤศจิกายน2569นี้ประเทศไทยกำลังจะเปิดงานใหญ่ระดับนานาชาติมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี2569ขณะนี้การเตรียมพื้นที่ทางอาคารระบบสาธารณูปโภคและงานภูมิสถาปัตย์คืบหน้าแล้วกว่า 96% พร้อมเร่งเตรียมจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรตินิทรรศการด้านวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมรวมถึงสวนนานาชาติและส่วนจากองค์กรต่างๆเพื่อเตรียมต้อนรับประชาชนและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกนอกจากความสวยงามของพืชพันธุ์และสวนหลากหลายรูปแบบแล้วภายในงานยังมีกิจกรรมการสัมมนาการประกวดต่างๆให้เที่ยวชมและเรียนรู้ตลอดการจัดงานพร้อมเตรียมความพร้อมด้านการเดินทางสิ่งอำนวยความสะดวกและการรักษาความปลอดภัยสำหรับผู้เข้าชมงานนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Diversity of Life ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิตสายสัมพันธ์แห่งผู้คนสายน้ำและพืชพันธุ์สู่การดำรงชีวิตที่ยั่งยืนจัดเต็มกว่า4เดือนตั้งแต่1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ณพื้นที่ชุ่มน้ำหนองแดตำบลกุดสะอำเภอเมืองอุดรธานีปลายปีนี้ใครยังไม่มีแผนเที่ยวลองชวนครอบครัวและคนที่คุณรักไปสัมผัสอีกหนึ่งงานใหญ่ของประเทศไทยกันค่ะเตรียมตัวให้พร้อมแล้วไปพบกันที่มหกรรมพืชสวนโลกอุดรธานี2569สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒดารัฐทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
10: ์ร่วมรำลึกถึงคุณงามความดีและเชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคมในงานวันหม่อมงามจิตรบุรชัดบุคคลสำคัญของโลกรางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรมครั้งที่38ประจำปี2569 18ตุลาคมนี้ณหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ติดตามรับฟังได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 891กิโลเฮิรตซ์ตั้งแต่เวลา 11 นาฬิกาเป็นต้นไป
1: ขณะนี้เวลา 7 นาฬิกา 15 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของพลโทยายาซารีโฆษกกองทัพกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านที่ระบุว่ากลุ่มกบฏฮูตีเปิดปฏิบัติการโจมตีครั้งใหญ่ต่อโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานหลายแห่งของซาอุดีอารามโกซึ่งเป็นบริษัทน้ำมันและก๊าซธรรมชาติแห่งชาติของซาอุดีอาระเบียรวมทั้งท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดในกรุงริยาดเมื่อวันพุธที่ผ่านมาเพื่อเป็นการตอบโต้ที่กองทัพ ขออภัยครับเพื่อเป็นการตอบโต้ที่กองกำลังพันธมิตรที่นำโดยซาอุดีอาระเบียโจมตีเป้าหมายทางทหารในหลายพื้นที่ของเยเมนรวมถึงกรุงซานาซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มกบฏฮูตีพลโทซารียังให้คำมั่นว่ากลุ่มกบฏฮูตีจะยังคงดำเนินปฏิบัติการโจมตีในดินแดนของซาอุดีอาระเบียต่อไปในอีกไม่กี่วันข้างหน้าโดยมุ่งเป้าไปที่สนามบินและโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานอย่างไรก็ตามทางการซาอุดีอาระเบียยังไม่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวในตอนนี
0: ้สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของนายอเล็กซานเดอร์โนวัครองนายกรัฐมนตรีรัสเซียที่กำกับดูแลด้านพลังงานโดยกล่าวหาว่ากองทัพยูเครนส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีโรงกลั่นน้ำมัน2แห่งในแคว้นซาราตอฟและแคว้นรีซานทางตะวันตกของรัสเซียเมื่อวันที่14ตุลาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นพร้อมเน้นย้ำว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแสดงให้เห็นว่ายูเครนเป็นฝ่ายที่ละเมิดข้อตกลงหยุดยิงโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐประกาศไว้เมื่อวันที่11ตุลาคมที่ผ่านมาด้านใดดมิโตรลิตวินที่ปรึกษาประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนระบุว่าข้อกล่าวหาดังกล่าวเป็นการกล่าวเท็จพร้อมยืนยันว่ากองทัพยูเครนมุ่งเป้าโจมตีศูนย์ข้อมูลและสถานที่อื่นๆที่ไม่ใช่โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของรัสเซีย
1: นางมอสเบรชองโฆษกรัฐบาลฝรั่งเศสกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าประธานาธิบดีเอมานูเอลมาครองผู้นำฝรั่งเศสเชื่อว่ามีกลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมืองแสวงหาประโยชน์จากการชุมนุมประท้วงนักเรียนมัธยมปลายทั่วประเทศที่ออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาด้านการศึกษาในช่วง3สัปดาห์ที่ผ่านมาจนนำไปสู่เหตุการณ์ความรุนแรงและส่งผลให้โรงเรียนหลายแห่งต้องปิดการเรียนการสอนโดยผู้นำฝรั่งเศสกำชับให้รัฐบาลจัดทำมาตรการตอบสนองที่เป็นรูปธรรมต่อเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นจากการประท้วงให้เสร็จสิ้นภายในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าขณะที่นายกรัฐมนตรีเซบาสเตียนเลกอร์นูแห่งฝรั่งเศสเปิดเผยว่านักเรียนมัธยมเกือบ250รายได้รับบาดเจ็บจากเหตุความรุนแรงที่เกิดขึ้นระหว่างการประท้วงครั้งนี้ด้านกระทรวงมหาดไทยฝรั่งเศสยืนยันว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติฝรั่งเศสดำเนินการสอบสวนกรณีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจใช้ความรุนแรงกับกลุ่มผู้ประท้วง36ครั้ง
0: สำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างแถลงการของเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขเคนยาเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ยืนยันว่าเคนยาพบผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวรายที่2แล้วโดยผู้ติดเชื้อรายนี้ซึ่งเป็นสมาชิกครอบครัวของผู้ติดเชื้อรายแรกที่เสียชีวิตแล้วอยู่ระหว่างการกักตัวทางการแพทย์ก่อนจะเริ่มแสดงอาการเมื่อวันที่13ตุลาคมที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามยังไม่พบหลักฐานการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าวเป็นวงกว้างภายในชุมชนของเคนยาขณะเดียวกันศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริกาและองค์การอนามัยโลกเรียกร้องให้ประเทศในทวีปแอฟริการ่วมกันดำเนินมาตรการเพื่อรับมือกับการแพร่ข้อมูลบิดเบือนที่กำลังบั่นทอนความพยายามในการควบคุมและรับมือการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
11: ความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬาพาราทีมชาติไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026ระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคมที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นซึ่งเจ้าภาพจัดการแข่งขันทั้งหมด18ชนิดกีฬาชิง492เหรียญทองทัพไทย265คนเข้าร่วมครบทุกชนิดกีฬาในส่วนของพิธีเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการจะมีขึ้นในวันที่18ตุลาคมที่สนามกีฬาปาโลมะมิซูโฮะโดยทัพไทยเลือกให้จักรินดามุนีนักเกรทาพาราทีมชาติไทยผู้พิการทางสายตาคลาสที่13เจ้าของ2เหรียญทองมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่4ที่เมืองหางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นผู้ถือธงชาติไทยนำขบวนนักกีฬาไทยเข้าสู่สนามโดยจักรินดามุนีกล่าวว่าเป็นเกียรติที่ได้รับหน้าที่ถือธงชาติไทยส่วนในการแข่งขันจะลงสนาม2รายการเป็นการป้องกันแชมป์วิ่ง100เมตรและ400เมตรคลาสที13ขณะที่การกีฬาแห่งประเทศไทยได้เปิดศูนย์ให้บริการอำนวยการและศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาหรือศูนย์ไทยเฮ้าส์ที่เมืองนาโกย่าเพื่อให้บริการนักกีฬาในด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและโภชนาการอย่างเต็มที่โดยมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ทัพนักกีฬาไทยวางเป้าหมายไม่น้อยกว่าครั้งที่แล้วที่ทำไว้27เหรียญทอง การแข่งขันแบดมินตันเดนมาร์กโอเพ่น2026ในรอบแรกหญิงเดียวสุภานิดาเกตทองมืออันดับ26ของโลกพยายามสู้อย่างเต็มที่ก่อนแพ้ให้กับบุตรีกุสุมาวารานีมืออันดับ6ของโลกจากอินโดนีเซีย0-2เกม16-21และ13-21หยุดเส้นทางเพียงรอบแรกขณะที่คู่ผสมพักพลธีรรัตน์สกุลกับซัตซีรีแต่รัตนชัยแพ้ให้กับหลิวกวงเฮงกับซูยิ่นหุยจากไต้หวัน16-21ทั้ง2เกมตกรอบไปเช่นกันวอลเลย์บอลชายหาดรายการ AVC Beach Tour Doha Open 2026ที่เมืองโดฮาประเทศกาตาร์ในรอบชิงชนะเลิศทีมหญิงธราวดีนาราพรพัฒน์กับวราภีรัชยากรก้องพบสรุตตาวดีคู่มือวางอันดับ3ของรายการดีกรีเหรียญทองเอเชียนเกม2026ตบเอาชนะคู่มือวางอันดับ1จากญี่ปุ่นอาซามิชิบะกับเรกะมูรากามิไปได้2-0เซต21-19 21-12คว้าแชมป์มาครองได้สำเร็จนับเป็นการคว้าแชมป์อย่างต่อเนื่องหลังจากเพิ่งคว้าเหรียญทองเอเชียนเกมมาได้เมื่อต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมาและถือเป็นแชมป์รายการที่4ในปีนี้ของทั้งคู่นายมงคลมิวรรณอธิบดีกรมพละศึกษามอบโอวาทกับคณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ก่อนเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลชิงชนะเลิศนักเรียนโลกระหว่างวันที่17-26ตุลาคมณเมืองซูโจสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยทัพนักเตะไทยชุดนี้มีจำนวน20คนโดยมีโค้ชต้นสุกฤตโยธีเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนสำหรับผลงานของทีมฟุตบอลนักเรียนไทยครั้งที่ผ่านมาจบด้วยอันดับ21จากทั้งหมด36ทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันโดยครั้งนี้ทีมนักเรียนไทยอยู่ในสาย A ร่วมกับบราซิลเบนินและเฮติซึ่งทีมนักเรียนไทยเก็บตัวมาเป็นเวลา1เดือนและลงทีมอุ่นเครื่องมาทั้งหมด6นัดคาดว่าจะสร้างผลงานทำอันดับได้ดีกว่าครั้งที่ผ่านมาพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
0: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือด้านตะวันตกของภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมที่อาจจะเกิดขึ้นในบางพื้นที่ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนปกคลุมภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและทะเลจีนใต้ส่งผลให้มีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมประเทศไทยและอ่าวไทยสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและสตูลลมตะวันออกความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:34 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตร2เซนติเมตรและเวลา 19:26 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร83เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:12 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง62เซนติเมตรและเวลา 15:04 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร83เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:11 น กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 17:59 น.
12: 1 นาทีกับกปท.ไฟหน้ารถไฟท้ายหรือไฟเบรกที่ชำรุดอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุโดยไม่คาดคิดการตรวจสอบระบบไฟรถอย่างสม่ำเสมอช่วยเพิ่มความปลอดภัยทั้งต่อตัวผู้ขับขี่และผู้ใช้ถนนคนอื่นพร้อมฝึกทำข้อสอบใบขับขี่หมวดการบำรุงรักษารถเพื่อเพิ่มความเข้าใจในการดูแลรถอย่างถูกต้องดังนั้นการเช็คไฟรถก่อนขับจึงมีความจำเป็นไฟหน้ารถต้องส่องสว่างได้ดีอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานสัญญาณไฟเลี้ยวใช้งานได้ปกติทั้งซ้ายและขวาไฟท้ายและไฟเบรกตรวจสอบด้วยการหันท้ายรถเข้ากับกำแพงแล้วกดเบรกเพื่อเช็คไฟหรือให้ผู้ช่วยอีกหนึ่งคนช่วยเช็คไฟท้ายให้ทั้งนี้ไฟรถทุกประเภทมีความจำเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะขับขี่ในเวลากลางคืนเพื่อป้องกันภัยทั้งต่อตนเองและผู้ร่วมทางค่ะ
13: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
14: สาระนานากับสารานุกรมไทย
15: วันนี้เสนอตอนขนบนิยมในการแสดงหนังตะลุงการแสดงหนังตะลุงมีอยู่2ลักษณะคือการแสดงเพื่อความบันเทิงและการแสดงเพื่อประกอบพิธีกรรมโดยทุกโรงจะมีขนบนิยมในการแสดงที่เหมือนกันคือต้องทำการตั้งเครื่องเบิกโรงเพื่อความเป็นสิริมงคลจากนั้นจะบรรเลงเพลงโหมโรงเพื่อให้นายหนังเตรียมพร้อมแต่เดิมเพลงโหมโรงมักใช้เพลงไทยเดิม12เพลงแต่ปัจจุบันมักโหมโรงด้วยเพลงพัชชาและเพลงลูกทุ่งทั่วไปติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายทวีลาภฤทธาภิรมย์กรรมการและผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับบทบาทการเงินอิสลามในเวทีคู่ขนานการประชุม IMF World Bank ปี2569ค่ะ
16: การสร้างศรัทธาความเชื่อถือในงานที่ทำเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงานให้ประสบผลสำเร็จข้าราชการทุกคนจึงต้องสร้างศรัทธาความเชื่อถือดังกล่าวให้มั่นคงหนักแน่นเพื่อให้บังเกิดความเพียรพยายามที่จะปฏิบัติงานราชการโดยเต็มกำลังความสามารถจนสำเร็จผลที่ถูกต้องแท้จริงอันจะเป็นการสร้างศรัทธาความเชื่อถือให้แก่ประชาชนก่อให้เกิดผลที่ดีเป็นประโยชน์แก่การพัฒนาชาติบ้านเมืองอย่างไม่อาจประมาณได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาทิพยนนท์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและยุทธพรบานเย็นอ่าน
17: ประสบการณ์ออเคสตราที่มากกว่าเสียงดนตรีในคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติดังแสงอรุณรุ่งรำไพพรรณีขัตติยนารีศรีสยามสัมผัสเรื่องราวสำคัญทุกช่วงพระชนชีพผ่านบทเพลงเรียบเรียงใหม่โดยวงดุริยางค์ฟิลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทยพร้อมการแสดงและภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ที่หาชมยาก31ตุลาคมนี้ณมหิดลสิทธาคารจองบัตรที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ร่วมสืบสานพระราชปณิธานให้ส่องสว่างตราบนานเท่านาน
18: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
16: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับในโอกาสที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2026ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยหรือ iBank ได้นำเสนอบทบาทการเงินอิสลามในการเสริมความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและสนับสนุนการเงินที่ยั่งยืนติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากนายทวีลาภฤทธาภิรมย์กรรมการและผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยสัมภาษณ์โดยวาสนาตระเกตครับ
19: ค่ะสวัสดีค่ะคุณทวีลาภคะ
20: ครับสวัสดีครับ
19: ท่านคะเหตุใดธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยจึงจัดกิจกรรมคู่ขนานในการประชุม IMF World Bank ในครั้งนี้คะมีเป้าหมายสำคัญอย่างไรคะ
20: ก็มันเป็นโอกาสนะครับเพราะว่าการประชุม World Bank กับ IMF เนี่ยมันเป็นจุดที่ผู้นำหลายประเทศในภาคการเงินนี้มาอยู่รวมกันมากที่สุดนะครับ นั้นโอกาสในการที่เราจะสื่อสารหรือทำความรู้จักทำความคุ้นเคยกับเขาเหล่านั้นเนี่ยมันเป็นโอกาสที่ดีที่สุดนะครับมากกว่าเราไปตะเวนพบตามที่ต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นในเมื่อหัวใจเรื่องการเงินอิสลามเป็นหน้าที่ที่เราต้องการสื่อสารและทำให้เป็นที่รับรู้หรือขยายโอกาสเนี่ยเราก็ถือโอกาสนี้ในการจัดกิจกรรมคู่ขนานซึ่งก็ต้องตอบว่าเราได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงการคลังเป็นอย่างดีให้เราจัดนะครับเราจัดในระหว่างกลางสัปดาห์ของการประชุมด้วยซ้ำไปนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ได้ผู้มาร่วมสัมมนาที่หลากหลายนะครับและที่สำคัญก็ต้องบอกว่าประธานธนาคารพัฒนาอิสลามซึ่งก็ถือเป็นเรียกว่าโบแบงค์ของทางกลุ่มอิสลามแล้วกันนะครับท่านก็มาเป็นองค์ปาฐกพิเศษให้นะครับมันก็ทำให้มีส่วนให้เราได้ยินได้ฟังจากปากท่านเองว่าทิศทางของการเงินอิสลามในระดับโลกเนี่ยเขาจะเคลื่อนตัวยังไงอะไรที่เขาให้ความสนใจนะครับเมื่อเราเห็นเรื่องต่างๆเหล่านี้เราก็มาแปลเรื่องเหล่านี้ในการสร้างเครือข่ายกับในภูมิภาคไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านเราซึ่งก็มีประเทศที่มีประชากรมุสลิมอยู่พอสมควรเช่นมาเลเซียอินโดนีเซียนะครับเราก็เชิญผู้รู้ในประเทศเหล่านั้นมาเป็นร่วมการเสวนาวันนี้ด้วยโดยรวมก็เป็นโอกาสนะครับเพราะฉะนั้นก็หวังว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่การพูดคุยลักษณะนี้แล้วความรู้ความเข้าใจเรื่องการเงินอิสลามของประเทศไทยก็จะมีมากขึ้นครับ
2: ค่ะท่านคะการเงินอิสลามมีจุดเด่นอย่างไรแล้วก็จะช่วยเสริมความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจในช่วงวิกฤตได้อย่างไรบ้างคะ
20: ก็ต้องตอบว่าในโลกของการเงินมันมีการเงินกระแสหลักหรือที่เราคนทั่วไปใช้กันอยู่นะครับภาษาอังกฤษมันคือ conventional banking อีกข้างนึงคือการเงินอิสลามก็ต้องตอบว่ามันเกิดคู่ขนานกันนะครับมันมีบางส่วนที่ทางการเงินอิสลามได้ถูกกำหนดโดยหลักการของศาสนาคือหลักชะรีอะห์นะครับที่ไม่พึงเข้าไปเกี่ยวข้องนะครับซึ่งมีไม่เยอะนะครับแต่ก็เรียนว่าหัวใจสำคัญของการเงินอิสลามเนี่ยมันเน้นการสนับสนุนทางการเงินไปกับเศรษฐกิจจริงนะครับเศรษฐกิจที่มีพื้นฐานเพราะฉะนั้นเวลามันมีปัญหาเรื่องความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจเนี่ยผลกระทบมันจะมีได้น้อยกว่าโดยหลักการนะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นตัวที่แสดงให้เห็นในหลายวาระแล้วว่าเวลาประเทศมีปัญหานะครับไม่ว่าจะที่ไหนในโลกก็ตามเนี่ยการเงินอิสลามมักจะอยู่ในจังหวะที่พูดง่ายๆว่าผลกระทบกับแบงก์อิสลามต่างๆเหล่านั้นไม่มากนะครับแต่ว่าวันนี้บันทีก็พูดถึงแต่ถ้าเป็นผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจทั้งหมดเนี่ยทุกคนคงหลีกเลี่ยงผลกระทบไม่พ้นนะครับแต่โดยหลักการผมคิดว่ามันมีแง่มุมที่ค่อนข้างจะให้ความระมัดระวังในเรื่องของการปฏิบัติมากกว่าครับ
2: ค่ะท่านคะการเงินอิสลามจะมีส่วนสนับสนุนการลงทุนที่ยั่งยืนแล้วก็การเปลี่ยนผ่านไปสู่เศรษฐกิจสีเขียวอย่างไรบ้างคะ
20: ก็เป็นทิศทางที่กำลังเกิดขึ้นนะครับถ้าเราพูดถึงเรื่อง ESG เรื่องความยั่งยืนในการเงินกระแสหลักเนี่ยการเงินอิสลามก็ทำเรื่องนี้เหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องตราสารทางการเงินที่เราเรียกว่าซุกุกเนี่ยปัจจุบันก็มีกรีนซุกุกแต่ว่าconventional หรือการเงินทั่วไปก็มี green bond เราก็มีตราสารทางการเงินที่เป็น green เหมือนกันในขณะเดียวกันสิ่งที่ทางการเงินทั่วไปอาจจะยังมีไม่มากก็คือเรื่องของการเงินในเชิงสังคมซึ่งการเงินอิสลามมีเครื่องไม้เครื่องมือในเรื่องต่างๆพวกนี้มากกว่าในการกระจายพวกเงินต่างๆไปยังผู้ด้อยโอกาสนะครับซึ่งก็เป็นหลักการที่ถูกกำหนดไว้หลักการของศาสนาคือต่างฝ่ายต่างก็มีเครื่องไม้เครื่องมือเพราะฉะนั้นจริงๆเอามาใช้ร่วมกันก็น่าจะเป็นประโยชน์ครับ
2: การจัดงานครั้งนี้ค่ะเปิดโอกาสให้ประเทศไทยดึงดูดเงินทุนแล้วก็สร้างความร่วมมือกับต่างประเทศอย่างไรบ้างคะ
20: ผมคิดว่าในเรื่องของความร่วมมือเป็นเรื่องแรกก่อนนะครับก็อย่างที่ทางกระทรวงการคลังโดยเฉพาะท่านรองนายกพูดในหลายครั้งว่าเราอยากให้ประเทศไทยเป็น trusted partner ก็คืออยู่ตรงกลางที่ได้รับความเชื่อถือความเชื่อมั่นจากหลายประเทศในฐานะเป็นประเทศขนาดกลางและกันคือ middle power เพราะฉะนั้นวันนี้เป็นเรื่องความร่วมมือก่อนนะครับเราคงไม่ได้รีบไปคิดถึงการลงทุนอะไรต่างๆในระยะสั้นแต่ทันทีที่มันมีความรู้ความเข้าใจนะครับในลักษณะของเครือข่ายเนี่ยโอกาสในการเคลื่อนย้ายเงินทุนก็อาจจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นต่อไปวันนี้เราก็ถกเรื่องนี้พอสมควรนะครับว่าอย่างน้อยระดับภูมิภาคเนี่ยถ้าเราความรู้ความเข้าใจตรงกันเนี่ยหลายเรื่องอาจจะเป็นช่องทางในการบริหารเงินลงทุนต่างๆร่วมกันก็ได้ครับ
2: ประชาชนแล้วก็ผู้ประกอบการไทยอะค่ะโดยเฉพาะกลุ่ม SME ธุรกิจฮาลาลนะคะจะได้รับประโยชน์จากการพัฒนาการเงินของอิสลามอย่างไรบ้างคะ
20: ผมคิดว่าเขาก็น่าจะเห็นโอกาสนะครับวันนี้มันไม่ได้พูดถึงเรื่องอาหารอย่างเดียวละเวลาเราพูดถึงฮาลาลอีโคโนมีเนี่ยเกินครึ่งไม่จะเข้าใจเป็นเรื่องอาหารจริงๆฮาลาลอีโคโนมีหรือเศรษฐกิจการเงินอิสลามเนี่ยมันกว้างกว่านั้นนะครับการเงินเป็นอันที่ใหญ่ที่สุดเพราะฉะนั้นผู้ประกอบการก็คงจะเห็นว่าบทบาทของธนาคารอิสลามในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของฮาลาลอีโคโนมีเนี่ยก็น่าจะสนับสนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจของบรรดาพวก SME ต่างๆพวกนั้นในตลาดที่มันมีการเติบโตและมีความเชื่อมโยงต่อกันสูงมากขึ้นนะครับ
2: ค่ะ ค่ะหลังการประชุมธนาคารคาดหวังผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นเป็นรูปธรรมอะไรบ้างแล้วก็จะมีการต่อยอดความร่วมมือให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจไทยอย่างไรบ้างคะ
20: แน่นอนครับเราหวังในการสร้างเครือข่ายก่อนนะครับเหมือนที่ทางภาครัฐคิดแต่หลังจากเครือข่ายเนี่ยมันก็ต้องมีการพบปะมีการพูดคุยกันเราคงจะหาหัวเรื่องที่เราจะทำงานด้วยกันต่อในเรื่องการพัฒนาการเงินอิสลามนะครับก็วันนี้ก็มีการคิดกันคร่าวๆในเบื้องต้นว่าเราอาจจะทำงานในระดับภูมิภาคแต่ในขณะเดียวกันเราได้รับการสนับสนุนจากธนาคารพัฒนาอิสลามนะครับเรากำลังอยู่ในช่วงพูดคุยเรื่องของการให้การสนับสนุนทางด้านเทคนิคอยู่นะครับในการพัฒนาองค์ความรู้ต่างๆพวกนั้น
2: ค่ะสุดท้ายนี้ท่านมีคำแนะนำหรืออยากฝากอะไรไปยังผู้ฟังรายการบ้างคะ
20: ผมคิดว่าสิ่งสำคัญก็คือการเงินอิสลามเนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องที่เข้าใจยากนะครับแล้วก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่จำกัดเฉพาะเรื่องของศาสนานะครับจริงๆในหลักการในวิธีการทำงานต่างๆเนี่ยมันก็ไม่ต่างจากการเงินกระแสหลักแต่มันมีบางเรื่องที่เป็นเรื่องของตัวกำกับซึ่งถ้ามองในเชิงของ governance เนี่ยกลับเป็นเรื่องบวกซะด้วยซ้ำไปนะครับก็หวังว่าผู้ฟังหรือคนทั่วไปก็จะมีความรู้ความเข้าใจของการเงินอิสลามมากขึ้นว่ามันไม่ใช่เรื่องไกลตัวแล้วก็ไม่ใช่เรื่องที่เข้าถึงไม่ได้ครับ
2: ค่ะค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณดร.ทวีลาภฤทธาภิรมย์กรรมการและผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเป็นอย่างสูงนะคะที่ให้เกียรติร่วมพูดคุยในวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะท่านคะ
20: ด้วยความยินดีครับขอบคุณครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: กรุงเทพมหานครจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์เตรียมพร้อมมาตรการรักษาความปลอดภัยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรและติดตามสถานการณ์น้ำเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ติดตามจากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
4: เคาะข่าวเล่าประเด็น
21: การเปิดบ้านต้อนรับผู้แทนและผู้นำเศรษฐกิจทั้ง191ประเทศในการเข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569หรือการประชุม IMF World Bank นับเป็นเวทีระดับโลกที่ประเทศไทยจะได้แสดงศักยภาพและความพร้อมในทุกมิติกรุงเทพมหานครในฐานะหน่วยงานที่ร่วมสนับสนุนและประสานความร่วมมือกับตำรวจอย่างใกล้ชิดได้บูรณาการมาตรการรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกอย่างเข้มงวดในทุกพื้นที่โดยพลตำรวจเอกอดิษฐ์งามจิตสุขศรีที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเล่าว่ากรุงเทพมหานครได้จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์เพื่อตรวจสอบความพร้อมของระบบกล้องวงจรปิดให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและติดตามได้ตลอด21เส้นทางหลักซึ่งเป็นเส้นทางสำคัญในการเดินทางของผู้เข้าร่วมการประชุมพร้อมทั้งบูรณาการทำงานร่วมกับตำรวจท้องที่และสำนักงานเขตหลักได้แก่เขตวัฒนาคลองเตยและปทุมวันรวมถึงประสานสำนักการระบายน้ำในการเฝ้าระวังและรับมือสถานการณ์น้ำท่วมอย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างความมั่นใจสูงสุดตลอดห้วงการประชุม
22: ระบบหลักๆของเราเนี่ยคือเรื่องของกล้อง CCTV นะครับเราดูความเรียบร้อยแล้วก็ความต่อเนื่องของกล้องบนเส้นทาง21เส้นซึ่งเป็นเส้นทางที่จะใช้ในการเดินทางของผู้เข้าร่วมประชุมผู้นำส่วนเรื่องอื่นๆที่กรุงเทพมหานครต้องทำเนี่ยก็ดูความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเมืองให้ผู้เข้าร่วมประชุมเนี่ยได้รับความสะดวกแล้วก็ความปลอดภัยโดยทำงานร่วมกับตำรวจพื้นที่เจ้าหน้าที่เทศกิจแล้วก็3เขตหลักๆก็คือเขตวัฒนาคลองเตยแล้วก็สอบถามทางสำนักระบายน้ำนะครับเรื่องของเครื่องสูบพื้นที่รับน้ำในคลองแสนแสบก็ดีหรือการระบายน้ำฝั่งถนนพระราม4ลงแม่น้ำเจ้าพระยาไม่มีข้อห่วงใยอะไรนะครับเพราะว่าระดับน้ำของพื้นที่เนี่ยมันสู่ระดับกลับเข้าไปสู่สภาพปกตินะครับขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำฝนมากกว่าครับว่าจะตกมากน้อยเท่าไหร่ก็เชื่อว่าสามารถดำเนินการได้โดยไม่มีข้อกังวล
21: ซึ่งในส่วนของมาตรการเฝ้าระวังน้ำท่วมและการบริหารจัดการน้ำในไทยวุฒิขันแก้วปลัดกรุงเทพมหานครเล่าว่าจากการติดตามพยากรณ์อากาศพบว่าพื้นที่จัดงานและโรงแรมที่พักไม่ได้อยู่ในจุดเสี่ยงฝนตกหนักแต่เพื่อความไม่ประมาทกรุงเทพมหานครได้เตรียมแผนรองรับเหตุฉุกเฉินไว้อย่างรัดกุมโดยมีการเฝ้าระวังจุดเสี่ยงเร่งพร่องน้ำในคลองควบคู่กับการหมุนเวียนน้ำอย่างเหมาะสมพร้อมจัดเตรียมระบบสูบน้ำเคลื่อนที่และอุโมงค์ระบายน้ำในพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อสนับสนุนการระบายน้ำอย่างรวดเร็ว
3: ผลที่ผ่านมาจะอยู่ในนอกเขตพื้นที่การจัดประชุมซะส่วนใหญ่นะครับหากเกิดมีฝนผมคิดว่าในพื้นที่ในการจัดงานรวมถึงที่พักเนี่ยไม่น่าจะมีประเด็นในเรื่องของฝนนะครับแต่ว่าเราดูจากพยากรณ์แล้วตอนนี้ไม่มีฝนในส่วนในพื้นที่ที่จัดงานเรามีคลองมีจุดรับน้ำนะครับแล้วก็เฝ้าระวังถึงจุดพื้นที่เสี่ยงแล้วเรามีระบบสูบน้ำเคลื่อนที่อุโมงค์รับน้ำในพื้นที่ใกล้เคียงก็สามารถที่จะแก้ปัญหาที่จะเกิดภาวะฉุกเฉินอะไรพวกนี้ได้การพร่องน้ำเนี่ยก็จะเป็นตามรอบกันปกตินะครับในพื้นที่ที่เราพยากรณ์หรือว่าเราคาดการว่าจะมีฝนนะครับการหมุนเวียนน้ำเป็นเรื่องสำคัญที่เราต้องทำควบคู่กับการพร่องน้ำตรงนี้ก็ทำควบคู่กันไปฮะ
21: การเตรียมความพร้อมของกรุงเทพมหานครทั้งความพร้อมของระบบศูนย์บัญชาการรวมถึงการเตรียมรับมือสถานการณ์ฝนและการเกิดอุทกภัยสะท้อนถึงความพร้อมและมาตรฐานการบริหารจัดการเมืองของกรุงเทพมหานครที่รัดกุมรอบด้านซึ่งไม่เพียงสร้างความเชื่อมั่นสูงสุดแก่ผู้เข้าร่วมการประชุมเท่านั้นแต่ยังสร้างความประทับใจต่อศักยภาพของกรุงเทพมหานครในการประชุมระดับโลกอีกด้วยชนัญชิดาสังทองรายงาน
5: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
0: ท่านผู้ฟังคะสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนในจังหวัดนราธิวาสรวมจัดทำแผนแม่บทบริหารจัดการทรัพยากรน้ำลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่างให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่และความต้องการของประชาชนเพื่อการใช้ทรัพยากรน้ำอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ
6: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.จัดประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่1โครงการศึกษาจัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในเขตลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่างปรับปรุงช่วงที่1พุทธศักราช2566ถึง2580ที่จังหวัดนราธิวาสโดยมีนายอนิรุธบัวอ่อนปลัดจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและตัวแทนภาคประชาชนจากทั้ง13อำเภอเข้าร่วมเวทีครั้งนี้มุ่งนำเสนอความก้าวหน้าของโครงการข้อมูลสภาพปัญหาศักยภาพและทิศทางการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำตลอดจนเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาเพื่อให้แผนแม่บทที่จะจัดทำขึ้นตอบโจทย์พื้นที่อย่างแท้จริงโดยปลัดจังหวัดนราธิวาสกล่าวย้ำว่าทรัพยากรน้ำเป็นปัจจัยสำคัญต่อการดำรงชีวิตการเกษตรอุตสาหกรรมและระบบนิเวศการบริหารจัดการน้ำจึงต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนโดยข้อมูลและข้อเสนอแนะจากประชาชนในพื้นที่จะเป็นส่วนสำคัญในการปรับปรุงแผนให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของชุมชนและนำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนด้านนางสาวดวงฤทัยมงคลเคหาปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มประสานงานลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่างสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติให้ข้อมูลการดำเนินโครงการว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นผู้ดำเนินการศึกษาและจัดทำแผนแม่บทเพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการน้ำในระดับพื้นที่ให้สอดคล้องกับแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ20ปีและปรับให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ในปัจจุบัน
23: สทช.เองนะคะเราก็ได้ว่าจ้างที่ปรึกษาซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะคะในการให้เข้ามาศึกษาถึงบริบทพื้นที่ลุ่มน้ำให้มีความครบถ้วนทุกมิตินะคะโดยเฉพาะมิติการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในพื้นที่ว่าโครงการที่จะนำมาในพื้นที่แก้ไขปัญหาต่างๆไม่ว่าจะน้ำท่วมหรือภัยแล้งนะคะแล้วก็คุณภาพน้ำว่าประชาชนมีความเห็นมีข้อคิดเห็นใดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาพื้นที่ในพื้นที่ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตอนล่างค่ะ
6: หลังจากการประชุมปฐมนิเทศและรับฟังความคิดเห็นเบื้องต้นแล้วการประชุมกลุ่มย่อยครั้งนี้จึงเป็นอีกขั้นตอนสำคัญในการรวบรวมข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ทั้งปัญหาด้านน้ำความต้องการของชุมชนรวมถึงข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางพัฒนาเพื่อนำไปประกอบการศึกษาทางวิชาการและจัดทำแผนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
23: จะเป็นการประชุมกลุ่มย่อยนะคะครั้งที่1ของโครงการจัดทำแผนแม่บทของพื้นที่ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตอนล่างนะคะซึ่งเป็นโครงการที่เรามุ่งเน้นนะคะการเป็นแผนแม่บทเพื่อเป็นกรอบในการให้หน่วยงานนะคะเดินในแนวทางการบริหารจัดการน้ำได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์นะคะเพื่อแก้ปัญหาของพี่น้องในพื้นที่สับจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะก็บางส่วนของจังหวัดสงขลาเพื่อเราจะมุ่งเน้นนะคะในการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ให้ครอบคลุมทุกระบบมาแก้ปัญหาให้พี่น้องได้อย่างยั่งยืนค่ะ
7: การจัดทำแผนแม่บทบริหารจัดการทรัพยากรน้ำจึงไม่ใช่เพียงการวางแผนในระดับนโยบายแต่เป็นการนำข้อมูลและเสียงสะท้อนจากคนในพื้นที่มาประกอบการตัดสินใจเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำสามารถตอบสนองต่อสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนได้อย่างตรงจุดครอบคลุมและยั่งยืนพร้อมเป็นแนวทางสำคัญในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของพื้นที่ลุ่มน้ำปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
0: องค์การสหประชาชาติเตือนว่าปรากฏการณ์เอลนิโญรอบนี้จะทวีความรุนแรงสูงสุดในเดือนธันวาคมและจะอยู่ต่อไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าจนหลายฝ่ายแสดงความกังวลว่าปรากฏการณ์เอลนิโญจะส่งผลกระทบให้อุณหภูมิในหลายพื้นที่เพิ่มสูงขึ้นและเกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบสภาพอากาศทั่วโลกติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ
8: องค์การอุตุนิยมวิทยาโลกแห่งสหประชาชาติหรือ WMO รายงานว่าปรากฏการณ์เอลนีโญในปีนี้จะทวีความรุนแรงสูงสุดในเดือนธันวาคมและจะอยู่ต่อไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าเป็นอย่างน้อยซึ่งจากข้อมูลล่าสุดแสดงให้เห็นว่าปรากฏการณ์เอลนีโญรอบนี้อาจรุนแรงที่สุดในรอบ76ปีนางเซเลสเตเซาโลเลขาธิการ WMO กล่าวว่าปรากฏการณ์เอลนีโญรอบนี้ทำให้ความร้อนที่สะสมใต้มหาสมุทรถูกปล่อยออกมามากขึ้นโดยคาดว่าอุณหภูมิผิวน้ำทะเลบริเวณนีโญ 3.4 ซึ่งเป็นพื้นที่ติดตามปรากฏการณ์เอลนีโญบริเวณตอนกลางและตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟิกจะสูงกว่าค่าเฉลี่ยถึง 3.7 องศาเซลเซียสในเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคมนี้ทำลายสถิติเดิมที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยราว 2.6 องศาเซลเซียสในเดือนพฤศจิกายนปี2558ถึงเดือนมกราคมปี2559ขณะที่สำนักงานบริการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโคเปอร์นิคัสของสหภาพยุโรปเปิดเผยว่าปรากฏการณ์เอลนีโญในรอบนี้ทำให้อุณหภูมิผิวน้ำทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกบริเวณที่ใช้ติดตามปรากฏการณ์ดังกล่าวมีค่าเฉลี่ยสูงถึง 29.70 องศาเซลเซียสในเดือนกันยายนที่ผ่านมาซึ่งเป็นระดับสูงสุดเท่าที่เคยมีการบันทึกไว้และยังเป็นการสะท้อนถึงความรุนแรงของปรากฏการณ์เอลนีโญรอบนี้เนื่องจากยังไม่ถึงระดับสูงสุดที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงปลายปีอย่างไรก็ตามแม้ WMO จะเตือนว่าปรากฏการณ์เอลนีโญจะทวีความรุนแรงสูงสุดในเดือนธันวาคมนี้แต่หลายพื้นที่ทั่วโลกเริ่มได้รับผลกระทบรุนแรงจากปรากฏการณ์ดังกล่าวแล้วโดยปรากฏการณ์เอลนีโญส่งผลให้เหตุไฟป่าในอินโดนีเซียที่ปะทุขึ้นบริเวณพื้นที่ป่าพลุบนเกาะสุมาตราและเกาะบอร์เนียวทวีความรุนแรงขึ้นและลุกลามเผาผลาญพื้นที่เป็นวงกว้างขณะเดียวกันหมอกควันพิษจากเหตุไฟป่าครั้งนี้ทำให้คุณภาพอากาศในอินโดนีเซียรวมทั้งประเทศเพื่อนบ้านอย่างเช่นสิงคโปร์และมาเลเซียเลวร้ายลงจนอยู่ในระดับที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนส่วนทางการเมียนมาเริ่มสลับการจ่ายกระแสไฟฟ้าทั่วประเทศเนื่องจากปรากฏการณ์เอลนีโญส่งผลให้อุณหภูมิทั่วเมียนมาพุ่งสูงขึ้นจนทำให้ปริมาณการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นตามไปด้วยพร้อมกันนี้ยังเตือนประชาชนให้เตรียมพร้อมรับมือกับสภาพอากาศร้อนจัดและปัญหาขาดแคลนน้ำเช่นเดียวกับรัฐบาลฟิลิปปินส์ที่กำลังเตรียมความพร้อมรับมือความต้องการใช้พลังงานที่เพิ่มสูงขึ้นและเริ่มรณรงค์ให้ประชาชนใส่ใจกับการประหยัดพลังงานด้านทางการอาร์เจนตินาประกาศปิดน้ำตกอีกวาซู1ใน7สิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติของโลกซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของอาร์เจนตินาบริเวณพรมแดนที่ติดกับบราซิลเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นกว่าระดับเฉลี่ยปกติถึง6เท่าซึ่งเป็นผลจากปรากฏการณ์เอลนีโญเช่นเดียวกันนอกจากผลกระทบเหล่านี้แล้วนักวิจัยของห้องปฏิบัติการผลกระทบจากสภาพภูมิอากาศแห่งมหาวิทยาลัยชิคาโกของสหรัฐยังออกมาเตือนว่าปรากฏการณ์เอลนีโญในปีนี้ที่จะรุนแรงถึงขั้นซูเปอร์เอลนีโญมีแนวโน้มที่จะส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตจากความร้อนจัดมากถึง 451,000 รายในช่วงเดือนมิถุนายนปีนี้ จนถึงเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าขณะที่โครงการอาหารโลกแห่งสหประชาชาติเตือนว่าปรากฏการซูเปอร์เอลนีโญจะส่งผลกระทบรุนแรงต่อห่วงโซ่อาหารและผลผลิตทางการเกษตรทั่วโลกจนอาจทำให้ประชากรราว50ล้านคนตกอยู่ในภาวะไม่มั่นคงทางอาหารอย่างเฉียบพลันและเผชิญกับสถานการณ์ที่ราคาอาหารพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องธนิกธนกรไพศาลรายงาน
0: ท่านผู้ฟังคะเนื่องในวันล้างมือโลกวันนี้เชิญชวนประชาชนทำความเข้าใจในการล้างมือไม่ใช่แค่ล้างบ่อยแต่ต้องล้างให้ถูกวิธีจึงจะช่วยลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อและป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคในชีวิตประจำวันติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ
1: การล้างมือเป็นเรื่องใกล้ตัวที่หลายคนทำเป็นประจำทุกวันแต่คำถามสำคัญคือเราล้างมือได้สะอาดและถูกวิธีแล้วหรือไม่เพราะมือเป็นอวัยวะที่สัมผัสกับสิ่งของรอบตัวอยู่เสมอและอาจนำเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายผ่านการสัมผัสตาจมูกและปากเนื่องในวันล้างมือโลก15ตุลาคมของทุกปีจึงเป็นโอกาสสำคัญที่จะชวนทุกคนกลับมาทบทวนพฤติกรรมง่ายๆที่มีส่วนช่วยลดความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อหนึ่งในความเข้าใจผิดที่พบได้คือการคิดว่าล้างมือด้วยน้ำเปล่าหรือใช้เจลแอลกอฮอล์แทนการล้างมือในทุกสถานการณ์รวมถึงการล้างมือเพียงผ่านๆไม่กี่วินาทีก็เพียงพอแต่ในความเป็นจริงการล้างมือที่ถูกวิธีโดยเฉพาะหากมือมีคราบสกปรกหรือคราบมันควรล้างด้วยน้ำและสบู่ต้องทำให้ครบทั้ง7ขั้นตอนโดยถูสบู่ให้ทั่วทั้งฝ่ามือหลังมือซอกนิ้วนิ้วหัวแม่มือปลายนิ้วและรอบเล็บโดยใช้เวลาอย่างน้อย20วินาทีเพื่อช่วยขจัดสิ่งสกปรกลดเชื้อโรคได้ส่วนเจลแอลกอฮอล์เหมาะใช้สำหรับสถานการณ์ที่มือไม่ได้เปรอะเปื้อนสิ่งสกปรกอย่างเห็นได้ชัดรองศาสตราจารย์นายแพทย์ยงรงรุ่งเรืองคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลเน้นย้ำว่าการดูแลสุขอนามัยและรักษาความสมบูรณ์ของผิวหนังบริเวณรอบมือผ่านการทำความสะอาดอย่างถูกวิธีเป็นมาตรการสำคัญที่ช่วยลดเชื้อโรคและป้องกันภาวะความผิดปกติของจุลินทรีย์บนผิวหนังลดการเจ็บป่วยได้ถึง30-40%ในทางตรงกันข้ามหากละเลยการดูแลมือหรือทำความสะอาดมากจนเกินไปอาจทำให้สูญเสียสมดุลไมโครไบโอตาเกิดการสะสมของเชื้อแบคทีเรียโดยเฉพาะเชื้อดื้อยาที่อาจนำพาเชื้อโรคร้ายเข้าสู่ร่างกายได้
9: นั่นก็เป็นเพราะว่าที่มือของเรานั้นมีโครงสร้างที่ซับซ้อนมากหากว่าเราไม่ได้ดูแลมือของเราให้ดีเช่นดูแลให้มือของเรานั้นมีอินเทกริตี้ที่ดีไม่เป็นแผลไม่ไปโดนอะไรทิ่มตำบาดทะลุอะไรเข้าไปขณะเดียวกันเราก็ใช้การล้างมือและการทนุบำรุงผิวเท่าที่จำเป็นและก็ทำอย่างถูกต้องเช่นการล้างมือบ่อยเกินไปนี่ก็จะกลายเป็นเรื่องของการทำให้เกิดสกินอินจูรี่ได้ด้วยเช่นกันมือของเรานะฮะเมื่อมีแบคทีเรียที่เป็นเชื้อก่อโรคที่ดื้อยาเกิดขึ้นที่มือของเรานั้นเนี่ยจากมือก็จะไปสู่ปากครับและจาก GI tract นี่แหละเขาเชื่อว่าอาจจะทำให้เกิด dysbiosis ไปที่ระบบอวัยวะอื่นๆได้ด้วย
1: วันล้างมือโลกไม่ใช่เพียงการรณรงค์ให้ประชาชนล้างมือบ่อยขึ้นแต่คือการสร้างความเข้าใจว่าต้องล้างอย่างถูกวิธีและเลือกใช้วิธีการทำความสะอาดให้เหมาะกับสถานการณ์ขณะเดียวกันสถานที่สาธารณะและผู้ประกอบการควรให้ความสำคัญกับความพร้อมของจุดล้างมือเพื่อให้ทุกคนเข้าถึงสุขอนามัยที่ดีได้อย่างสะดวกเพราะการป้องกันโรคเริ่มต้นได้จากพฤติกรรมเล็กๆใช้เวลาเพียง20วินาทีอย่างถูกต้องก็เป็นอีกหนึ่งวิธีลดความเสี่ยงของการแพร่กระจายเชื้อโรคช่วยปกป้องสุขภาพของตนเองครอบครัวและคนรอบข้างได้ในทุกวันนฤมลอุดมพรรายงาน
10: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
11: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
10: โดนครับซื้อครับ
24: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
12: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
13: ได้เลยเช็คมา
12: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
13: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
12: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
13: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
14: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องสติสัมปชัญญะโดยพระธรรมวชิระนายก
15: เพราะเหตุนั้นผู้มีปัญญามีสติมีธรรมะจะทำอะไรก็ตามในทุกอย่างนั้นเป็นไปในทางที่ชอบเว้นการประกอบในสิ่งที่ผิดจะรู้จักวิธีชำระจิตให้บริสุทธิ์สะอาดและจะเป็นผู้ที่ใช้ปัญญาสามารถเพื่อคุ้มครองตนผู้มีสติมีสัมปชัญญะจะมีปกติสำรวมระวัง

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ิดจำหน่ายบัตร New Year's Gala Dinner 2027ร่วมเฉลิมฉลองค่ำคืนส่งท้ายปีริมทะเลพร้อมบุฟเฟ่ต์นานาชาติดนตรีสดและชมพลุสุดตระการตาพิเศษ Gala Dinner Voucher ราคาเพียง 2,690

0: 39บาทต่อท่านจากราคาปกติ 3,299 บาทเด็กอายุ 5-11 ปีราคาเพียง 1,999 บาทต่อท่าน Stay and Celebrate Package เริ่มต้นเพียง 7,999 บาทห้องพักวิวทะเลพร้อมอาหารเช้าและกาล่าดินเนอร์สำหรับ2ท่าน Early Bird มีจำนวนจำกัดราคาเดียวเลือกได้2ทีมเลือกบรรยากาศที่ใช่สำหรับคุณแล้วมาสนุกกับค่ำคืนส่งท้ายปีเตรียมตัวนับถอยหลังไปด้วยกันที่โรงแรม S ศรีราชาสำรองเข้าร่วมงานโทร038-183-888
1: โรงพยาบาลธนบุรีขอเชิญทุกท่านร่วมวิ่งลอยฟ้ามหากุศลกับโครงการธนบุรีรันครั้งที่2เพื่อสิริราชมูลนิธิผู้ชนะเลิศชายและหญิงประเภทฮาล์ฟมาราธอนได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเป็นรางวัล
2: ส่วนผู้ชนะชายและหญิงประเภทมินิฮาล์ฟมาราธอนมีรางวัลมอบเป็นเกียรติให้ด้วยแล้วมาร่วมวิ่งร่วมสร้างกุศลไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่20ธันวาคม2569สมัครได้ที่ race.thai.run/thonburirun2 สอบถามเพิ่มเติมโทร089-755-1345 ธนบุรีรันครั้งที่2วิ่งไปด้วยกันเพื่อส่งต่อโอกาสแห่งการรักษา
3: ลูบ Tropicana Lotion ที่แขนrelax ชโลม Tropicana Lotion ที่ขานุ่ม glow ทา Tropicana Lotion ทั้งตัวหอมละมุนโอบกอดผิวด้วยคุณค่าน้ำมันมะพร้าวออร์แกนิกผิวผ่อนคลายหอมนุ่มและดูกระจ่างใส Tropicana Body Lotion มะพร้าวยิ่งทาผิวยิ่งได้พักที่ Tops Gourmet Market Beautrium และห้างชั้นนำทั่วประเทศ
4: เคยไหมครับหยิบหนังสือเพราะหน้าปกซื้อของแค่เพราะสวยเลือกคบคนจากแค่หน้าตาแล้วเป็นไงสุดท้ายได้อย่างที่คิดหรือเปล่าซื้อบ้านก็เหมือนกันดูแค่ภายนอกมันไม่ได้สุภาไลเชื่อว่าบ้านที่ดีไม่ใช่แค่สวยแต่โครงสร้างและวัสดุต้องมีคุณภาพเพราะคุณภาพที่แท้จริงเริ่มจากข้างในสุภาไลQuality Begins Inside
5: จำได้ไหมเสียงที่คุ้นเคยยาคูประโยชน์ดีๆที่ส่งถึงมือคุณทุกวันไม่ว่าวันเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ยังคงผูกพันจากวันนั้นถึงวันนี้ยาคูยังคงส่งมอบจุลินทรีย์โปรไบโอติกที่มีชีวิตให้คุณอยู่เสมอยาคูดูแลคุณและคนที่คุณรักในทุกๆวัน

สวัสดีค่ะเช้านี้ตรงกับวันพฤหัสบดีที่15ตุลาคมนะคะต้อนรับคุณฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของ Top Selection ที่ Top Radio 93.5 MHz เทวีย้ำสวนดูแลคุณฟังเป็นประจำทุกเช้าวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะเมื่อคืนนี้หลายท่านคงจะได้เห็นแล้วก็ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยที่มีน้องที่น่ารักนะคะลูกสาวแห่งชาติน้องเนเน่รอยัลแชมป์ AGT 2026ที่ชาวไทยแสนภูมิใจกับน้องตัวน้อยอายุแค่16ปีได้รับเกียรติให้ได้ไปโชว์ฝีมือต่อหน้าผู้นำการเงินโลกในงานของ IMF ที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆจากภูเก็ตที่เริ่มต้นจากการเล่นดนตรีเปิดหมวกแต่มีความฝันอันยิ่งใหญ่จนก้าวไปสู่เวทีระดับโลกได้สำเร็จเรื่องราวความฝันที่กลายเป็นจริงของเธอชวนให้นึกถึงบทเพลงคลาสสิกความหมายดีๆหลายเพลงนะคะเพราะว่าในเรื่องราวของเพลงที่เธอเล่นเมื่อเช้าจะมาเปิดตอนเช้าคงไม่เหมาะนะคะในงานเลี้ยงรับรอง Welcome Dinner ที่ IMF World Bank Group 2026คืน14ตุลาคมตึกสันติไมตรีนั้นเธอโชว์เพลงที่แบบพลังมหาศาลกับซอมบี้เราเคยเปิดให้ฟังตอนที่เธอไปโชว์ประกวดตอนแรกเลยแล้วก็มีเพลงสมสารด้วยแต่วันนี้เราภาคภูมิใจในเธอก็เลยเลือก Heroes Dream มาฝากก่อนจากจิมเบรกแมนเดี๋ยวต่อด้วยเพลงพ็อปประหลาดที่ส่งพลังท่วงทำนองสวยงามฟังสบายยามเช้ากันเนื้อหาที่สมบูรณ์แบบในการยกย่องความมุ่งมั่นของน้องเน่เพลงนี้พูดถึงฮีโร่ที่ซ่อนอยู่ในตัวเราทุกคนขอเพียงแค่เรามีความกล้าหาญและไม่ละทิ้งความฝันซึ่งก็ตรงกับเส้นทางชีวิตของน้องเน่ๆมากๆแล้วก็น้องก็ส่งพลังให้กับคนรุ่นหนังกันต่อไปทุกรุ่นด้วยเพราะว่าเธออายุ16ปีเองเธอส่งพลังให้รุ่นหลังแล้วก็รุ่นพี่รุ่นป้าน้าอาทั้งหมดให้ไม่ทิ้งความฝันมาฟังมอบให้กับน้องเนเน่อีกครั้งกับผลงานของมารายแคร์รีในฉบับการแสดงสดเพลงฮีโร่ค่ะ

ก็เรียกว่าเมื่อคืนบรรยากาศของงานก็เรียกเสียงฮือฮาและความคลึกครื้นจากผู้นำการเงินรัฐมนตรีคลังแล้วก็ผู้ว่าการธนาคารกลางจากทั่วโลกเนี่ยกว่า400ชีวิตซึ่งก็คุ้นเคยกับเธอจากรายการอเมริกา Got Talent 2026โดยมีท่านนายกนะคะร่วมปรบมือตามจังหวะด้วยรอยยิ้มและทุกๆคนก็เรียกว่าเป็นการเอนเตอร์เทนที่สุดยอดมากๆเลยค่ะ

ทุกความสำเร็จย่อมมีคนคอยสนับสนุนอยู่เบื้องหลังเพลงนี้พอประหลาดฟังสบายเนื้อหาขอบคุณคนที่คอยสนับสนุนอยู่เบื้องหลังถ้าสำหรับน้องเนเน่ก็คือคุณพ่อนั่นเองที่คอยซัพพอร์ตคอยมอบความรักแล้วก็คอยให้กำลังใจเชียร์น้องทุกที่เห็นน้องเนเน่ต้องเห็นคุณพ่อเสมอชีวิตของทุกคนเหมือนกันลองคิดดูมองซ้ายมองขวากว่าจะมาถึงวันนี้ก็มีคนคอยสนับสนุนอย่างน้อยแสดงให้รู้ว่าเชื่อมั่นในตัวเรา because you love me ซิลีนดิออนค่ะมอบให้ทุกท่านค่ะแล้วก็ช่วงที่น้ำท่วมนะคะก็มีลำบากกันมากมายช่วงของฝนฟ้ามาน้ำท่วมเข้าบ้านหรืออยู่รอบบ้านหรือไม่ได้ท่วมก็รับผลกระทบของการสัญจรเดินทางค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจากการที่จะเจอน้ำท่วมในตลาดเข้าของเครื่องใช้ก็ราคาขึ้นสูงเพราะฉะนั้นในโอกาสนี้ AP Plus ค่ะอยากซัพพอร์ตมอบส่วนลดพิเศษค่าบริการกำจัดปลวกเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนหลังน้ำท่วมเนี่ยถึงลังละ 1,000 บาทในโอกาสที่มอบพิเศษเนี่ย AP Plus ราคาเริ่มต้นในเรื่องของกำจัดปลวกก็ไม่แพงอยู่แล้วลด 1,000 บาทเนี่ยถือว่าเยอะเลยนะคะแค่เพียงอาจอย่างตอนนี้อาจจะยังวุ่นยังไม่พร้อมที่จะให้ไปกำจัดปลวกหรือใช้บริการก็เพียงจองมัดจำเอาไว้ 1,000 บาทแล้วก็นัดทำได้ถึง15พฤศจิกายนนะคะจองมัดจำบอกกล่าวกันไว้ก่อนจองสิทธิ์กันไว้ก่อนแต่ยังคงแถมการดูแลในเรื่องของมดแมลงสาบพ่นขวัญยุงให้นาน1ปีเหมือนเช่นเดิมแล้วก็รูดบัตรเครดิตก็ได้ไม่ชัดยังให้ผ่อน 0% นาน3เดือนกับ K-Bank และ SCB สิ่งที่เพิ่มคือส่วนลด 1,000 บาทนะคะจองมัดจำไว้ก่อนจองมัดจำโดยมัดจำ 1,000 บาทเนี่ยถึงสิ้นเดือนนี้แล้วก็นัดทำได้ถึง15พฤศจิกายนค่ะยังไงสอบถามเพิ่มเติมที่027913602 line @applusthai ค่ะ

ลงรักที่อบอุ่นอีกเพลงหนึ่งฟังสเปซปายฟังจากแม็กซ์แซนดอร์กอดกับ Wonderful Tonight และเดี๋ยวค่อยต่อด้วยเทพเจ้ากีตาร์อีริคแคมป์ตันลายกีตาร์ท่อนอินโทรที่ฟังแค่อินโทรก็คุ้นหูมากๆสร้างบรรยากาศสุดชิลเช้าวันนี้Wonderful Tonight ค่ะ

0: ก็เป็นฉบับบันทึกการแสดงสดนะคะช่วงนี้ดูเหมือนว่าน้ำก็เริ่มลดแต่ที่ตรงแม่น้ำท่าจีนครูโหน่งบอกว่าถึงไม่ลดก็ไม่เป็นไรสู้ต่อไปคือลดนิดหน่อยแต่น้ำคุณภาพดีมองเห็นน้ำใสค่อนข้างจะคุ้นเคยกันอยู่ยังไงก็ส่งกำลังใจไปนะคะส่วนคุณทอมมี่จากเชียงใหม่บอกเช้าเนี้ยอากาศเริ่มเย็นแล้ว22องศาหมอกลงเยอะวันก่อนวันที่ผู้จัดไปเขาใหญ่ในช่วงสุดสัปดาห์ก็เจอแล้วค่ะหมอกโอ้โหหมอกนะสวยงามทีเดียวเช้ามืดยังไม่6โมงนะคะก็เป็นบรรยากาศที่อาจจะค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปเข้าสู่ฤดูกาลนิดหน่อยแต่ฝนก็ยังมีผลกระทบน้ำก็ยังท่วมหลายแห่งก็เป็นกำลังใจให้แล้วมาดูวันนี้เป็นยังไงกันบ้างวันนี้ทางภาคเหนือเนี่ยฝนร้อยละ40ค่ะตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งอย่างเช่นตากกำแพงเพชรเพชรบูรณ์ยังมีอยู่แล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ฝน 30% ของพื้นที่นะคะภาคกลางยังเยอะ 60% ภาคตะวันออก 60%ภาคใต้ฝั่งตะวันออก 60% แล้วก็ทางภาคใต้ฝั่งตะวันตก 40% กรุงเทพและปริมณฑลก็มีฝนร้อยละ60%ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด25สูงสุด35องศาเซลเซียสค่ะก็ช่วยกันภาวนาวันที่17-19พฤศจิกายนอีกเดือนกว่าก็ขอให้ไม่มีฝนและเด็กๆก็จะได้เที่ยวอย่างมีความสุขและขอบคุณทุกท่านด้วยที่ร่วมด้วยช่วยกันไม่เคยขาดเลยทีเดียวนะคะช่วงนี้พักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาใหม่ค่ะ
1: นี้คุณสร้างมาด้วยความรักอย่าปล่อยให้ปลวกร้ายมาทำลาย AP Plus เราพร้อมปกป้องบ้านคุณด้วยการบริการที่มีมาตรฐานโดยทีมงานมืออาชีพเพราะความปลอดภัยคือหัวใจของการบริการ AP Plus 02-791-3602
2: วันที่ปวดใจ
3: คงต้องใช้เวลา
2: วันที่โดนบอกลา
3: คงต้องหาที่พักใจใหม
2: ่วันที่ปวดหัวและเป็นไข้
4: เมื่อปวดหัวและเป็นไข้ใช้พาราแคปยามเป็นบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมพาราแคปแผงสีเขียว
5: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาร
6: อทะเลปีละครั้งด้วยหัวใจฟังเสียงคลื่นลมไกลมาปลอบขวัญดวงตามืดมองไม่เห็นไม่เป็นไรชวนผู้ใหญ่ใจเมตตาพาน้องเที่ยว
7: ร่วมสานฝันพาน้องตาบอดพิการซ้ำซ้อนเที่ยวทะเล 17-19 พฤศจิกายนนี้สนับสนุนโดยกองทัพเรือมาเรียปิสเรียและมาเรียการ์เด้นยาอมผสมกิ๊กแก้ตราใส่ทอและไอศกรีมเอเต้ร่วมปันน้ำใจให้ผู้ด้อยโอกาสธนาคารกรุงไทยที่บัญชีออมทรัพย์043-022-7280สอบถามโทรและไลน์096-264-9195
8: ถุงเท้าพาลีถุงเท้าสำหรับทุกคนในครอบครัวยุคใหม่ไม่ย้วยง่ายซักเครื่องได้แบรนด์ไทยจากผู้ผลิตไทยคุณภาพมาตรฐานสากลสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ LINE @pauli หรือ paulisocks.com
9: อุทกภัยที่เกิดขึ้นนอกจากจะนำมาซึ่งความทุกข์กายและทุกข์ใจแล้วยังนำพาเชื้อโรคต่างๆมาด้วย
10: หลังลุยน้ำสกปรกอย่าลืมล้างเท้าให้สะอาดและเช็ดด้วยแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรคและเมื่อน้ำลดทำความสะอาดเครื่องใช้รวมถึงสถานที่ต่างๆด้วยแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรคเพื่อสุขอนามัยที่ดีสำหรับทุกท่านและทุกครอบครัวด้วยความปรารถนาดีจากแอลกอฮอล์สิริบัญชาที่ทุกท่านให้ความมั่นใจ
11: โอซูนี่แชมพูและครีมนวดผมออแกนิกที่มีน้ำมันบริสุทธิ์จากอาร์เกนประเทศโมร็อกโกหรือต้นไม้แห่งชีวิตฟื้นชีวิตในเส้นผมอย่างอ่อนโยนโอซูนี่ซ่อมแซมบำรุงปกป้องผมคุณให้กลับมาสวยหนาเงางามเพราะผมสำคัญจึงวางใจให้โอซูนี่ดูแลสั่งซื้อได้ที่ LINE @osuni หรือโทร0945159463
9: Retro Journey in the Valley แอดเขาใหญ่2026จองเต็มแล้วด้วยความขอบพระคุณทุกท่านค่ะเตรียมพบนักเป่าแซกโซโฟนมือหนึ่งเทวันซับแสนยากรสนุกสุดมันไปกับ The Old School ที่เคนซิงตัน English Garden Resort เขาใหญ่พร้อมแวะชมหอศิลป์ทิพย์พิมานอันเลอค่า 28-29 พฤศจิกายนนี้สนับสนุนโดยยาอมผสมกิเก้ตราไซทองช่วยขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
12: แอลกอฮอล์สิริบัญชาคุณภาพที่คุณมั่นใจพร้อมผลิตภัณฑ์ดูแลผิว Little Shield
9: เวียนนาผู้เชี่ยวชาญสรีระและชุดชั้นใน
12: และเคนซิงตันอิงลิชการ์เด้นรีสอร์ทเขาใหญ่ที่พักสุดหรูท่ามกลางสวนดอกไม้สไตล์อังกฤษ
9: แล้วพบกันนะคะ

็เป็นเสียงน้ำที่ทำให้จินตนาการไปถึงธรรมชาติที่งดงามผ่อนคลายให้สดชื่นในช่วงชั่วโมงฮีลิ่งเวฟคลื่นเสียงแห่งดนตรีบำบัดสมองจะเกิดอัลฟาเวฟหลั่งสารเอนโดฟินเดี๋ยวจะต่อด้วยเสียงร้องและดนตรีที่พลิ้วไหวเหมือนให้คุณฟังล่องลอยในทะเลไปกับเซลลิ่งโดยคริสโตเฟอร์ครอส

ก็ภาวนาให้ทริปนี้ของน้องราบรื่นเรียบร้อยมีความสุขกับครั้งหนึ่งในชีวิตทีละครั้งสำหรับหลายคนหรือไม่ก็บางคนก็เพิ่งจะเข้ามาอยู่ที่บ้านเด็กรามอินทราก็จะได้เป็นเที่ยวครั้งแรกไม่เพียงแต่น้องตาบอดครูพี่เลี้ยงบางท่านก็ตาบอดด้วยเราจะทำให้ช่วงเวลา3วัน2คืนครอบครัวนี้มีความสุขประมาณ100ชีวิตไปกันครบครันเลยร่วมสมทบทุนได้ที่บัญชีออมทรัพย์ร่วมปันน้ำใจให้ผู้ด้อยโอกาสธนาคารกรุงไทยนะคะเลขที่043-022-7280 043-022-7280 เมื่อวานนี้มีคุณฟังถามมาว่าปีนี้ไม่มีซื้อเสื้อให้บรรดาครูหรืออย่างไรเพราะว่าเคยเป็นไอเดียของคุณฟังแล้วก็เลยเป็นประเพณีต่อเนื่องกันมาเผอิญปีนี้เสื้อเรโทรเนี่ยค่อนข้างจะเหลือไซส์ไม่ครบนะคะปกติเวลาคุณฟังจะซื้อผู้จัดทีมงานก็จะถามทางโรงเรียนว่าคุณครูมีไซส์อะไรอย่างไรบ้างก็จะจัดเอาไว้ได้เลยแต่คราวนี้ไซส์ไม่ครบแล้วเพราะฉะนั้นเราทำเป็นหมวกด้วยปีนี้เพราะฉะนั้นใครอยากจะซื้อหมวกให้ครูๆเนี่ยได้จัดกันเป็นทีมนะคะคุณครูคราวนี้ไปกันประมาณ40ท่านก็บอกคุณตุ๊กน้องตุ๊กได้ทีมงานของเราได้ที่0962649195จากเสื้อปีนี้เป็นหมวกทีมแล้วกันค่ะ

ด้วยฟังเซลลิ่งผ่อนคลายแล้วเห็นข่าวคราวนะคะผู้คนล่องเรือแบบเรื่องราวของหนีน้ำท่วมบ้างเข้าไปช่วยเหลือต่างๆนานาบ้างเนี่ยก็ส่งกำลังใจให้นะคะอุทกภัยที่เกิดขึ้นนอกจากจะนำมาซึ่งความทุกข์กายทุกใจแล้วก็บางคนได้หมดเนื้อหมดตัวต้องตั้งหลักกันใหม่ก็ขอให้ทุกอย่างผ่านพ้นไปด้วยดีค่ะนอกจากนั้นในเรื่องราวของน้ำท่วมเราได้เห็นเดี๋ยวน้ำดำเดี๋ยวก็มีฟองบ้างเยอะแยะมากมายเกิดขึ้นหลังน้ำท่วมหลังน้ำท่วมน้ำลดนี่ก็ยิ้มกันแต่สิ่งที่นำพามาก็คือสิ่งที่เรายังคงต้องระวังนั่นคือเชื้อโรคต่างๆหลังลุยน้ำสกปรกอย่าลืมล้างเท้าให้สะอาดเช็ดตัวให้สะอาดนะคะแล้วก็แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อต้องมาเมื่อน้ำลดทำความสะอาดเครื่องใช้สถานที่ต่างๆก็ด้วยแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรคเพื่อสุขอนามัยที่ดีสำหรับทุกท่านและทุกครอบครัวค่ะด้วยความปรารถนาดีจากแอลกอฮอล์สิริบัญชาที่ทุกท่านให้ความมั่นใจขอเป็นกำลังใจให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีค่ะคราวนี้มาฟังเพลงของ The Beatles ค่ะเพลงของ The Beatles เนี่ยก็มีคนหลงรักเยอะโดยเฉพาะคนไทยแล้วก็ทางญี่ปุ่นคนไทยเวลาชอบอะไรเนี่ยจะชอบคล้ายๆชาวญี่ปุ่นนะคะอย่างเรื่องเมโลดี้เหมือนกันก็จะโด่งดังที่ญี่ปุ่นที่ไทยที่อื่นอาจจะไม่เท่าไหร่Beatles เหมือนกันจะโด่งดังที่ญี่ปุ่นแล้วก็เป็นความทรงจำของเขาด้วยคือในปี1966เนี่ยเป็นปีที่วง The Beatles เดินทางไปแสดงคอนเสิร์ตครั้งประวัติศาสตร์ที่ญี่ปุ่นเป็นครั้งแรกค่ะก็เลยเกิดวงดนตรีเครื่องสาย4คนจากญี่ปุ่นสาวๆเลยนะคะนั่นคือวง1966 Quartetก็จะเล่นเพลงของ The Beatles ได้แพร่ร้อมมากด้วยความเป็นคลาสสิกค่ะมีเครื่องดนตรี4ชิ้นไวโอลิน2เชลโล1แล้วก็เปียโน1คราวนี้มาฟังกันนะคะแต่ว่าเขาไม่ได้เกิดขึ้นในปียุค60ค่ะมาเกิดขึ้นเปิดตัวเดบิวต์อย่างเป็นทางการสำหรับ1966 Quartet เนี่ยในเดือนพฤศจิกายนปี2010ค่ะอัลบั้มแรกที่นำเพลงของ The Beatles มาทำใหม่ในสไตล์คลาสสิกนะคะก็เป็น Beatles Classic เลย1966 Quartet วันนี้ให้คุณได้ฟังกับเพลงบรรเลง Yesterday ค่ะ

สาวๆจากวง1966 Quartet ให้เล่นอีกเพลงหนึ่งค่ะเพลงนี้เราไม่ได้ได้ยินบ่อยๆ Strawberry Field Forever เพลงนี้ไม่ใช่ทุ่งสตรอเบอรี่ทั่วไปแต่เป็นชื่อบ้านพักเด็กกำพร้าของกองทัพบกซึ่งใกล้กับบ้านพักวัยเด็กของจอห์นเลนนอนแล้วเขามักจะชอบวิ่งเล่นในสวนหลังบ้านของบ้านพักเด็กกำพร้ากับเพื่อนๆและหลงไหลบรรยากาศแอบได้เห็นงานปาร์ตี้ฤดูร้อนที่จัดขึ้นที่นั่นก็เลยกลายเป็นเหมือนเซฟโซนดินแดนแห่งความทรงจำที่เขาใช้หลบหนีจากเรื่องราวปัญหาครอบครัวในวัยเด็กเดี๋ยวฟังกันต่อส่งท้ายชั่วโมงนี้จาก The Beatles Strawberry Fields Forever ค่ะ

0: กำลังฟังท็อปเรดิโอ FM 93.5 ต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับพฤทธ์แก้วพิบูลครับประชุม IMF World Bank ปี2026วันนี้เน้นหารือทิศทางเศรษฐกิจในการสร้างภูมิคุ้มกันทางการคลังอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ประสบการณ์ออเคสตราที่มากกว่าเสียงดนตรีในคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติดังแสงอรุณรุ่งรำไพพรรณีขัตติยนารีศรีสยามสัมผัสเรื่องราวสำคัญทุกช่วงพระชนชีพผ่านบทเพลงเรียบเรียงใหม่โดยวงดุริยางค์ฟิลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทยพร้อมการแสดงและภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ที่หาชมยาก31ตุลาคมนี้ณมหิดลสิทธาคารจองบัตรที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ร่วมสืบสานพระราชปณิธานให้ส่องสว่างตราบนานเท่านาน
6: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
7: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
6: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
2: การประชุมประจำ

0: ประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569วันนี้เน้นหารือทิศทางเศรษฐกิจในการสร้างภูมิคุ้มกันทางการคลังรับมือวิกฤตยุคใหม
1: ่การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ยังคงมีความเข้มข้นอย่างต่อเนื่องโดยไฮไลท์สำคัญของวันนี้อยู่ที่เวทีเสวนาระดับโลก Debate on the Global EconomyForging Resilient and Dynamic Economies for the Future มุ่งเน้นการหารือเพื่อสร้างเศรษฐกิจที่มีความยืดหยุ่นและมีพลวัตเพื่อรองรับอนาคตนำโดยนางคริสตาลีนากอร์เกียวากรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF พร้อมด้วยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังตลอดจนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจากกรีซและอาร์เจนตินารวมถึงผู้ว่าการธนาคารกลางไนจีเรียโดยมุ่งเจาะลึกถึงการสร้างภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจท่ามกลางข้อจำกัดด้านพื้นที่ทางการคลังและหนี้สาธารณะที่สูงขึ้นพร้อมหารือ3ประเด็นหลักได้แก่การรักษาเสถียรภาพเพื่อรับมือวิกฤตซ้ำซ้อนการรักษาการเติบโตอย่างสมดุลท่ามกลางความเหลื่อมล้ำระดับโลกที่ขยายตัวและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพื่อยกระดับผลิตภาพในอนาคตปฏิพลสัตพรมารายงาน
0: ขณะที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยชูบทบาทการเงินอิสลามในเวทีประชุม IMF World Bank ปี2026ใช้กลไกการเงินขับเคลื่อนไทยสู่การเป็นพันธมิตรที่ได้รับความไว้วางใจ
2: นายทวีลาภฤทธาภิรมย์กรรมการและผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยหรือ iBank เปิดเผยว่าธนาคารได้จัดกิจกรรมคู่ขนานขึ้นในการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2026 iBank ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงการคลังให้เข้าร่วมสื่อสารบทบาทของการเงินอิสลามในเวทีโลกโดยได้ร่วมปาฐกถาพิเศษถึงทิศทางและแนวทางการเงินอิสลามในระดับโลกมีผู้ทรงคุณวุฒิจากประเทศในอาเซียนทั้งมาเลเซียและอินโดนีเซียเข้าร่วมเพื่อแสดงพลังและความร่วมมือในระดับภูมิภาคผ่านแนวคิดผูกพันเศรษฐกิจจริงรับมือวิกฤตและสนับสนุนการเงินเพื่อสังคมโดยการเงินอิสลามสามารถดำเนินงานคู่ขนานไปกับการเงินกระแสหลักสนับสนุนการเงินที่ผูกติดกับเศรษฐกิจจริงที่มีพื้นฐานรองรับมีแนวทางรับมือความเสี่ยงสูงกับความผันผวนทางเศรษฐกิจสอดรับกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนผ่านตราสารทางการเงินกรีนซูกูกซึ่งเทียบเคียงกับพันธบัตรสีเขียวในระบบการเงินทั่วไปมาริชโยรายงาน
0: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสระบุสถานการณ์น้ำ3ลุ่มน้ำอย่างปกติจึงกำชับเฝ้าระวังน้ำหลากช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนนี้
3: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกล่าวว่าจากการประชุมติดตามการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยของสำนักงานชลประทานที่17พบสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำสายบุรีลุ่มน้ำบางนาราและลุ่มน้ำโกลกยังอยู่ในเกณฑ์ปกติแต่ยังต้องเฝ้าระวังปริมาณฝนสะสมและความเสี่ยงน้ำหลากช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนนี้โดยบางพื้นที่อาจมีฝนสูงกว่าค่าเฉลี่ยปกติทั้งนี้สำนักงานชลประทานที่17ได้ติดตามระดับน้ำปริมาณฝนสะสมสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำการคาดการปริมาณน้ำท่าและระดับน้ำขึ้นน้ำลงพร้อมเตรียมความพร้อมสถานีตรวจวัดระดับน้ำและระบบแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าเพื่อให้สามารถประเมินสถานการณ์และแจ้งเตือนประชาชนได้อย่างทันท่วงทีจึงเน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบริหารจัดการน้ำอย่างรอบด้านโดยให้อำเภอทั้ง13แห่งติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่อุปกรณ์และแผนช่วยเหลือประชาชนให้พร้อมปฏิบัติงานเพื่อป้องกันและลดผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
0: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพฤทธ์แก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: Family Playcation เติมเต็มวันพักผ่อนด้วยห้องพักวิวทะเลกับแพ็กเกจห้องพักสตาร์เตอร์แพ็กเกจเริ่มต้น 2,844 บาทพร้อมเลือกสิทธิพิเศษได้1อย่างไม่ว่าจะเป็นสปาแพ็กเกจหรือไดนิ่งเซต Recommended Package เริ่มต้น 3,353 บาทครบทั้งสปาแพ็กเกจและไดนิ่งเซตทุกแพ็กเกจฟรีกิจกรรมแต่งหน้าเค้กฟรีรับบัตรส่วนลดค่าเข้าสวนสัตว์เปิดเขาเขียว 20% สำหรับผู้ใหญ่ขึ้นอยู่กับประเภทห้องพักเข้าพักได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึงวันที่23ธันวาคม2569สงวนสิทธิ์สำรองห้องพักผ่านแอดมินเท่านั้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร038-183-888
1: โรงพยาบาลธนบุรีขอเชิญทุกท่านร่วมวิ่งลอยฟ้ามหากุศลกับโครงการธนบุรีรันครั้งที่2เพื่อสิริราชมูลนิธิผู้ชนะเลิศชายและหญิงประเภทฮาล์ฟมาราธอนได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเป็นรางวัล
2: ส่วนผู้ชนะชายและหญิงประเภทมินิฮาล์ฟมาราธอนมีรางวัลมอบเป็นเกียรติให้ด้วยแล้วมาร่วมวิ่งร่วมสร้างกุศลไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่20ธันวาคม2569สมัครได้ที่ race.thai.run/thonburirun2 สอบถามเพิ่มเติมโทร089-755-1345 Thonburirun ครั้งที่2วิ่งไปด้วยกันเพื่อส่งต่อโอกาสแห่งการรักษา

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: เคยไหมครับหยิบหนังสือเพราะหน้าปกซื้อของแค่เพราะสวยเลือกคบคนจากแค่หน้าตาแล้วเป็นไงสุดท้ายได้อย่างที่คิดหรือเปล่าซื้อบ้านก็เหมือนกันดูแค่ภายนอกมันไม่ได้สุภาไลเชื่อว่าบ้านที่ดีไม่ใช่แค่สวยแต่โครงสร้างและวัสดุต้องมีคุณภาพเพราะคุณภาพที่แท้จริงเริ่มจากข้างในสุภาไลQuality Begins Inside
3: รอทะเลปีละครั้งด้วยหัวใจฟังเสียงคลื่นลมไกลมาปลอบขวัญดวงตามืดมองไม่เห็นไม่เป็นไรชวนผู้ใหญ่ใจเมตตาพาน้องเที่ยว
4: ร่วมสานฝันพาน้องตาบอดพิการซ้ำซ้อนเที่ยวทะเล 17-19 พฤศจิกายนนี้สนับสนุนโดยกองทัพเรือมาเรียปิสเรียและมาเรียการ์เด้นยาอมผสมกิ๊กแก้ตราใส่ทองและไอศกรีมเอเต้ร่วมปันน้ำใจให้ผู้ด้อยโอกาสธนาคารกรุงไทยที่บัญชีออมทรัพย์043-022-7280สอบถามโทรและไลน์0962649195

่วงนี้เริ่มด้วย What a Wonderful World มอบไปกับคุณฟังที่บอกว่าช่วงที่ผ่านมาสุขภาพและร่างกายแล้วก็การรักษามีการพัฒนาการที่ดีขึ้นเป็นลำดับนับว่าเป็นเรื่องที่น่าพอใจมากส่วนหนึ่งผมเชื่อว่าเสียงเพลงอันไพเราะที่ดีเจทุกท่านคัดสรรมาเปิดให้ฟังช่วยสร้างความสุขผ่อนคลายจิตใจและเติมพลังบวกในการใช้ชีวิตแต่ละวันนะคะแล้วก็บอกขอบคุณที่เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างกำลังใจให้ก้าวผ่านแต่ละวันด้วยรอยยิ้มความหวังและความสุขพร้อมขอ What a Wonderful World มาก็เปิดบรรเลงอินโทรให้ฟังก่อนก็ขอให้มีความสุขมากๆค่ะแล้วก็ถ้าจะให้ได้พลังบวกครบถ้วนเนี่ยเข้าไปที่ Facebook Fanpage ของเรา Top Radio 935ตรงนั้นส่งพลังบวกไว้เยอะทั้งคลิปนะคะทุกเช้าก่อนในช่วงรอ DJ TV จัดรายการแล้วก็ข้อคิดต่างๆพลังบวกล้วนๆเลยจะได้ควบคู่กันไปเห็นภาพต่างๆด้วยฟังเพลงที่ท็อปเรดิโอ 93.5 ด้วยจะดีมากๆเลยนะคะเอาละค่ะเพลงที่ขอมาเดี๋ยวได้ฟังแต่วันนี้คือเราฟังในเวอร์ชันต้นฉบับกันบ่อยๆวันนี้ฟังคัฟเวอร์บ้างนะคะให้คุณได้ฟังกับ What a Wonderful World ในเวอร์ชันไมเคิลบูเบ้นะคะแล้วก็นิดหนึ่งนัดกันเรียบร้อยหรือยังถึงแม้จะนู่นปลายปี20ธันวาคมแต่ว่าเป็นช่วงเดือนแห่งการเฉลิมฉลองต่างๆบางคนอาจจะมีโปรแกรมไปนู่นมานี่นะคะก็นัดกันไป20ธันวาคมเนี่ยไปร่วมมีความสุขกับการได้เดินวิ่งการกุศลได้เห็นผู้คนที่มีพลังบวกพร้อมที่จะได้ส่งพลังบวกนั้นไปกับการให้อย่างมีความสุขกับสิริราชมูลนิธิค่ะคุณฟังบอกเนี่ยส่งไปให้ลูกเรียบร้อยลูกก็ชอบวิ่งแล้วก็มีกลุ่มวิ่งเดี๋ยวก็ได้ไปชวนกันวิ่งนะครับวิ่งอย่างมีความสุขบรรยากาศที่ถนนเป็นของเราผู้คนก็สมานสามัคคีกันที่จะทำความดีกันโครงการวิ่งลอยฟ้าเฉลิมพระเกียรติเริ่มคึกคักขึ้นในช่วงนับถอยหลังเข้าสู่วันวิ่งแล้วตอนนี้ก็สมัครกันเข้าไปที่ธนบุรีรันทูนะคะคือเซิร์ชใน Google ก็ได้นะคะหรือว่าจะ race.thai.run/thonburirantoo ค่ะต้องทูหาไม่ยากค่ะแล้วก็เข้าไปด้านขวาจะเข้าสู่ระบบการสมัครนะคะก็จัดโดยโรงพยาบาลธนบุรีโดยการสนับสนุนของบริษัทธนบุรีเฮลท์แคร์กรุ๊ปจำกัดนะคะเป็นการร่วมด้วยเพื่อหารายได้ให้กับสิริราชมูลนิธิที่มีภาระหนักอึ้งมากๆเท่าไหร่ก็ไม่พอในการดูแลรักษาชีวิตผู้คนที่ด้อยโอกาสแล้วเกิดเป็นโรคที่โอ้โหรักษายากทั้งหลายแล้วก็ต้องมีอุปกรณ์การแพทย์หนักหนาสาหัสทำให้หลายคนก็ได้สูญเสียคนที่รักไปหลายคนก็ได้เสียโอกาสต่างๆเด็กๆก็จะได้เติบโตเป็นกำลังสำคัญของชาตินะคะร่วมด้วยช่วยกันวิ่งเนี่ยสมัครได้เขามี3รูปแบบ3ระยะระยะแรกฮาฟมาราธอนระยะ21กิโลเมตรค่ะอันนี้ชิงถ้วยพระราชทานเป็นเกียรติยศมากนะคะถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีก็มี3รุ่นชายหญิงผู้ชนะโอเวอร์ออลชายหญิงก็จะได้รับถ้วยรางวัลนี้นะคะอัตราค่าสมัครฮาฟมาราธอนเนี่ยเพียง850บาทและมีมินิฮาฟมาราธอน 10.5 กิโลเมตรก็จะได้รับรางวัลเกียรติยศโรงพยาบาลธนบุรีมี6รุ่นด้วยกันค่าสมัครก็เพียง650บาทเช่นเดียวกับสมัครอีกรุ่นหนึ่งฟันรันอันนี้ก็หลายคนชอบคือไปวิ่งไม่มีการต้องมีผลคะแนนอะไรแต่ว่าวิ่งชวนเพื่อนๆกันไปสนุกออกกำลังกายกันบรรยากาศดีๆแต่เช้ามืด5กิโลเมตร
ันนี้ก็มินิฮาล์ฟมาราธอนชวนกันไปออกกำลังแล้วก็ทำประโยชน์กับการให้ด้วย650บาทค่ะไม่มีการหักค่าใช้จ่ายใดๆจะนำเข้าสิริราชมูลนิธิแต่รวบรวมกันก่อนที่บัญชีกสิกรไทยอ่ะอันนี้สำหรับคนที่อาจจะไม่ได้ไปวิ่งถ้าวิ่งเนี่ยเดี๋ยวตาม process ของวิ่งไปใครไม่ได้วิ่งแต่อยากสมทบทุนช่วยศิริราชมูลนิธิช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในการรักษานะคะก็กสิกรไทยเลขที่638101095 638101095นะคะก็ขอบคุณมากๆจบไม่ทันก็ถามมาได้ที่ไลน์@ topradio นั่นเอง

ถามเบอร์สมัครวิ่งนะคะสอบถามเพิ่มเติม0828184364นะคะหรือว่าจะเป็นหมายเลข0897551345 0897551345ถ้าเป็นเรื่องสมทบทุนแล้วก็ส่งใบหลักฐานการโอนเงินเพื่อจะรับใบอนุโมทนาบัตรไปลดหย่อนภาษีได้2เท่าก็ส่งไปที่ LINE 0828184364ค่ะวันนี้ครบรอบวันเกิดของคุณผู้ฟังวันดีอีกแล้ววันนี้15ตุลาคมนะคะวันครบรอบวันเกิดของคุณหลงค่ะก็ขอให้มีความสุขมากๆคิดอะไรก็สมอย่างตั้งใจสุขภาพดีอบอุ่นเจอแต่เรื่องดีๆอะไรที่คิดฝันขอให้ได้ดังต้องการดังตั้งใจพร้อมแน่นอนได้ดังตั้งใจกับเพลง Nothing's Gonna Change My Love For You ที่ขอไว้แล้วก็แฮปปี้เบิร์ธเดย์นอกจากคุณลงก็แฮปปี้เบิร์ธเดย์คุณฟังที่ครบรอบวันเกิดในวันนี้ถูกท่านควบคู่ไปด้วยค่ะ

0: ขอเพลงมาได้ฟังคนฟังก็ชื่นใจคนเปิดดีเจก็ชื่นใจที่คุณฟังตอบรับมาว่าได้ฟังเรียบร้อยบางท่านก็ไม่ได้ขอแต่ก็บอกว่าเป็นเพลงโปรดเช่นกันก็เลยเรียกว่าได้ทั้งคนขอได้ทั้ง by product ก็คือไม่ต้องขอรอฟังได้เลยนี่คือรู้ใจกันผ่านทาง LINE at Top Radio ค่ะเพลงจาก Karen Reddy I don't know how to love him ตาม request มาทาง LINE at Top Radio ค่ะแล้วคุณฟังหลายท่านก็ขอผู้จัดมาบอกจดกันไม่ค่อยทันเจาะลึกอียิปต์กับคุณเศรษฐวิทย์อยากไปมากเลยก็ส่งไปให้เรียบร้อยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยน่าไปจริงๆผู้จัดก็ไปในทริปนี้แล้วก็ไปกับคุณเศรษฐวิทย์ด้วยเพื่อนๆ นี่ก็ประทับใจทั้งนั้นนะคะเพราะว่าเป็นทริปที่สบายเป็นทริปที่เที่ยวแล้วโอ้โหภาพถ่ายก็สุดยอดมากๆนะคะอย่างแรกเลยเนี่ยทริปของการเจาะลึกอียิปต์ของคุณเศรษฐวิทย์เนี่ยโรงแรมในเคโรที่เลือกเนี่ยจะอยู่ริมแม่น้ำไนล์ทุกห้องอันนี้อัปเดตเลยได้แน่นอนจะเป็นห้อง Riverview เป็นโรงแรมระดับ5ดาวคือ Hilton แล้วก็โปรแกรมทัวร์เขาก็จัดอย่างมีประสบการณ์ไม่มีการวิ่งไปวิ่งมาเสียเวลาในการเดินทางไปบนถนนทั้งหมดเพราะการจราจรในเคโรก็ทราบอยู่แล้วค่อนข้างจะวิกฤตแออัดมากๆหากจัดโปรแกรมไม่ดีจะไปเสียเวลาอยู่บนท้องถนนเป็นส่วนใหญ่แบบเนี้ยโอ้โหเสียเวลาจะเที่ยวทีเนี่ยแบบบางคนต้องเตรียมการมากมายเลยกว่าจะได้เที่ยวเพราะฉะนั้นทุกเวลานาทีเวลาไปเที่ยวก็ควรจะได้แบบเห็นอะไรสัมผัสอะไรครบถ้วนนะคะเรือที่ทางเจาะลึกอีบคุณเศรษฐวิทย์จัดเนี่ยก็เป็นเรือระดับ5ดาวดีลักซ์และเพิ่งจะเสร็จจากการรีโนเวทไม่เอี่ยมข้อสำคัญคือเป็นเรือของบริษัทที่ใช้มาเป็นเวลานานมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเจ้าหน้าที่ของบริษัทและเจ้าหน้าที่ในเรือดังนั้นเวลาจะขออะไรพิเศษแบบแทบจะเข้าครัวได้เองเลยอยากจะทานอะไรเหรอเดี๋ยวจัดให้อะไรประมาณนั้นการท่องเที่ยวอียิปต์ที่โดดเด่นและมีความสุขที่สุดก็คือช่วงเวลาอยู่บนเรือ3คืนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตอนที่เรือแล่นไปตามแม่น้ำนายชมวิวสองข้างทางโอ้โหจะเป็นช่วงทีไทม์กลับมาจากเที่ยวก็ชิลมากค่ำคืนหนังรับประทานอาหารเสร็จก็ชิลมากตอนพระอาทิตย์ตกในบรรยากาศที่อากาศเย็นสบายอย่างมากอากาศกำลังดีจิบกาแฟหรือน้ำชาบนดาดฟ้าเรือเป็นบรรยากาศที่ลืมไม่ลงนะคะจริงๆเลยผู้จัดชอบมากบรรยากาศบนเรือร้านอาหารที่จัดให้นอกเรือก็จะเป็นร้านอาหารในโรงแรมระดับ5ดาวบางทีก็บุฟเฟ่นานาชาติก็สามารถเลือกทานได้สบายใจโปรแกรมอีบนั้นหากไปชมกับผู้ที่อาจจะแบบไม่มีความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของอีบก็จะเหมือนไปเดินดูแค่ซากปรักหักพังแล้วก็รูปสลักแค่นั้นแต่การเที่ยวอียิปต์กับทางไวท์และเฟนซึ่งมีความเชี่ยวชาญนำทัวร์อียิปต์มาร่วม40ปีสามารถบรรยายชมและให้บรรดาสมาชิกมีความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์อย่างสนุกนะคะแล้วก็เรื่องราวรูปปั้นต่างๆมีที่มาที่ไปทั้งนั้นเลยราคาทัวร์ของทางเจาะลึกอียิปต์กับคุณเศรษฐวิทย์ก็รวมทุกอย่างตั้งแต่วีซ่าจนกระทั่งค่าทริปในเรือบัสโรงแรมร้านอาหารไกด์ทุกอย่างไม่ต้องเลยทุกอย่างเบ็ดเสร็จเรียบร้อยนะคะเพราะฉะนั้นเตรียมการกันได้โดยแบบคุณเศรษฐวิทย์บอกว่าไม่ต้องติดเงินไปเลยก็ยังได้เลยถ้าไม่ต้องการซื้อของช้อปปิ้งนะคะติดเงินไปเฉพาะช้อปปิ้งก็พอรถบัสที่ใช้ไม่ว่าจะมีผู้โดยสารกี่คนก็ตามจะใช้รถบัสใหม่อายุประมาณ 2-3 ปีเท่านั้นเป็นรถบัสขนาด45ที่นั่งค่ะแล้วตอนนี้ก็จองกันคึกคักแล้วเหลือที่นั่งของกรุ๊ปเดือนมีนาคมประมาณ 3-4 ที่นั่งส่วนมกราคมก็เหลือประมาณ10ที่นั่งค่ะธันวาคมก็ลองเช็คดูยังทันหรือเปล่าเบอร์นะคะเบอร์ติดต่อโทรและไลน์เบอร์เดียวกันนี้ได้0885786666 0885786666จะได้ขอ รายละเอียดของทริปไปดูให้เพลิดๆก่อนตัดสินใจ LINE ID ก็1409 2498 1409 2498พักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาใหม่ค่ะ
1: โรงพยาบาลธนบุรีขอเชิญทุกท่านร่วมวิ่งลอยฟ้ามหากุศลกับโครงการธนบุรีรันครั้งที่2เพื่อสิริราชมูลนิธิผู้ชนะเลิศชายและหญิงประเภทฮาล์ฟมาราธอนได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเป็นรางวัล
2: ส่วนผู้ชนะชายและหญิงประเภทมินิฮาล์ฟมาราธอนมีรางวัลมอบเป็นเกียรติให้ด้วยแล้วมาร่วมวิ่งร่วมสร้างกุศลไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่20ธันวาคม2569สมัครได้ที่ race.thai.run/thonburirun2 สอบถามเพิ่มเติมโทร089-755-1345 ธนบุรีรันครั้งที่2วิ่งไปด้วยกันเพื่อส่งต่อโอกาสแห่งการรักษา

0: ันยังโอเคแต่คอเริ่มเหี่ยวเป็นรอยพับแล้ว
1: เธอใช้อะไรทาคอ
0: ก็ใช้ครีมทาหน้าทาลงมาที่คอทุกวัน
1: นั่นแหละหลายคนเข้าใจผิดจริงๆผิวคอบางกว่ามีต่อมไขมันน้อยกว่านี่เลยไวโอเซลเน็กครีมใช้แล้วรู้สึกว่าผิวคอดูตึงเรียบเนียนขึ้นเส้นคอจางลงใน4สัปดาห์มีงานวิจัยรองรับไวโอเซลเอจดีฟายอิ่งเน็กครีมครีมที่พัฒนาสำหรับผิวคอโดยเฉพาะสนใจแอดไลน์แอดไวโอเซลหรือโทร086-044-4554
2: วันที่ปวดใจ
3: คงต้องใช้เวลา
2: วันที่โดนบอกลา
3: คงต้องหาที่พักใจใหม
2: ่วันที่ปวดหัวและเป็นไข้
4: เมื่อปวดหัวและเป็นไข้ใช้พาราแคปยามเป็นบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมพาราแคปแผงสีเขียว
5: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาร
6: อทะเลปีละครั้งด้วยหัวใจฟังเสียงคลื่นลมไกลมาปลอบขวัญดวงตามืดมองไม่เห็นไม่เป็นไรชวนผู้ใหญ่ใจเมตตาพาน้องเที่ยว
7: ร่วมสานฝันพาน้องตาบอดพิการซ้ำซ้อนเที่ยวทะเล 17-19 พฤศจิกายนนี้สนับสนุนโดยกองทัพเรือมาเรียปิสเรียและมาเรียการ์เด้นยาอมผสมกิ๊กแก้ตราใส่ทอและไอศกรีมเอเต้ร่วมปันน้ำใจให้ผู้ด้อยโอกาสธนาคารกรุงไทยที่บัญชีออมทรัพย์043-022-7280สอบถามโทรและไลน์0962649195

0: ั้งเสียงแซกโซโฟนเสียงร้องดูเหมือนว่าจะเข้าไปถึงก้นบึ้งของหัวใจเลยนะคะนั่นคือ Don't Make Me Wait For Love Michael Bolton และ Kenny G ค่ะแล้วก็ในช่วงของการพาน้องเที่ยวนะคะหลายๆท่านก็ได้ร่วมด้วยช่วยกันพาน้องเที่ยวพอเที่ยวเสร็จก็เลยต้องมีคลิปรวมบรรยากาศทุกช่วงเวลาของการเที่ยว3วัน2คืนเป็นคลิปสั้นๆ ส่งให้ดูทาง LINE @topradio ทุกครั้งแล้วก็มีภาพต่างๆที่ทางผู้ปกครองอนุญาตให้เผยแพร่ได้นะคะเช่นเดียวกันเวลาอยู่ในทริปเนี่ยวันสุดท้ายผู้จัดก็จะมาตามเก็บนะคะตามเก็บน้องคนไหนพอจะสื่อสารได้เพราะว่าส่วนใหญ่บางทีเราต้องให้ครูสื่อสารแทนน้องอยู่ข้างๆแต่น้องบางคนก็สามารถสื่อสารได้เล็กน้อยอย่างน้องพัดเนี่ยค่ะน้องพัดเมื่อคราวที่แล้วผู้จัดก็ไปนั่งคุยริมชายหาดที่หาดน้ำใสสตีบน้องพัดเนี่ยหน้าตาดีน่ารักนะคะใสๆแล้วก็หล่อด้วยติดอกติดใจกันมาฟังน้องพัดพูดถึงบรรยากาศของทริปนี้กันค่ะ
1: รูปหล่อของดีเจ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะน้องพัดเป็นไงบ้างคะเห็นเมื่อวานก็เล่นเกมด้วยเนาะสนุกไหม
2: สนุกครับ
1: สนุกชอบอะไรที่สุด
2: ชอบลื่นน้ำ
1: แต่ที่สวนน้ำอ่ะ
2: ชอบสไลเดอร
1: ์อ๋อสไลเดอร์กี่รอบ
2: หลายรอบครับ
1: แล้วที่สวนน้ำเขามีอะไรบ้าง
2: มีสระน้ำมีบ้านพักมีสไลเดอร
1: ์แล้วมีน้ำเทมันเสียงดังๆนะ
2: มีครับ
1: แล้วขึ้นเครื่องบินวันที่ขึ้นเครื่องบินขึ้นฮอเป็นยังไงบ้าง
2: สนุกครับ
1: ได้อะไรบ้าง
2: ได้ครับ
1: ได้เข้าห้องกัปตันไหม
2: ได้เข้าครับ
1: แล้วฮอน่ะได้ขึ้นไหม
2: ได้ขึ้นครับ
1: ขับไหม
2: ขับ
1: บินไหม
2: ไม่บิน
1: อยากจะมาอีกไหมครับ
2: อยากจะมาอีกครับ
1: แล้วตอนทะเลได้ทำอะไรบ้าง
2: ได้ขึ้นเรือได้เล่นน้ำเล่นเกมด้วย
1: โอ้ยได้รางวัลไหมครับ
2: ได้รางวัล
1: โอ้พี่ดูแลดีไหม
2: ดีครับ
1: ขอบคุณพี่หน่อย
2: คุณครับพี่
1: อือครับน้องก็จะตอบได้สั้นๆนะคะนี่ก็เรียกว่าสุดยอดแล้วที่สื่อสารได้หลายคนตาบอดด้วยพิการซ้ำซ้อนคือส่วนใหญ่จะพูดไม่ได้ด้วยนะคะก็จะให้ครูสื่อสารถ่ายทอดให้เราฟังบ้างน้องถ่ายทอดให้เราฟังบ้างก็เป็นบรรยากาศครั้งที่แล้วนะคะให้คุณได้ย้อนความทรงจำกลับไปคราวนี้ก็เราก็จะเปิดประสบการณ์สุด Amazing ให้น้องๆคราวนี้จะพาไปหมู่บ้านช้างพัทยาหมู่บ้านช้างพัทยาก็จะมีโชว์สัตว์ต่างๆด้วยนะคะแล้วก็จะพาไปคราวที่แล้วไปขึ้นฮอไปขึ้นน้องพัทเนี่ยไปห้องกัปตันถ่ายรูปกลับไปอวดหลายๆคนเนี่ยจะอวดที่บ้านหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่ก็เป็นความประทับใจของน้องแต่น้องก็จะพูดได้นิดหน่อยนะคะก็คราวนี้จะพาไปสร้างรอยยิ้มสู่โลกกว้างในการนั่งยานสะเทินน้ำสะเทินบกของฐานเรือด้วยแล้วกำลังประสานเรื่องของอาชาบำบัดนะคะว่าทางฐานเรือก็มีหมาให้เด็กๆ 3-4 ตัวเดี๋ยวอาจจะลองดูว่าเวลาพอไหมถ้าเวลาพอให้น้องไปขี่ม้าด้วยไปขี่ม้าแบบคือบางทีก็ต้องเลือกว่าบางคนก็จะมีความพิการด้วยก็จะอาจจะขี่ม้าไม่ได้จับนั่งได้บรรยากาศนิดหน่อยพอได้สัมผัสอ่ะนี่ม้านะเพราะว่าคุณครูก็จะบรรยายให้ฟังว่าม้าหน้าตาเป็นยังไงเขาได้สัมผัสเนี่ยอ๋อเปิดประสบการณ์เลยนะคะนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราเตรียมการไว้17ถึง19พฤศจิกายนนี้นะคะถ้าจะร่วมโดยช่วยกันก็นี่เลยบัญชีออมทรัพย์ร่วมปันน้ำใจให้ผู้ด้อยโอกาสธนาคารกรุงไทย043-022-7280 043-022-7280 ค่ะถ้าอยากจะให้ซื้อหมวกให้กับบรรดาครูพี่เลี้ยง เป็นทีมคราวนี้เสื้อไซส์ไม่พอแล้วก็เป็นหมวกนะคะก็ติดต่อประสานกับทีมงานของเราน้องตุ๊ก0962649195ค่ะมาฟังจาก Extreme More Than Words ค่ะ

0: ังฟังท็อปเรดิโอ FM 93.5 ต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับพฤทธ์แก้วพิบูลครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีติดตามโครงการบ้านมั่นคงชนบทมอบขาเทียมและทุนพัฒนาอาชีพแก่ประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ประสบการณ์ออเคสตราที่มากกว่าเสียงดนตรีในคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติดังแสงอรุณรุ่งรำไพพรรณีคัตติยะนารีศรีสยามสัมผัสเรื่องราวสำคัญทุกช่วงพระชนชีพผ่านบทเพลงเรียบเรียงใหม่โดยวงดุริยางค์ฟิลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทยพร้อมการแสดงและภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ที่หาชมยาก31ตุลาคมนี้ณมหิดลสิทธาคารจองบัตรที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ร่วมสืบสานพระราชปณิธานให้ส่องสว่างตราบนานเท่านาน
6: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
7: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
6: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
7: หยุดอย่า กดอย่าโอน
6: ก่อนเชื่อเช็ค ก่อน
7: จ่ายคิดให้ดี
6: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีติดตามโครงการบ้านมั่นคงชนบทมอบขาเทียมและทุนพัฒนาอาชีพแก่ประชาชน
8: นายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามสถานการณ์ชายแดนรวมถึงความก้าวหน้าการดำเนินโครงการบ้านมั่นคงชนบทพร้อมพบปะพูดคุยกับประชา

0: ชนโดยเดินทางไปที่ศูนย์การพัฒนาพื้นที่ชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริบ้านทุ่งสมเด็จหมู่ที่17ตำบลโดมประดิษฐ์อำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนบ้านมั่นคงชายแดนพร้อมมอบขาเทียมแก่ผู้พิทักษ์ชายแดนมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวจำนวน20รายจากนั้นเป็นพิธีมอบบ้านมั่นคงชายแดนแก่ทหารผ่านศึกแก่นายชาวิลานันอายุ84ปีณบ้านเลขที่65หมู่ที่17ตำบลดมประดิษฐ์อำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีอดีตเคยเป็นทหารผ่านศึกปี2521ประจำการเขาพระวิหารผาหมอไอ้แดงพร้อมทั้งมอบถุงกำลังใจมอบเงินรับฝากเงินเยี่ยมบำรุงขวัญและเงินช่วยเหลือชั่วคราวและเครื่องอุปโภคบริโภคโดยองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกและมีการปล่อยพันปลาเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารแก่ชุมชนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาพื้นที่ชายแดนให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนกรกฎภูมิสวทบราชธานีรายงาน
1: จังหวัดเพชรบูรณ์รายงานความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในช่วงฤดูฝนปี2569โอนเงินผ่านพร้อมเพย์แล้วกว่า17ล้านบาท
2: ในธงชัยสนอศรีตระกูลหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ์รายงานความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในช่วงฤดูฝนปี2569ซึ่งข้อมูลณวันที่14ตุลาคม2569สามารถโอนเงินช่วยเหลือผ่านบัญชีพร้อมเพย์สำเร็จแล้ว 1,982 ครัวเรือนรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 17,654,000 บาททั้งนี้สำหรับผู้ประสบภัยที่ยื่นคำร้องขอรับความช่วยเหลือผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วแต่ยังไม่ได้รับเงินช่วยเหลือสามารถติดต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ประสบภัยเพื่อตรวจสอบสถานะการรับเงินและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปหากประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากสาธารณภัยสามารถแจ้งเหตุหรือขอความช่วยเหลือได้ที่สายด่วนนิรภัย1784เพลินจิตสวนสินพงษ์สวทเพชรบูรณ์รายงาน
1: จังหวัดนราธิวาสร่วมกับกำลัง3ฝ่ายสกัดการลักลอบขุดแร่ทองปกป้องทรัพยากรของชาติน
3: ายพิชิตรุ่งประเสริฐในอำเภอสุขิรินทร์จังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าพื้นที่สุขิรินทร์มีประวัติศาสตร์แหล่งสายแร่ทองคำทำให้มักตกเป็นเป้าหมายการลักลอบขุดแร่ทองคำของผู้ไม่หวังดีโดยเฉพาะช่วงนี้ที่มีฝนตกชุกเสี่ยงต่อดินถล่มทางอำเภอจึงประสานกำลัง3ฝ่ายร่วมกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลาบาลาหน่วยป้องกันรักษาป่าที่นท5สุขิรินทร์และชุดเฝ้าตรวจชายแดนที่4407เพื่อบูรณาการการทำงานปกป้องทรัพยากรทางธรรมชาติของประเทศทางล่าสุดเจ้าหน้าที่ได้สนธิกำลังจับกลุ่มผู้กระทำความผิด3รายบริเวณจุดสกัดเหมืองทองโต๊ะโมะบ้านโต๊ะโมะพร้อมของกลางหินแร่ทองคำ3กระสอบในฐานความผิดเข้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่หรือพนักงานอื่นใดซึ่งต้องเข้าไปปฏิบัติตามหน้าที่เก็บหานำออกไปกระทำด้วยประการใดๆให้เป็นอันตรายหรือทำให้เสื่อมสภาพซึ่งไม้ดินหินกรวดทรายแร่ปิโตเลียมหรือทรัพยากรธรรมชาติอื่นหรือกระทำการอื่นใดอันส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมระบบนิเวศหรือความหลากหลายทางชีวภาพพร้อมกันที่ทางอำเภอได้เพิ่มจุดตรวจจุดสกัดอีก3จุดเพื่อเสริมประสิทธิภาพการดูแลทรัพยากรสำคัญในพื้นที่ในอำเภอสุขิรินทร์ขอความร่วมมือประชาชนร่วมเป็นหูเป็นตาหากพบเบาะแสการลักลอบขุดแร่ทองผิดกฎหมายขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ในทันทีวีรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุงไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพฤทธ์แก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.
4: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 93.5

0: Special Moments สิทธิพิเศษเฉพาะแฟนรายการวิทยุ 93.5 ของโรงแรม S ศรีราชาโฮเทลแอนด์เรสซิเดนซ์เท่านั้นพิเศษเมื่อเข้าพักรับคูปองส่วนลดนวด100บาททันทีสำหรับโปรแกรมนวด90นาทีขึ้นไปและผู้เข้าพักอายุ60ปีขึ้นไปรับสิทธิ์พักฟรีท่านที่3พร้อมอาหารเช้าเมื่อเข้าพักห้อง1 bedroom suite โปรโมชั่นวันนี้ถึงวันที่20ธันวาคม2569กรุณาสำรองห้องพักและจองคิวนวดล่วงหน้าอย่างน้อย 1-3 วันก่อนเข้าใช้บริการสงวนสิทธิ์สำรองห้องพักผ่านแอดมินเท่านั้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร038-183-888
1: รอทะเลปีละครั้งด้วยหัวใจฟังเสียงคลื่นลมไกลมาปลอบขวัญดวงตามืดมองไม่เห็นไม่เป็นไรชวนผู้ใหญ่ใจเมตตาพาน้องเที่ยว
2: ร่วมสานฝันพาน้องตาบอดพิการซ้ำซ้อนเที่ยวทะเล 17-19 พฤศจิกายนนี้สนับสนุนโดยกองทัพเรือมาเรียปิซิเรียและมาเรียการ์เด้นยาอมผสมกิ๊กแก้ตราใส่ทอและไอศกรีมเอเต้ร่วมปันน้ำใจให้ผู้ด้อยโอกาสธนาคารกรุงไทยที่บัญชีออมทรัพย์043-022-7280สอบถามโทรและไลน์096-264-9195
3: อยู่กับธรรมชาติที่รายล้อมด้วยอากาศบริสุทธิ์อยู่กับชีวิตที่สงบปลอดภัยสไตล์50บวกสุภวัฒนาลัยสุภาลัยเวลเนสวาเล่บ้านหลังใหม่รางวัลสำหรับวัยแห่งความสุขอบอุ่นในอ้อมกอดของขุนเขาและสวนป่าใหญ่ใกล้โค้งแม่น้ำป่าสักที่สวยที่สุดของสระบุรีปลอดภัยพร้อมเจ้าหน้าที่ดูแลตลอด24ชั่วโมงสุภวัฒนาลัยสุภาลัยเวลเนสวาเล่รางวัลแห่งชีวิตความสุขที่ยั่งยืนของผู้สูงวัยเริ่มเพียง 1.3 ล้านบาทสอบถามโทร1720
4: จำได้ไหมเสียงที่คุ้นเคยยาคูประโยชน์ดีๆที่ส่งถึงมือคุณทุกวันไม่ว่าวันเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ยังคงผูกพันจากวันนั้นถึงวันนี้ยาคูยังคงส่งมอบจุลินทรีย์โปรไบโอติกที่มีชีวิตให้คุณอยู่เสมอยาคูดูแลคุณและคนที่คุณรักในทุกๆวัน

จังหวะคึกคักคึกคักนะคะตามรีเควสทั้งนั้นเลย Only Time จาก Sweet November ผลงานของเอ็นยาต่อด้วย Seals and Croft กับ You Are The Love ค่ะแล้วก็คึกคักคึกคักขึ้นเรื่อยๆงานพาน้องตาบอดพิการซ้ำซ้อนเที่ยวทะเลตามที่เจ้ากรมเต๋านะคะแนะนำว่ามีหน่วยอาชาบำบัดนะคะก็ติดต่อเรียบร้อยปรากฏว่าน่าจะบรรจุคือโปรแกรมน้องเนี่ยแน่นเลยนานทีจะได้ไปกันสักครั้งก็อยากจะให้น้องได้รับประสบการณ์ที่ไปหาเองไม่ได้นะคะอย่างติดต่อไปเรียบร้อยหน่วยอาชาบำบัดเนี่ยเขาบอกยินดีต้อนรับน้องๆมากเป็นโครงการอาชาบำบัดเพื่อเด็กออทิสติกและเด็กพิเศษโดยเฉพาะเลยของกองทัพเรือซึ่งก็อยู่ในเส้นทางเราสามารถเนี่ยคือโปรแกรม3วัน2คืนเนี่ยแน่นหมดเลยนะคะแล้วอยากจะให้น้องได้ชิลๆสบายๆเล่นน้ำกิจกรรมทางทะเลอีกด้วยนะคะก็เอาเป็นว่าขากลับตอนเช้าเลยรับประทานอาหารเช้ากันเรียบร้อยไปหน่วยอาชาบำบัดให้น้องได้ไปขี่ม้าบ้างซึ่งผู้ที่อยู่ในโครงการนั้นก็ชำนาญในการดูแลเด็กพิเศษอยู่แล้วนะคะก็จะหน่วยงานนี้โดยความร่วมมือของสมาคมพระยาฐานเรือมีบทบาทสำคัญในการช่วยฟื้นฟูและพัฒนาเด็กพิเศษอีกด้วยผ่านการใช้ม้าแล้วก็บำบัดธรรมชาติโอ้เนี่ยผู้จัดก็เพิ่งรู้จักด้วยนี้นะคะก็คุณครูเขาก็จะได้ไปเรียนรู้ตรงนี้ด้วยกันด้วยแล้วก็นำมาให้ความรู้ทั่วไปอีกด้วยขอบคุณคุณเจตนะคะผู้ประสานงานทุกสิ่งอย่างของกองทัพเรือเลยก็ขอบคุณพาราแคปด้วยนะคะมาซะแลบร่วมสนับสนุนพาน้องตาบอดพิการซ้ำซ้อนเที่ยวทะเลค่ะแล้วก็อย่าลืมอุดหนุนผลิตภัณฑ์ดีๆของพาราแคปของมาซาแลบด้วยอย่างน้ำตาเทียมรูบิกไอซ์ค่ะแนะนำให้สนับสนุนเนี่ยเราคงแนะนำได้ครั้งสองครั้งแต่ว่าการที่ของดีคุณฟังใช้เป็นประจำนี่แหละก็เกิดขึ้นมาอย่างน้ำตาเทียมรูบิกไอซ์เนี่ยตามโรงพยาบาลก็จะสั่งให้คนไข้คุณผู้ฟังพอสั่งไปใช้แล้วก็บอกดีมากๆเลยก็ใช้ประจับขอบคุณมากๆค่ะช่วยดูแลในการแสบตาตาแห้งระคายเคืองตาไม่สบายตาจากฝุ่นละอองหรือฝุ่น PM2.5 หรือจากสายงานก่อสร้างแล้วก็ชีวิตประจำวันของผู้คนในยุคนี้ที่ใช้สายตาเยอะทั้งอยู่ห้องแอร์อากาศแห้งทั้งอ่านหนังสือจ้องมือถือแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์คือทำงานแบบใช้สายตาเยอะดูข้อมูลกันเยอะเพราะฉะนั้นแอดไลน์ที่ @masalab นะคะmasalab แล้วก็ช็อปได้เลยให้ส่งตรงถึงคุณก็ได้หรือจะไป Extra Plus ใน7ไป iCare ร้านยาหรือสั่งผ่านทาง Shopee Lazada ออนไลน์ก็ได้เช่นกันค่ะมาฟังแกลเลอรี่กับ Nice to be with you ค่ะ

0: จาก Carys Whisper George Michael ก็มาถึง Alone Again จาก Gilbert O'Sullivan ค่ะช่วงนี้10นาฬิกากับ32นาทีการดูแลผู้ป่วยเนี่ยนอกจากเรื่องของการรักษาเทคโนโลยีต่างๆเรื่องของการพัฒนาศักยภาพสู้โรคภัยไข้เจ็บแล้วประเด็นเรื่องของคุณภาพควบคู่กับความปลอดภัยก็ยิ่งเป็นประเด็นสำคัญนะคะเมื่อเร็วๆนี้องค์กรสากลที่ให้การรับรองสถานพยาบาลในประเทศต่างๆทั่วโลกที่ยกระดับความปลอดภัยและคุณภาพสู่มาตรฐานระดับสากลก็มีความเคลื่อนไหวนะคะโดยมีผ่านมาทางท่านรองประธานบริหารและประธานกลุ่มของ AACI นะคะมิสเตอร์คริสโกพาลิสกาได้เป็นตัวแทนองค์กรเดินทางมายังประเทศไทยเพื่อมอบประกาศเกียรติคุณให้กับสถานพยาบาลของไทยโดยสถานพยาบาลที่ถือเป็นเรือธงของบมจ.ธนบุรีเฮลท์แคร์กรุ๊ปนั่นคือโรงพยาบาลธนบุรีซึ่งเป็นสถานพยาบาลไทยที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณต่ออายุรับรองความเป็นเลิศในมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยระดับสากลนะคะซึ่งก็มาติดตามฟังคุณหมอสิริพงษ์เหลืองวารินกุลประธานเจ้าหน้าที่บริหารของธนบุรีกรุ๊ปนะคะพูดถึงเรื่องนี้กันค่ะ
1: AACI เป็นหน่วยงานในประเทศสหรัฐอเมริกาก็มีหน้าที่ในการประเมินมาตรฐานของโรงพยาบาลว่าโรงพยาบาลเหล่านั้นมีมาตรฐานในระดับโลกหรือไม่มาตรฐานทั้งหมดส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องที่ทำให้คนไข้ได้รับความปลอดภัยในการดูแลรักษาพยาบาลและก็ได้รับมาตรฐานการรักษาพยาบาลที่ทัดเทียมในประเทศทางฝั่งตะวันตกโรงพยาบาลธนบุรีเราได้นอกเหนือจากระบบมาตรฐานปกติของประเทศไทยเราก็ได้เข้าไปร่วมให้ทาง AACIมารับรองตั้งแต่เมื่อ3ปีก่อนครั้งนี้ก็เป็นการรับรองครั้งที่2หลังจากที่มาตรวจก็พบว่าโรงพยาบาลธนบุรี1ของเรานั้นนอกจากที่จะสามารถเข้าใจแล้วรู้หลักการรู้ข้อบังคับของ AACI ในการทำให้คนไข้มีความปลอดภัยและมีคุณมาตรฐานในการรักษาที่ทัดเทียมกับประเทศในตะวันตกแล้วเราก็ยังสามารถที่จะเอาข้อบังคับนั้นเหล่านั้นมาดูแลผู้ป่วยอย่างราบรื่นไร้รอยต่อทาง AACI ก็มองว่านี่น่าจะเป็นมาตรฐานขั้นสูงสุดของ AACI ก็จึงให้รางวัลเรามารางวัลหนึ่งรางวัลนี้เราเรียกว่า High Reliability Degree นอกจากได้ผ่านมาตรฐานปกติของ AACI แล้วก็ยังได้ผ่านมาตรฐานระดับสูงสุดเป็นระดับภาษาอังกฤษเรียกว่า Excellence ก็คือระดับดีเยี่ยมนะครับของโรงพยาบาลก็เมื่อวันที่2กันยายนทาง AACI ทางด้านกรุ๊ป CEO ของ AACI สหรัฐอเมริกาก็ได้เข้ามาพบผู้อำนวยการของเราคือศาสตราจารย์นายแพทย์วิสิทธิ์เพื่อมอบรางวัลดังกล่าวนะครับให้กับโรงพยาบาลธนบุรีทั้งหมดเป็นความภูมิใจของเราชาวโรงพยาบาลธนบุรีทั้งแพทย์ทั้งพยาบาลทั้งเจ้าหน้าที่เหตุผลอันหนึ่งที่เราได้มาตรฐานในระดับ Excellent ดีเยี่ยมจาก AACI นั้นเพราะความสามารถในการบูรณาการดูแลผู้ป่วยของเราร่วมกับระบบ IT เทคโนโลยีหรือเทคโนโลยีสารสนเทศที่เราใช้ในโรงพยาบาลยกตัวอย่างเช่นการที่เรามีระบบคอมพิวเตอร์ที่ใส่ไว้อยู่ใน iPad ที่ใส่ไว้อยู่ในแท็บเล็ตทำให้คุณหมอนั้นสามารถที่จะไปดูคนไข้ที่ข้างเตียงผู้ป่วยในคนไข้ในสามารถใช้แท็บเล็ตอันนี้เห็นประวัติผู้ป่วยนอกเห็นฟิล์มเอ็กซเรย์เห็นผลแลบคุณหมอก็สามารถที่จะบูรณาการดูเอาผลจากประวัติทั้งหมดที่เกิดขึ้นมาไปร่วมกับการตรวจร่างกายร่วมกับการซักประวัติคนไข้แล้วก็สามารถทำให้หมอวินิจฉัยแล้วก็วางแผนการรักษาโรคได้ดีขึ้นเป็นการบูรณาข้อมูลทุกอย่างไปจนถึงข้างเตียงผู้ป่วย
2: โรงพยาบาลธนบุรีขอเชิญทุกท่านร่วมวิ่งลอยฟ้ามหากุศลกับ โครงการธนบุรีรันครั้งที่2เพื่อสิริราชมูลนิธิผู้ชนะเลิศชายและหญิงประเภทฮาล์ฟมาราธอนได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเป็นรางวัล
3: ส่วนผู้ชนะชายและหญิงประเภทมินิฮาล์ฟมาราธอนมีรางวัลมอบเป็นเกียรติให้ด้วยแล้วมาร่วมวิ่งร่วมสร้างกุศลไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่20ธันวาคม2569สมัครได้ที่ race.thai.run/thonburirun2 สอบถามเพิ่มเติมโทร089-755-1345 Thonburirun ครั้งที่2วิ่งไปด้วยกันเพื่อส่งต่อโอกาสแห่งการรักษา
4: วันที่ปวดใจ
5: คงต้องใช้เวลา
4: วันที่โดนบอกลา
5: คงต้องหาที่พักใจใหม
4: ่วันที่ปวดหัวและเป็นไข้
6: เมื่อปวดหัวและเป็นไข้ใช้พาราแคปยามเป็นบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมพาราแคปแผงสีเขียว
7: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
8: Retro Journey in the Valley แอดเขาใหญ่2026จองเต็มแล้วด้วยความขอบพระคุณทุกท่านค่ะเตรียมพบนักเป่าแซกโซโฟนมือหนึ่งเทวันซับแสนยากรสนุกสุดมันไปกับ The Old School ที่เคนซิงตันอิงลิชการ์เด้นรีสอร์ทเขาใหญ่พร้อมแวะชมหอศิลป์ที่พิมานอันเลอค่า 28-29 พฤศจิกายนนี้สนับสนุนโดยยาอมผสมกิเก้ตราไซทองช่วยขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
9: แอลกอฮอล์สิริบัญชาคุณภาพที่คุณมั่นใจพร้อมผลิตภัณฑ์ดูแลผิว Little Shield
8: เวียนนาผู้เชี่ยวชาญสรีระและชุดชั้นใน
9: และเคนซิงตันอิงลิชการ์เด้นรีสอร์ทเขาใหญ่ที่พักสุดหรูท่ามกลางสวนดอกไม้สไตล์อังกฤษ
8: และพบกันนะคะ
10: เก็บมันเลยไหมคะหัวหน้า
11: ใจเย็น
10: เย็นอะไรคะถ้าเราไม่ซักมันก่อนอ่ะมันเล่นเราแน
11: ่ผมรู้ว่ามันลายการมันฆ่าคนมาทั้งโลก
10: ไม่ต้องห่วงหนูมีวิธีจัดการ
11: น่ากลัวกว่าซอมบี้ตรงที่เรามองไม่เห็นมัน
10: โอ้ยมันอยู่ที่มือ เชื้อโรคอ่ะมันอยู่ที่มือใช้สเปรย
11: ์สเปรย์อะไร
12: สิริบัญชาแอลกอฮอล์สเปรย์มีแอลกอฮอล์ 70% เชื้อโรคแฝงอยู่ทุกที่จัดการมันด้วยสิริบัญชาแอลกอฮอล์สเปรย์
13: หน้าฉันยังโอเคแต่คอเริ่มเหี่ยวเป็นรอยพับแล้ว
14: เธอใช้อะไรทาคอ
13: ก็ใช้ครีมทาหน้าทาลงมาที่คอทุกวัน
14: นั่นแหละหลายคนเข้าใจผิดจริงๆผิวคอบางกว่ามีต่อมไขมันน้อยกว่านี่เลยไวโอเซลเน็กครีมใช้แล้วรู้สึกว่าผิวคอดูตึงเรียบเนียนขึ้นเส้นคอจางลงใน4สัปดาห์มีงานวิจัยรองรับไวโอเซลเอจดีฟายอิ่งเน็กครีมครีมที่พัฒนาสำหรับผิวคอโดยเฉพาะสนใจแอดไลน์แอดไวโอเซลหรือโทร086044455
15: รอทะเลปีละครั้งด้วยหัวใจฟังเสียงคลื่นลมไกลมาปลอบขวัญดวงตามืดมองไม่เห็นไม่เป็นไรชวนผู้ใหญ่ใจเมตตาพาน้องเที่ยว
16: ร่วมสานฝันพาน้องตาบอดพิการซ้ำซ้อนเที่ยวทะเล 17-19 พฤศจิกายนนี้สนับสนุนโดยกองทัพเรือมาเรียปิซิเรียและมาเรียการ์เด้นยาอมผสมกิ๊กแก้ตราใส่ทองและไอศกรีมเอเต้ร่วมปันน้ำใจให้ผู้ด้อยโอกาสธนาคารกรุงไทยที่บัญชีออมทรัพย์043-022-7280สอบถามโทรและไลน์0962649195

0: อิลดิโวในเวอร์ชันหนึ่งก็มาถึงเวอร์ชันเจ้าของเพลง Secret Garden You Raise Me Up ค่ะเมื่อสักครู่ได้ติดตามฟังนายแพทย์สิริพงษ์เหลืองวารินกุลนะคะซึ่งท่านเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มหรือกรุ๊ป CEO ของกลุ่มโรงพยาบาลธนบุรีแล้วก็ประธานเจ้าหน้าที่บริหารโรงพยาบาลธนบุรีอีกด้วยได้พูดถึงการได้รับ AACI นะคะหรือว่าเรื่องของ AACI กรณีที่โรงพยาบาลธนบุรีพัฒนาระบบให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วยโดยบูรณาการการดูแลผู้ป่วยร่วมกับการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงพยาบาลนำเทคโนโลยี IT มาบูรณาการกับการวางแผนรักษาผู้ป่วยที่ปฏิบัติได้จริงโดยแพทย์ไม่ใช่แค่การทำเอกสารเพื่อทัดเทียมโรงพยาบาลในต่างประเทศที่ได้มาตรฐานสากลซึ่งเป็นผลให้ AACI ให้การรับรองประกาศรับรองมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยระดับสากลระดับเป็นเลิศที่ต่อเนื่องสู่รอบปีที่2นะคะมาติดตามฟังกันต่อค่ะจากนายแพทย์สิริพงษ์เหลืองวารินกุลค่ะ
1: นอกเหนือจากการบูรณาการผ่านแท็บเล็ตตัวนี้แล้วแท็บเล็ตตัวนี้หรือ iPad ตัวนี้ก็สามารถให้คุณหมอสามารถที่จะสั่งยาสั่งการรักษาพยาบาลที่ข้างเตียงคนไข้โดยสั่งผ่านแท็บเล็ตว่าการที่คุณหมอจะสั่งยาหรือสั่งการรักษาอะไรจะต้องสั่งด้วยระบบดิจิทัลเท่านั้นการที่เรามีระบบ iPad หรือระบบแท็บเล็ตที่คุณหมอสามารถที่จะสั่งยาหรือสั่งการรักษาที่ข้างเตียงผู้ป่วยได้แล้วในการสั่งยาตัวนี้ก็สามารถสั่งได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ในเมื่อคุณหมอสั่งเองความผิดพลาดต่างๆก็จะเกิดขึ้นน้อยการสั่งงานพยาธิต่างๆก็จะถูกสั่งเข้าไปในระบบดิจิทัลเซชันก็คือใส่เข้าไปในระบบคอมพิวเตอร์สามารถเอาข้อมูลดังกล่าวมาเชื่อมต่อทำให้เกิดมีความแม่นยำในการรักษาได้มากขึ้นสามารถส่งต่อข้อมูลตัวนี้ทำซ้ำหลายๆครั้งไปยังบุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องทำให้บุคลากรทางการแพทย์ทุกคนนั้นได้รับข้อมูลพร้อมๆกันหลังจากที่คุณหมอเนี่ยได้มีการสั่งยาหรือสั่งการรักษาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่ข้างเตียงผู้ป่วยแล้วคำสั่งเหล่านี้จะวิ่งไปผ่านเภสัชกรก็ทำหน้าที่ตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งคอนเฟิร์มหรือยืนยันว่าผู้ป่วยสามารถที่จะให้การรักษาพยาบาลสามารถที่จะใช้ยาตัวนี้ได้หลังจากเภสัชกรได้กดยืนยันแล้วข้อมูลดังกล่าวจะวิ่งไปที่ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อที่จะวางแผนการจัดยาให้คนไข้ในที่อยู่โรงพยาบาลแล้ววิ่งไปที่หุ่นยนต์จัดยาในหุ่นยนต์จัดยาก็จะรับข้อมูลตัวนี้มาแล้วก็วางแผนว่ามื้อเช้ามื้อเที่ยงมื้อเย็นเนี้ยการที่คนไข้ได้รับยา4ตัวได้ยา3ตัวได้ยา7ตัวก็จะจัดยาแต่ละตัวจากหุ่นยนต์ตัวนี้เข้าไปในซองยาความแม่นยำในการหยิบยาใส่เข้าไปนั้นก็จะเป็นการแม่นยำหยิบยาด้วยหุ่นยนต์ทั้งหมดนี้ก็จะทำให้พยาบาลมีหน้าที่ตัดซองยาไม่ได้มีหน้าที่ในการต้องไปดูยาให้ถูกต้องกระบวนการทั้งหมดมันตัดความผิดพลาดของคนออกไปเยอะแยะไปหมดเลยทาง AACI ก็มองว่าในรอยต่อทั้งหมดเป็นเรื่องของการเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานแต่ละหน่วยงานผ่านการลงทุนในเรื่องของ IT เทคโนโลยีผ่านการลงทุนในหุ่นยนต์ผ่านการลงทุนในแอปพลิเคชันและที่สำคัญที่สุดคือวัฒนธรรมขององค์กรพนักงานของเรานั้นจะพร้อมที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงพร้อมที่จะมีการยอมรับเทคโนโลยีใหม่ๆพร้อมที่จะเปลี่ยนการทำงานใหม่ๆเพื่อที่จะทำให้คนไข้ที่มาที่โรงพยาบาลธนบุรีของเรานั้นได้รับการดูแลที่ปลอดภัยที่สุดที่มีมาตรฐานการรักษาที่สุด

จาก Londonderry Air ทำนองเช่นกันเช่นเดียวกับ US Me Up นะคะช่วงนี้มานับถอยหลังกันแล้ววันนี้15กลางเดือนแล้วเดี๋ยวจะหมดเขตไวโอเซล 10.10 ฮาโลวีนเซลส์คืนชีพผิวสว่างอ่อนยาวสวยฉ่ำไม่หลอนให้บอกลาผิวที่ร่วงโรยตามวัยด้วยพลังสกัดจากผักผลไม้สีม่วง9ชนิดจากไวโอเซลปลุกผิวให้กลับมาตึงกระชับเรียบเนียนสว่างอ่อนยาวจากภายในเซตผิวคอตึงเรียบลื่นครีมทาคอ1หลอดจาก 1,580 เหลือ679 2หลอดเหลือ 1,279 และแถมเซรั่มพกพา1ชิ้นเซตผิวสว่างฝ้าจางก็จะมีซิปปิ้งมาร์ค1เซรั่ม1เหลือเพียง 1,299 ยังแถมครีมกันแดดขนาดจริง1หลอดส่วนเซตหน้าเป๊ะคอตึงซิปปิ้งมาร์ค1เซรั่ม1ครีมทาคอ1เพียง 1,999 ก็แถมครีมกันแดดขนาดจริง1หลอดเช่นกันนะคะแล้วก็เซตกันแดดผิวสวยอันนี้เป็นเซตที่ไวโอเซลรุ่นหมดอายุเดือน3ปีหน้ากันแดด1หลอดเพียง349 2หลอดเพียง549นี่ก็แหมใช้ทันค่ะกันแดดนี่แป๊บเดียวก็หมดแล้วนะคะก็ช็อปกันได้ซื้อในเซตพวกนี้ยังได้คูปองส่วนลด 5% ใช้ครั้งถัดไปด้วยสั่งได้ที่ LINE @vioccell หรือโทรศัพท์0860444554นะคะก็เป็นเซตที่น่าสนใจทั้งนั้นเลยของ Velcel เนี่ยเขาน่าใช้แล้วก็เป็นอะไรที่ไม่แพ้มาจากธรรมชาติ

0: าหน้าทาลงมาที่คอทุกวัน
1: นั่นแหละหลายคนเข้าใจผิดจริงๆผิวคอบางกว่ามีต่อมไขมันน้อยกว่านี่เลยไวโอเซลเน็กครีมใช้แล้วรู้สึกว่าผิวคอดูตึงเรียบเนียนขึ้นเส้นคอจางลงใน4สัปดาห์มีงานวิจัยรองรับไวโอเซลเอจดีฟายอิ่งเน็กครีมครีมที่พัฒนาสำหรับผิวคอโดยเฉพาะสนใจแอดไลน์แอดไวโอเซลหรือโทร086-044-4554
2: คุณกำลังฟังท็อปเรดิโอ FM 93.5 ต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับพฤทธ์แก้วพิบูลย์ครับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ประเทศไทยนำเสนอซอฟต์พาวเวอร์ผ่านขนมไทยสร้างความประทับใจแก่ผู้เข้าร่วมประชุมอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ประสบการณ์ออเคสตราที่มากกว่าเสียงดนตรีในคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติดังแสงอรุณรุ่งรำไพพรรณีขัตติยนารีศรีสยามสัมผัสเรื่องราวสำคัญทุกช่วงพระชนชีพผ่านบทเพลงเรียบเรียงใหม่โดยวงดุริยางค์ฟิลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทยพร้อมการแสดงและภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ที่หาชมยาก31ตุลาคมนี้ณมหิดลสิทธาคารจองบัตรที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ร่วมสืบสานพระราชปณิธานให้ส่องสว่างตราบนานเท่านาน
5: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
6: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
1: บรรยากาศการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ยังคงคึกคักโดยประเทศไทยนำเสนอซอฟต์พาวเวอร์ผ่านขนมไทยสร้างความประทับใจแก่ผู้เข้าร่วมประชุมชาวต่างชาติ
7: บรรยากาศการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เช้าวันนี้ยังคงคึกคักมีผู้แทนจากนานาประเทศทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางผู้กำหนดนโยบายเศรษฐกิจผู้บริหารองค์กรการเงินระหว่างประเทศภาคธุรกิจและสื่อมวลชนจากไทยและต่างประเทศเข้าร่วมและติดตามความเคลื่อนไหวของการประชุมอย่างต่อเนื่องซึ่งนอกจากการหารือประเด็นเศรษฐกิจโลกแล้วอีกหนึ่งสีสันของงานคือการนำเสนอเสน่ห์ของขนมไทยให้ชาวต่างชาติได้สัมผัสผ่านรถเข็นขนมไทยบริเวณหน้าห้องประชุมโซนจีซึ่งนำขนมไทยหลากหลายชนิดทั้งฝอยทองขนมสอดไส้และขนมน้ำดอกไม้มาให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลิ้มลองสร้างความสนใจให้กับผู้เข้าร่วมประชุมชาวต่างชาติที่แวะเข้ามาชิมโดยหลายคนชื่นชมจนต้องกลับมารับประทานซ้ำและเป็นการเปิดประสบการณ์พร้อมถ่ายภาพและบันทึกคลิปวิดีโอเก็บไว้

0: ถึงการนำเสนอประเทศไทยบนเวทีนานาชาติที่ไม่ได้มีเพียงเรื่องเศรษฐกิจและการลงทุนแต่ยังใช้ขนมไทยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมและวิถีชีวิตไทยเป็นสื่อกลางให้ผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกได้รู้จักสัมผัสอัตลักษณ์ไทยผ่านรสชาติและประสบการณ์ตรงปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งลงพื้นที่ส่งมอบเสบียงอาหารสัตว์และเวชภัณฑ์พระราชทานเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยอย่างต่อเนื่อง
2: นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์โยธคุณอธิบดีกรมปศุสัตว์เปิดเผยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยและทรงมีพระเมตตาต่อประสบกรณิกรและสัตว์เลี้ยงจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กรมปศุสัตว์เร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยได้ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่นำอาหารสัตว์พระราชทานและเวชภัณฑ์ไปส่งมอบเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลสัตว์เลี้ยงรวมถึงสุนัขและแมวสำหรับรายงานผลกระทบด้านปศุสัตว์ล่าสุดมีพื้นที่ได้รับผลกระทบ30จังหวัด142อำเภอเกษตรกรกว่า 30,000 รายซึ่งกรมปศุสัตว์ได้สนับสนุนหญ้าอาหารสัตว์พระราชทานแล้วกว่า 450,000 กิโลกรัมช่วยเหลืออพยพสัตว์กว่า 1,300,000 ตัวพร้อมสนับสนุนชุดส่งเสริมสุขภาพสัตว์อีกกว่า 110,000 ชุดทั้งนี้กรมปศุสัตว์ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่เร่งสำรวจความเสียหายเพื่อดำเนินการมาตรการเยียวยาตามระเบียบกระทรวงการคลังพร้อมกำชับให้เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์หลังน้ำลดและขอความร่วมมือเกษตรกรให้เร่งขึ้นทะเบียนหรือปรับปรุงข้อมูลการเลี้ยงสัตว์เพื่อความสะดวกในการรับความช่วยเหลือเกษตรกรที่ต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหรือสำนักงานปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่โทรศัพท์026534444ต่อ3315หรือแจ้งผ่านแอปพลิเคชัน DLD 4.0 ได้ตลอด24ชั่วโมงชวนันท์มาลีรายงาน
1: ประชาชนและนักศึกษาชาวแอลเบเนียหลายหมื่นคนยังคงออกมาชุมนุมประท้วงอย่างต่อเนื่องเพื่อแสดงจุดยืนต่อต้านรัฐบาลสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าประชาชนและนักศึกษาชาวแอลเบเนียหลายหมื่นคนยังคงออกมาชุมนุมประท้วงในกรุงติรานาเมื่อวันพุธที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเพื่อแสดงจุดยืนกดดันให้นายกรัฐมนตรีเอดีรามาแห่งแอลเบเนียลาออกจากตำแหน่งเนื่องจากประสบความล้มเหลวในการแก้ไขปัญหาการทุจริตพร้อมกันนี้กลุ่มผู้ประท้วงยังเรียกร้องให้รัฐบาลปรับปรุงสภาพแวดล้อมด้านการศึกษาอย่างไรก็ตามกลุ่มผู้ประท้วงบางส่วนเกิดการเผชิญหน้ากับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่พยายามเข้าสลายการชุมนุมและจุดไฟเผาอาคารที่ตั้งกระทรวงศึกษาธิการจนได้รับความเสียหายขณะที่ประธานาธิบดีบาชรัมเบกาดแห่งแอลเบเนียออกแถลงการประณามเหตุการณ์จราจรที่เกิดขึ้นบริเวณหน้าอาคารที่ตั้งกระทรวงศึกษาธิการพร้อมเรียกร้องให้ทุกฝ่ายอยู่ในความสงบด้านนายซาลีเบริชาผู้นำฝ่ายค้านของแอลเบเนียออกมายกย่องบรรดานักศึกษาที่เข้าร่วมการประท้วงต่อต้านรัฐบาลและขอให้ประชาชนสนับสนุนกลุ่มผู้ประท้วงเหล่านี้ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพฤษแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 93.5
1: Easy Hour FM 93.5

คุณฟังที่ได้ฟังเพลงที่ขอมายังรอฟังอยู่ชื่นใจทุกทีแล้วช่วงนี้เป็นอย่างนี้ทุกครั้งแสดงว่าคุณฟังฟังกันตลอดแบบตั้งอกตั้งใจฟังกันจริงๆไม่ได้แค่แบบเอาใจดีเจว่าฟังตลอดจริงๆเพราะว่าเวลาจะเปิดเนี่ยก็ไม่ได้บอกล่วงหน้าว่าจะเปิดคุณฟังก็จะส่งสติ๊กเกอร์มาขอบคุณบ้างนะคะอะไรบ้างแบบนี้ขอบคุณมากๆที่อยู่ด้วยกันตลอดขอบคุณมากๆที่บอกว่าคลื่นวิทยุมีอยู่คลื่นเดียวในหัวใจและที่บ้านหลายท่านก็จะฟังจากวิทยุที่หนึ่งมีจากมือถือฟังออนไลน์ไม่ว่าจะไปที่ไหนก็ต้องไม่ขาดซึ่งเสียงเพลงและพวกเราท็อปเรดิโอ 93.5 ต้องไปกับคุณฟังชั่วโมงนี้เริ่มด้วย The Day We Find Love จาก911แล้วก็ Ray Conniff Singers พร้อมเสียงผิวปากเล็กๆกับ Autumn Leaves และ Just Walking in the Rain หลังจากได้รับทราบเรื่องของอาชาบำบัดแล้วก็ได้ประสานจนหน่วยอาชาบำบัดโครงการอาชาบำบัดเพื่อเด็กออทิสติกและเด็กพิเศษของกองทัพเรือก็ตอบรับด้วยความยินดีที่จะให้พาน้องไปเที่ยวเนี่ยก็เลยได้โปรแกรมเพิ่มเติมแบบแน่นๆน้องไปได้อะไรมากมาย3วัน2คืนเราเผื่อเวลาไว้อยู่แล้วคราวนี้ก็จะไปทั้งหมู่บ้านช้างพัทยาได้สัมผัสสัตว์นานาโชว์ดูโชว์ต่างๆแล้วก็ไปหน่วยยานเกราะสะเทินน้ำสะเทินบกให้เด็กได้สัมผัสประสบการณ์ Amazing แล้วก็ยังมีนี่ขี่ช้างก็เลยเอ๊ะช้างเนี่ยจะเป็นอาชาบำบัดได้อย่างไรก็เลยศึกษาดูนะคะเขาก็เป็นหน่วยที่เป็นกองพันลาดตระเวนกองพลนาวิกโยธินอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีดำเนินการโดยความร่วมมือกับสมาคมพระยาฐานเรือบทบาทสำคัญคือฟื้นฟูและพัฒนาเด็กพิเศษโดยเฉพาะเลยอันนี้เป็นความรู้ใหม่ของ DJ TV เลยนะเพราะฉะนั้นใครที่ไม่ได้เกี่ยวกับโครงการนี้แต่ว่าได้รับรู้ข้อมูลตรงนี้ผู้จัดว่ามีประโยชน์นะคะเพราะว่าหลายท่านก็มีลูกมีหลานเป็นออทิสติกสมาธิสั้นอย่างเงี้ยได้หรือเด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกายและสมองเขาจะใช้วิธีผ่านการใช้ม้าและการบำบัดธรรมชาติประโยชน์และสิ่งที่จะช่วยสนับสนุนเรื่องนี้เขาจะมีการพัฒนาด้านร่างกายและการเคลื่อนไหวอย่างไรนี่อย่างแรกจังหวะก้าวเดินของม้าค่ะบอกว่าจะช่วยกระตุ้นการทรงตัวของเด็กหรือการบาลานซ์นี่เองแล้วจะช่วยฝึกแล้วก็เสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อส่วนต่างๆช่วยลดอาการเกร็งและปรับสภาพร่างกายที่ผิดปกติให้เกิดความสมดุลนะคะส่วนการพัฒนาด้านสมาธิและอารมณ์เนี่ยการขี่ม้าค่ะต้องอาศัยการจดจ่อและความนิ่งสำยังช่วยเพิ่มสมาธิให้เด็กที่มีความผิดปกติด้านพฤติกรรมช่วยลดพฤติกรรมก้าวร้าวสร้างความผ่อนคลายและส่งเสริมความมั่นใจในตัวเองนี่เห็นไหมคะอาชาบำบัดจริงๆใครจะรู้นึกว่าเอ๊ะขี่ม้าเนี่ยก็แบบสวยงามก็เป็นอะไรที่เรามักจะเห็นไม่ว่าจะเป็นหัวหินบางแสนก็มีขี่ม้าริมชายหาดก็ไปขี่ไปถ่ายรูปจริงๆแล้วม้านี่โอ้โหมาบำบัดได้เยอะโดยเฉพาะเด็กสมาธิสั้นออทิสติกยังมีทักษะทางสังคมได้อีกด้วยนะคะช่วยปรับสภาพจิตใจและอารมณ์ทำให้เด็กพิเศษสามารถฝึกการตอบสนองและเรียนรู้การอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้ดีขึ้นแล้วยังมีเรื่องของการเยียวยาด้วยธรรมชาติการใช้พื้นที่เงียบสงบเหมือนอย่างที่อาชาบำบัดเนี่ยก็คือจะทำให้เนี่ยค่ะใช้พื้นที่เงียบสงบและความร่มรื่นท่ามกลางธรรมชาติของค่ายทหารของกองพันลาดตระเวนนาวิกโยธินเนี่ยเพื่อให้เด็กได้รับบรรยากาศที่ผ่อนคลายนี่ก็เป็นเรื่องราวของอาชาบำบัดค่ะ
เอาละค่ะตอนนี้ได้รับรู้ความรู้ใหม่ๆกันแล้วและเดี๋ยวเด็กๆของเราพาน้องตาบอดพิการซ้ำซ้อนเที่ยวทะเลก็จะได้ไปสัมผัสตรงนี้แล้วเดี๋ยวจะสัมภาษณ์ทั้งครูพี่เลี้ยงแล้วก็เด็กๆมาว่าได้อะไรจากตรงนี้กันบ้างค่ะส่วนใครที่จากจะร่วมด้วยช่วยกันกับทริปนี้ให้อิ่มอกอิ่มใจใจฟูกับการให้อีกครั้งก็เชิญเลยนะคะสมทบทุนที่บัญชีออมทรัพย์ร่วมปันน้ำใจให้ผู้ด้อยโอกาสธนาคารกรุงไทย043-022-7280และอย่าลืมนะคะได้รับรู้เกี่ยวกับอาชาบำบัดผู้จัดว่าก็เป็นอะไรที่น่าสนใจสำหรับใครที่มีลูกมีหลานเป็นคนรู้จักมีเด็กออทิสติกและเด็กพิเศษค่ะ

ต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเขาบอกว่าการทำอาชาบำบัดไม่ได้ทำให้โรคหรือภาวะผิดปกตินั้นหายขาดแต่เป็นการช่วยฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพของเด็กให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะ

ฟังจาก London Twilight Orchestra ก่อนคุ้นไหมคะเพลงเท่ๆเพลงนี้คำว่ายังเติร์กเนี่ยก็มักจะหมายถึงคนรุ่นใหม่หรือว่าคนที่หัวขบถหรือคนรุ่นใหม่ที่รักอิสระแล้วก็อยากจะกำหนดชีวิตตัวเองเดี๋ยวต่อด้วยในเวอร์ชันที่คุ้นเคยโดดเด่นด้วยเสียงกลองสังเคราะห์เสียงซินเธไซเซอร์แต่เป็นการเร่งเร้าแบบฟีลกู๊ดโยกตามกันได้สบายช่วงยามสายใกล้เที่ยงมาฟังกันอย่างเติร์กจากลอสจูดค่ะ

็ฟังครบถ้วนสมบูรณ์แบบทั้งบรรเลงจาก London's Twilight Orchestra และร้องจากรอสจวดที่ฮึกเหิมคุ้นเคยเท่ๆเก๋ๆนะคะช่วงนี้มาอัปเดตหน้าต่างเศรษฐกิจกันดูเหมือนว่าจะไปด้วยกันร่วงไปด้วยกันตลาดหุ้นไทยค่ะตอนนี้มาอยู่ที่ดัชนี 1,564.39 จุดลบไป 11.49 จุดหรือ 0.73% นะคะแล้วก็ราคาทองคำอยู่ที่แป๊บนึงค่ะลบไป100บาทอัปเดตตอน10นาฬิกากับ50นาทีเป็นครั้งที่8ในการผันผวนเฉพาะเช้านี้ทำให้ทองคำแท่งขายออกบาทละ 65,850 บาททองรูปพรรณขายออกบาทละ 66,650 บาทค่ะมาฟังเพลงที่คิดถึงอีกเพลงหนึ่งนะคะเพลงประจำเวลามีงานเรโทรเพลงประจำของคลื่นนี้ด้วยนั่นคือ Your Man George Turner ค่ะ

ีรยุทธ์บอกว่าฟังแล้วคิดถึงพี่บ๊อบบนเรือในงานเรโทรครูซอีกแล้วต่อได้รีเควสต์แบร์รี่เมนโร I wanna do it with you ค่ะ

ลุกขึ้นมาโยกต่อค่ะคือฟังที่บอกเหมือนโลกทั้งใบมีผมอยู่คนเดียวขอให้มีความสุขทุกท่านค่ะ

มาบอกเพลงประจำคลื่น Your Man คุณฟังเลยบอกขอเพลงประจำเช้าเวลาเช้ากันด้วยจัดไป

ถึงจะใกล้เที่ยงก็ยังเวลาช้านี่คือเบลลาชาวจากซีรีส์ Money Heist ต่อด้วยขยับกันต่อเลย Cool and the Gang Fresh

เพลแป๊บเดียวจะต้องลาคุณผู้ฟังไปแล้วฟังกันต่อเนื่องเนี่ยเป็นความสุขต่อเนื่องกันเลยตั้งแต่8โมงจนถึงเที่ยงเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เติมเสียงเพลงเติมพลังบวกขนาดนี้หวังว่าจะมีกำลังใจกันเยอะๆวันนี้ลาคุณฟังไปก่อนค่ะเดี๋ยวติดตามยังมีเพลงอีกหนึ่งเพลงที่คุณรีเควสติดค้างไว้ Dancing Queen ABBA คนขอยังฟังอยู่หรือเปล่าแล้วจบรายการก็ติดตามการถ่ายทอดค่ะจากทางสถานีบ่าย2ติดตาม Top Selection จาก DJ อึ่งมัทุรสโอสถานนท์แล้วพบเทวีย้ำสวนได้ใหม่เวลาเช้า8โมงพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ

กำลังฟังท็อปเรดิโอ FM 93.5 ต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กองทุนการเงินระหว่างประเทศแนะไทยยกระดับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลจัดสรรนโยบายแบบพุ่งเป้าและรักษาวินัยการคลังอย่างเข้มงวดรับมือกับวิกฤตพลังงานกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโอนเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยแล้วกว่า 390,000 ครัวเรือนวงเงิน 3,037 ล้านบาทครอบคลุม42จังหวัดทั่วประเทศนายกรัฐมนตรีอิสราเอลไม่เห็นด้วยหากกองทัพอิสราเอลจะโจมตีอิหร่านก่อนการเลือกตั้งทั่วไปของอิสราเอลในช่วงปลายเดือนนี้ทีมนักแบดมินตันไทยทำผลงานยอดเยี่ยมผ่านเข้าสู่รอบ2ในการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์เดนมาร์กโอเพ่น2026ทั้งประเภทหญิงเดี่ยวชายเดี่ยวและชายคู่ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กองทุนการเงินระหว่างประเทศแนะไทยยกระดับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลจัดสรรนโยบายแบบพุ่งเป้าและรักษาวินัยการคลังอย่างเข้มงวดรับมือกับวิกฤตพลังงาน
2: นายกฤษณะศรีนิวาสันผู้อำนวยการฝ่ายเอเชียแปซิฟิกกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF แถลงรายงานแนวโน้มเศรษฐกิจภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569โดยประเมินว่าการเติบโตของภูมิภาคจะชะลอตัวลงสู่ระดับร้อยละ 4.8 ในปี2026และร้อยละ 4.4 ในปี2027แต่ยังคงเป็นกลไกหลักที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกกว่าร้อยละ68ท่ามกลางแรงกดดันจากวิกฤตพลังงานความเฟื่องฟูของเทคโนโลยีและความตึงเครียดทางการค้าขณะที่เศรษฐกิจไทยมีความเปราะบางต่อวิกฤตพลังงานอย่างมากเนื่องจากมีสัดส่วนการใช้พลังงานสูงถึงร้อยละ7ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDPโดย IMF ได้เสนอแนะให้รัฐบาลไทยเริ่มต้นนโยบายรัดเข็มขัดทางการคลังที่เป็นมิตรต่อการเติบโตควบคู่กับการนำระบบดิจิทัลและฐานข้อมูลทางสังคมมาใช้จัดสรรความช่วยเหลือแบบมุ่งเป้าไปยังกลุ่มครัวเรือนที่เปราะบางและมีหนี้สินสูงแทนการอุดหนุนราคาในวงกว้างซึ่งจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่กระทบต่อกรอบความสมบูรณ์ทางการคลังระยะกลางขณะที่ภาพรวมของประเทศอื่นๆในภูมิภาค IMF ได้เสนอแนะให้ธนาคารกลางรักษาความเป็นอิสระเพื่อควบคุมเงินเฟ้อและเตือนให้รัฐบาลดำเนินนโยบายการคลังอย่างระมัดระวังเนื่องจากระดับหนี้สาธารณะที่ยังคงสูงกว่าช่วงก่อนการแพร่ระบาดปฏิพลตระพมมารายงาน
1: นอกจากนี้ IMF เตือนโลกเผชิญวิกฤตอาหารซ้ำซ้อนเอลนีโญต้นทุนปุ๋ยและราคาพลังงานจะส่งผลต่อการเติบโตของเศรษฐกิจและกระทบคนยากจนทั่วโลก260ล้านคน
3: นายโรดิโกวาลเดสผู้อำนวยการฝ่ายกิจการการคลังกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF กล่าวถึงความมั่นคงทางอาหารในยุคแห่งความผันผวนว่าช่วงหลายปีที่ผ่านมาโลกเผชิญแรงกระแทกด้านราคาอาหารหลายครั้งทั้งจากความขัดแย้งการหยุดชะงักของการค้าระบบขนส่งสภาพอากาศรุนแรงรวมถึงต้นทุนพลังงานและปุ๋ยที่ผันผวนโดยในเดือนสิงหาคมราคาอาหารปรับตัวสูงสุดนับตั้งแต่ปลายปี2022ขณะที่ปรากฏการณ์เอลนีโญที่เกิดขึ้นได้ส่งผลกระทบรุนแรงแล้วและมีแนวโน้มทวีความรุนแรงต่อเนื่องไปจนถึงปีหน้าส่งผลให้บางพื้นที่อาจสูญเสียผลผลิตทางการเกษตรอย่างหนักขณะที่บางพื้นที่อาจได้รับผลกระทบน้อยหรือได้รับประโยชน์ทำให้ผลผลิตอาหารโลกโดยรวมไม่น่าจะเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญจากปรากฏการณ์ครั้งนี้โดย IMF มีความกังวลว่าหากต้นทุนเชื้อเพลิงและปุ๋ยสูงขึ้นอาจทำให้ราคาอาหารในพื้นที่เพิ่มขึ้นความไม่มั่นคงทางอาหารรุนแรงขึ้นผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP ลดลงและฐานะการคลังของรัฐบาลอ่อนแอลงซึ่ง IMF ประเมินว่าความผิดปกติของอุณหภูมิที่สูงขึ้นเพียงอย่างเดียวกำลังสร้างความเสียหายต่อ GDP ราวร้อยละ 0.5 ในประเทศที่ได้รับผลกระทบ

0: โดยปัจจุบันมีประชาชนทั่วโลกราว260ล้านคนเผชิญกับปัญหานี้เนื่องจากอาหารเป็นค่าใช้จ่ายสัดส่วนสูงของครัวเรือนยากจนนอกจากนี้แรงกระแทกด้านอาหารยังส่งผลต่อฐานะการคลังของประเทศทั้งจากการเพิ่มงบประมาณเพื่อช่วยเหลือครัวเรือนและรายได้ภาครัฐที่ลดลงโดยสิ่งสำคัญคือการปกป้องครัวเรือนกลุ่มเปราะบางควบคู่กับการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในช่วงเวลาที่หลายประเทศกำลังเผชิญแรงกดดันทางการคลังนันทิกาจิตปาโลรายงาน
1: ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยชูบทบาทการเงินอิสลามในเวทีประชุม IMF World Bank ปี2026ใช้กลไกการเงินขับเคลื่อนไทยสู่การเป็นพันธมิตรที่ได้รับความไว้วางใจพร้อมผลักดันผู้ประกอบการ SME ในตลาดเศรษฐกิจฮาลาล
2: นายทวีลาภฤทธาภิรมย์กรรมการและผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยหรือไอแบงค์เปิดเผยว่าธนาคารได้จัดกิจกรรมคู่ขนานขึ้นในการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2026 IMF World Bank ไอแบงค์ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงการคลังให้เข้าร่วมสื่อสารบทบาทของการเงินอิสลามในเวทีโลกโดยได้ร่วมปาฐกถาพิเศษถึงทิศทางและแนวโน้มการเงินอิสลามในระดับโลกโดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากประเทศในอาเซียนทั้งมาเลเซียและอินโดนีเซียเข้าร่วมเพื่อแสดงพลังและความร่วมมือในระดับภูมิภาคผ่านแนวคิดผูกพันเศรษฐกิจจริงรับมือวิกฤตและสนับสนุนการเงินเพื่อสังคมโดยการเงินอิสลามสามารถดำเนินงานคู่ขนานไปกับการเงินกระแสหลักสนับสนุนทางการเงินที่ผูกติดกับเศรษฐกิจจริงที่มีพื้นฐานรองรับมีแนวทางรับมือความเสี่ยงสูงกับความผันผวนทางเศรษฐกิจโลกสอดรับกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนผ่านตราสารทางการเงินกรีนสุกูปซึ่งเทียบเคียงกับพันธบัตรสีเขียวในระบบการเงินทั่วไปอีกทั้งยังมีเครื่องมือด้านการเงินเชิงสังคมในการช่วยเหลือและกระจายเงินทุนไปสู่ผู้ด้อยโอกาสตามหลักศาสนาสามารถนำมาประยุกต์ใช้ร่วมกับการเงินกระแสหลักเพื่อสร้างประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวม
3: ในโลกของการเงินมันมีการเงินกระแสหลักอีกข้างนึงคือการเงินอิสลามก็ต้องตอบว่ามันเกิดคู่ขนานกันนะครับมันมีบางส่วนที่ทางการเงินอิสลามได้ถูกกำหนดโดยหลักการของศาสนาคือหลักชารีอะห์ที่ไม่พึงเข้าไปเกี่ยวข้องซึ่งมีไม่เยอะนะครับแต่ก็เรียนว่าหัวใจสำคัญของการเงินอิสลามเนี่ยเน้นการสนับสนุนทางการเงินไปกับเศรษฐกิจจริงนะครับเศรษฐกิจที่มีพื้นฐานเพราะฉะนั้นเวลามันมีปัญหาเรื่องความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจเนี่ยผลกระทบมันจะมีได้น้อยกว่าโดยหลักการเพราะฉะนั้นมันเป็นตัวที่แสดงให้เห็นในหลายวาระแล้วว่าเวลาประเทศมีปัญหานะครับไม่ว่าจะที่ไหนในโลกก็ตามเนี่ยการเงินอิสลามมักจะอยู่ในจังหวะที่พูดง่ายๆผลกระทบกับแบงก์อิสลามต่างๆเหล่านั้นไม่มาก
2: สำหรับการต่อยอดในระดับนานาชาตินั้นธนาคารมุ่งเน้นการสร้างความร่วมมือและเครือข่ายในระดับภูมิภาคเป็นอันดับแรกสอดรับกับเป้าหมายภาครัฐที่ต้องการให้ไทยเป็นพันธมิตรที่ได้รับความไว้วางใจในฐานะประเทศขนาดกลางโดยอยู่ระหว่างการหารือกับธนาคารพัฒนาอิสลามเพื่อขอรับการสนับสนุนทางเทคนิคและการพัฒนาความรู้ด้านต่างๆพร้อมย้ำถึงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฮาลาลโดยสนับสนุนผู้ประกอบการโดยเฉพาะ SMEให้เข้าถึงระบบการเงินและการขยายธุรกิจไปยังตลาดที่มีการเติบโตสูงมาริชายโยรายงาน
1: ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ประเทศไทยได้นำเสนอซอฟต์พาวเวอร์ผ่านขนมไทยสร้างความประทับใจแก่ผู้เข้าร่วมประชุมชาวต่างชาติ
4: บรรยากาศการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจเช้าวันนี้ยังคงคึกคักมีผู้แทนจากนานาประเทศทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางผู้กำหนดนโยบายเศรษฐกิจผู้บริหารองค์กรการเงินระหว่างประเทศภาคธุรกิจและสื่อมวลชนจากไทยและต่างประเทศเข้าร่วมและติดตามความเคลื่อนไหวของการประชุมอย่างต่อเนื่องซึ่งนอกจากการหารือประเด็นเศรษฐกิจโลกแล้วอีกหนึ่งสีสันของงานคือการนำเสนอเสน่ห์ของขนมไทยให้ชาวต่างชาติได้สัมผัสผ่านรถเข็นขนมไทยบริเวณหน้าห้องประชุมโซนจีซึ่งนำขนมไทยหลากหลายชนิดทั้งฝอยทองขนมสอดไส้และขนมน้ำดอกไม้มาให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลิ้มลองสร้างความสนใจให้กับผู้เข้าร่วมประชุมชาวต่างชาติที่แวะเข้ามาชิมโดยหลายคนชื่นชมจนต้องกลับมารับประทานซ้ำและเป็นการเปิดประสบการณ์พร้อมถ่ายภาพและบันทึกคลิปวิดีโอเก็บไว้สะท้อนถึงการนำเสนอประเทศไทยบนเวทีนานาชาติที่ไม่ได้มีเพียงเรื่องเศรษฐกิจและการลงทุนแต่ยังใช้ขนมไทยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมและวิถีชีวิตไทยเป็นสื่อกลางให้ผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกได้รู้จักสัมผัสอัตลักษณ์ไทยผ่านรสชาติและประสบการณ์ตรงบุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: นายกรัฐมนตรีให้การต้อนรับประธานาธิบดีแห่งสมพันธรัฐสวิตในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการกระชับความสัมพันธ์และสานต่อความร่วมมือด้านเศรษฐกิจเทคโนโลยีนวัตกรรมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับนายกีตามือแรงประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐสวิตและภริยาในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลซึ่งเป็นการเยือนประเทศไทยครั้งแรกในรอบ22ปีและตรงกับวาระครบรอบ95ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยสวิตเซอร์แลนด์โดยนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐสวิตร่วมพิธีตรวจแถวกองทหารเกียรติยศบริเวณสนามหญ้าหน้าตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลก่อนถ่ายภาพร่วมกันณบันไดโถงกลางตึกไทยคู่ฟ้าและร่วมลงนามในสมุดเยี่ยมของรัฐบาลพร้อมชมของที่ระลึกที่ทั้งสองฝ่ายมอบให้แก่กันจากนั้นนายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐสวิตหารือข้อราชการกลุ่มเล็กต่อด้วยการหารือเต็มคณะทั้งสองฝ่ายแลกเปลี่ยนมุมมองในประเด็นความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ร่วมกันอาทิการส่งเสริมการค้าและการลงทุนความตกลงการค้าเสรีไทยสมาคมการค้าเสรียุโรปความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การดำเนินการด้านสภาพภูมิอากาศตลอดจนความร่วมมือในกรอบอาเซียนและกรอบพหุภาคีภายหลังการหารือผู้นำทั้งสองประเทศร่วมกันแถลงข่าวถึงการขับเคลื่อนความร่วมมือในด้านต่างๆเพื่อขยายโอกาสทางเศรษฐกิจส่งเสริมการค้าการลงทุนรวมไปถึงความร่วมมือด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ซึ่งเป็นแนวทางสำคัญในการสร้างโอกาสให้คนไทยและเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีและภริยาเป็นสภาพงานเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่ประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐสวิตและภริยาณตึกพักดีบรินทร์ทำเนียบรัฐบาลผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: ไทยและกัมพูชาประชุมคณะกรรมการประนอมภายใต้อันคลอสนัดที่2เป็นวันแรกที่กรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์โดยมุ่งเน้นด้านข้อกฎหมายและหลักฐานที่แต่ละฝ่ายใช้กำหนดเส้นเขตแดนทางทะเล
5: นายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายในฐานะที่ปรึกษาคณะผู้แทนไทยตลอดจนผู้แทนและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการประนอมระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคริสตศักราช1982หรืออันคลอสครั้งที่2ระหว่างวันที่14ถึง18ตุลาคมณศาลประจำอนุญาโตตุลาการหรือ PCA พระราชวังสันติภาพกรุงเฮกราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ขณะที่ฝ่ายกัมพูชานำโดยนายปรากสุพลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชาโดยในวันนี้ถือเป็นการประชุมวันแรกและเป็นการประชุมแบบปิดซึ่งก่อนหน้านี้นายศิริศักดิ์พงษ์เกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะตัวแทนไทยเปิดเผยว่าการประชุมรอบนี้จะมุ่งเน้นการหารือในประเด็นทางเทคนิคและข้อกฎหมายโดยคณะกรรมการได้เปิดโอกาสให้แต่ละฝ่ายนำเสนอหลักฐานข้อกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดเส้นเขตทางทะเลซึ่งฝ่ายไทยได้เตรียมเอกสารพร้อมแล้วและจะมีการสรุปประเด็นต่างๆรวมถึงตอบข้อสักถามของคณะกรรมการประนอมโดยเฉพาะหลักการที่แต่ละฝ่ายใช้ในการกำหนดเส้นเขตแดนที่ต่างอ้างสิทธิ์ขณะที่นายศิริศักดิ์จะเดินทางมาเข้าร่วมการประชุมในวันที่17ตุลาคมนี้ปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานยืนยันการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมยังคงเดินหน้าไปตามขั้นตอนของกฎหมายส่วนกระแสข่าวการล้มการเลือกตั้งเป็นเพียงประเด็นที่มีการพูดคุยกันบนโลกออนไลน์ยังไม่มีการยื่นเรื่องร้องเรียนเข้ามาน
6: ายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยถึงกระแสวิพากษ์วิจารณ์และความพยายามยื่นตรวจสอบให้การเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมเป็นโมฆะโดยอ้างประเด็นการเมืองแทรกแซงว่าภาพรวมการเลือกตั้งที่ผ่านมามีผู้มาใช้สิทธิ์เพิ่มขึ้นอย่างมากถึงร้อยละ500ถึง600ถือเป็นสัญญาณที่ดีและผลคะแนนที่ออกมาค่อนข้างชัดเจนขณะนี้สำนักงานประกันสังคมอยู่ระหว่างกระบวนการรวบรวมคะแนนตามระเบียบซึ่งหากมีข้อผิดพลาดเล็กน้อยก็เชื่อว่าไม่มีน้ำหนักพอที่จะเปลี่ยนแปลงผลการเลือกตั้งได้สำหรับกระแสข่าวเรื่องการล้มการเลือกตั้งนั้นเป็นเพียงประเด็นที่มีการพูดคุยกันบนโลกออนไลน์ยังไม่มีการยื่นเรื่องร้องเรียนอย่างเป็นทางการเข้ามาทุกอย่างยังคงเดินหน้าไปตามขั้นตอนของกฎหมาย ส่วนประเด็นที่สำนักงานประกันสังคมจะตรวจสอบความเชื่อมโยงทางการเมืองของผู้สมัครกับพรรคการเมืองนายจุลพันธ์ชี้แจงว่าเป็นการตอบประเด็นคำถามนำของสื่อมวลชนซึ่งตามขั้นตอนปกติจะต้องมีการตรวจคุณสมบัติตามระเบียบข้อบังคับอยู่แล้วเช่นการตรวจสอบว่าไม่ได้เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือไม่ได้เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองส่วนการเป็นเพียงสมาชิกพรรคการเมืองหรือการที่นักการเมืองช่วยรณรงค์เชิญชวนให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์ไม่ได้มีข้อห้ามไว้ในระเบียบจึงสามารถทำได้และไม่ถือเป็นความผิด
7: กระบวนการนี้เนี่ยสำนักงานประกันสังคมมีหน้าที่ในการที่จะดำเนินการในการรวบรวมคะแนนรวบรวมอะไรต่างๆเนี่ยโดยไม่ให้มีข้อผิดพลาดไม่ว่าจะมีข้อผิดพลาดเล็กน้อยตรงไหนก็ตามเนี่ยไม่มีนัยยะเพียงพอที่จะเปลี่ยนเรื่องของผลการเลือกตั้งได้สองก็คือในประเด็นที่ตั้งประเด็นไว้เมื่อสักครู่เนี่ยมันเป็นประเด็นที่คุยกันในโลกออนไลน์เท่านั้นยังไม่มีกระบวนการในการเดินเรื่องเพื่อมีข้อร้องเรียนใดๆซึ่งทั้งนี้มันทุกอย่างมันอยู่ตามกระบวนการตามกฎหมายตรวจสอบได้ตามระเบียบข้อบังคับเท่านั้นเป็นสมาชิกพรรคได้ครับไม่ได้มีความผิดอะไร
6: ขณะที่สำนักงานประกันสังคมเปิดเผยขั้นตอนการดำเนินงานภายหลังการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเมื่อวันที่11ตุลาคมที่ผ่านมาโดยวันที่19ตุลาคมนี้เป็นวันสุดท้ายที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดและประจำกรุงเทพมหานครจะรายงานผลคะแนนระดับจังหวัดจากนั้นวันที่20ถึง30ตุลาคมจะมีการตรวจสอบผลคะแนนพร้อมจัดทำรายงานผลการรวมคะแนนการเลือกตั้งตามลำดับคะแนนจากมากไปน้อยเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาออกประกาศผลการรวมคะแนนการเลือกตั้งจากนั้นภายในเดือนพฤศจิกายนจะประชุมสรุปผลการรวมคะแนนและเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อพิจารณารับรองผลคะแนนและออกประกาศผลการรวมคะแนนการเลือกตั้งพร้อมประกาศบัญชีบุคคลสำรองผู้แทนฝ่ายในจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนทั้งนี้เมื่อประกาศรับรองผลการเลือกตั้งแล้วผู้สมัครรับเลือกตั้งและผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งซึ่งได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งแล้วสามารถยื่นคำคัดค้านเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งภายใน7วันนับแต่วันที่ประกาศหากไม่มีการคัดค้านสำนักงานประกันสังคมจะเสนอรายชื่อผู้ได้รับเลือกตั้งฝ่ายในจ้างและฝ่ายผู้ประกันตนจากผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดฝ่ายละ7ลำดับต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมพร้อมย้ำว่าจะดำเนินการตามขั้นตอนและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างถูกต้องโปร่งใสและตรวจสอบได้นิตยาคุณสิมรายงาน
8: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
9: ์กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนตกหนักในช่วงเย็นถึงค่ำวันนี้ขณะที่ในพื้นที่ภาคใต้เริ่มเข้าสู่ฤดูฝนตามฤดูกาลแล้วคาดว่าจะมีฝนเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนหลัง20ตุลาคมเป็นต้นไป
10: นายสุรพงษ์สารปะผู้อำนวยการกองพยากรณ์อากาศและรองโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยถึงแนวโน้มสภาพอากาศประเทศไทยในวันนี้ว่าบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนตกช่วงเย็นถึงค่ำและอาจมีฝนตกหนักในช่วงระยะเวลาสั้นๆในลักษณะฝนปลายฤดูจึงขอให้ประชาชนระมัดระวังการเดินทางสัญจรจากนั้นตั้งแต่วันที่16ถึง17ตุลาคมเป็นต้นไปฝนทางตอนบนของประเทศจะเริ่มลดลงโดยภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือสภาพอากาศจะเริ่มแห้งลงอย่างชัดเจนอย่างไรก็ตามในพื้นที่ภาคกลางกรุงเทพมหานครและภาคตะวันออกยังอาจมีฝนตกแปรปรวนสลับทุก 3-4 วันไปจนถึงช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนก่อนจะเข้าสู่ฤดูหนาวเต็มตัวโดยยืนยันว่ายังไม่มีปัจจัยก่อให้เกิดอุทกภัยขนาดใหญ่ในระยะนี
11: ้ในช่วงนี้ที่ต้องเฝ้าระวังนะครับเรื่องของสภาวะอากาศในช่วงนี้ก็พื้นที่ภาคกลางนะครับทางด้านที่ตะวันตกไม่ว่าจะเป็นทางด้านอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีแล้วก็เพชรบุรีนะครับก็ยังมีเรื่องของฝนตกหนักฝนสะสมได้นะครับเพราะนั้นก็ระวังเรื่องอย่างแรกก็คือเรื่องของน้ำป่านะครับอย่างที่สองก็คือเรื่องของพื้นที่ลุ่มที่อยู่ใกล้ทางน้ำนะครับซึ่งมีน้ำสูงอยู่แล้วยังต้องเฝ้าระวังต่อเนื่องไป นะครับเพราะสถานการณ์ฝนยังมีสะสมเข้ามาอยู่ในช่วงของสัปดาห์นี้นะครับส่วนพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับก็คงเป็นฝนตกหนักในช่วงสั้นๆในช่วงของวันที่13ถึงวันที่15นะครับก็เพิ่มความระมัดระวังในการสัญจร
10: ผู้อำนวยการกองพยากรณ์อากาศและรองโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยายังกล่าวเพิ่มเติมว่าสำหรับภาคใต้ได้เริ่มเข้าสู่ฤดูฝนต่างฤดูกาลแล้วโดยเฉพาะตั้งแต่จังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานีลงไปซึ่งจะมีฝนตกหนักบางแห่งและคาดว่าฝนจะเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนหลังวันที่20ตุลาคมเป็นต้นไปส่วนคลื่นลมในทะเลอันดามันบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงเกือบ2เมตรขอให้ชาวเรือและนักท่องเที่ยวเพิ่มความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการออกเรือในช่วงที่มีฝนฟ้าคะนองนันทภาแสนตุ้มรายงาน
9: กรมชลประทานลดการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทลงมาอยู่ในอัตรา 1,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหลังปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนเริ่มลดลง
12: นายวรพจน์เพชรนรชาติรองอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่าสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยามีแนวโน้มดีขึ้นต่อเนื่องหลังปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนเริ่มลดลงวันนี้ที่สถานี C2 อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่าน1,684 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีมีแนวโน้มลดลงกรมชลประทานจึงทยอยลดการระบายน้ำผ่านสถานี43เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทลงมาอยู่ในอัตรา 1,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายเขื่อนขณะที่เขื่อนพระราม6ในลุ่มน้ำป่าสักจังหวัดพระนครศรีอยุธยาระบายน้ำอยู่ที่478ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยแม่น้ำป่าสักไหลมารวมกับแม่น้ำเจ้าพระยาก่อนจะไหลลงสู่สถานี C29B อำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีบริเวณจุดวัดน้ำเจ้าพระยาก่อนไหลผ่านกรุงเทพมหานครปริมาณน้ำไหลผ่านเฉลี่ย 1,640 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังยังคงเร่งสูบและผลักดันน้ำออกจากชุมชนโดยได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมอีก97เครื่องตามข้อร้องขอของประชาชนในหลายพื้นที่พร้อมประสานหน่วยงานต่างๆและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากน้ำท่วมสำหรับการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบหน่วยงานต่างๆได้พิจารณาสถานการณ์น้ำในทุกพื้นที่ที่เชื่อมโยงกันเพื่อหาแนวทางเร่งระบายน้ำที่ยังท่วมขังและตกค้างอยู่ในระบบให้ลดลงโดยเร็วที่สุดทั้งการควบคุมระดับน้ำการสูบและผลักดันน้ำการเปิดทางระบายน้ำให้ไหลออกสู่ทะเลอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมประสานการทำงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำลดผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้ได้มากที่สุดทั้งนี้กรมชลประทานยังคงเดินหน้าบริหารจัดการน้ำอย่างเต็มศักยภาพและบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งการเร่งระบายน้ำท่วมขังการแก้ปัญหาน้ำเน่าเสียและการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยยืนยันจะยังคงระดมกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สถานการณ์คลี่คลายโดยเร็วที่สุดและช่วยให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติปิยาพันยางเทียนรายงาน
9: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโอนเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยแล้วกว่า 390,000 ครัวเรือนวงเงิน 3,037 ล้านบาทครอบคลุม42จังหวัดทั่วประเทศ
13: นายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าปภ.ร่วมกับธนาคารออมสินเร่งรัดขับเคลื่อนการจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยปี2569ตามมติคณะรัฐมนตรีอย่างต่อเนื่องโดยข้อมูลวันนี้เวลา 7:30 น.ธนาคารออมสินได้ทำการโอนเงินเยียวยาแล้วรวม 390,366 ครัวเรือนเป็นเงินกว่า 3,037 ล้านบาทครอบคลุมพื้นที่ประสบภัย42จังหวัดทั่วประเทศนอกจากนี้ปภ.ได้จัดส่งชุดข้อมูลผู้ประสบอุทกภัยให้แก่ธนาคารออมสินเพิ่มเติมเพื่อเตรียมดำเนินการโอนเงินเยียวยาอีกจำนวน 149,911 ครัวเรือนเป็นเงินกว่า 1,078 ล้านบาทครอบคลุมพื้นที่17จังหวัดได้แก่กำแพงเพชรฉะเชิงเทราเชียงรายเชียงใหม่ตราดนครนายกน่านปทุมธานีปราจีนบุรีพิจิตรเพชรบูรณ์สระแก้วสระบุรีสิงห์บุรีสุพรรณบุรีอุทัยธานีรวมถึงกรุงเทพมหานครเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครจะมีการโอนเงินเยียวยาให้แก่ผู้ประสบภัยจำนวน 65,778 ครัวเรือนทางนี้ธนาคารออมสินจะเริ่มทยอยโอนเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประจำตัวประชาชนสำหรับผู้ที่มีข้อมูลครบถ้วนตั้งแต่เวลา 11:00 น.เป็นต้นไปชนัญชิดาสังทองรายงาน
9: กรมปศุสัตว์เร่งฟื้นฟูสุขภาพสัตว์และเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบภัยน้ำท่วมกว่า 30,000 รายพร้อมเปิดช่องทางแจ้งขอความช่วยเหลือผ่านแอปพลิเคชัน DLD 4.0 ตลอด24ชั่วโมง
14: นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์โยธคนอธิบดีกรมปศุสัตว์กล่าวว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยและทรงมีพระเมตตาต่อประสบกนิกรและสัตว์เลี้ยงที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์อุทกภัยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมปศุสัตว์ให้การช่วยเหลือเกษตรกรและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยอย่างต่อเนื่องโดยสนับสนุนเสบียงอาหารสัตว์และเวชภัณฑ์ที่จำเป็นพร้อมดูแลสุขภาพสัตว์ในพื้นที่ประสบภัยอย่างทั่วถึงโดยศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านปศุสัตว์กรมปศุสัตว์ได้รายงานผลกระทบด้านปศุสัตว์จากสถานการณ์น้ำท่วมน้ำไหลหลากและน้ำท่วมขังมีจังหวัดได้รับผลกระทบ30จังหวัด142อำเภอเกษตรกรกว่า 30,000 รายโดยได้ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและประชาชนนับตั้งแต่เกิดอุทกภัยพร้อมสนับสนุนหญ้าอาหารสัตว์พระราชทาน 450,420 กิโลกรัมอพยพสัตว์กว่า 1,300,000 ตัวสนับสนุนชุดส่งเสริมสุขภาพสัตว์ประกอบด้วยแร่ธาตุยาปฏิชีวนะวิตามิน 118,057 ชุดรวมถึงการรักษาสัตว์และมอบถุงยังชีพสัตว์อธิบดีกรมปศุสัตว์ยังเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่เร่งสำรวจความเสียหายและบูรณาการกับหน่วยงานท้องที่ท้องถิ่นเพื่อฟื้นฟูสุขภาพสัตว์เลี้ยงและอาชีพเกษตรกรพร้อมดำเนินการเยียวยาตามระเบียบกระทรวงการคลังรวมถึงกำชับให้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรขึ้นทะเบียนหรือปรับปรุงข้อมูลการเลี้ยงสัตว์เพื่อรับความช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีและเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์ที่อาจเกิดขึ้นหลังน้ำลดเพื่อป้องกันความสูญเสียเพิ่มเติมโดยเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ประสบอุทกภัยและต้องการความช่วยเหลือจากกรมปศุสัตว์สามารถติดต่อสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกรมปศุสัตว์หมายเลขโทรศัพท์026534444ต่อ3315หรือแจ้งขอรับความช่วยเหลือผ่านแอปพลิเคชัน DLD 4.0 ได้ตลอดเวลา24ชั่วโมงชวนันท์มาลีรายงาน
9: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเผยสถานการณ์น้ำ3ลุ่มน้ำอย่างปกติกำชับเฝ้าระวังน้ำหลากในช่วงนี้ถึงเดือนพฤศจิกายนเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
0: วันนี้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยภายหลังการประชุมติดตามการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยของสำนักงานชลประทานที่17ว่าสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำสายบุรีลุ่มน้ำบางนาราและลุ่มน้ำโกลกขณะนี้ยังอยู่ในเกณฑ์ปกติแต่ยังต้องเฝ้าระวังปริมาณฝนสะสมและความเสี่ยงน้ำหลากในช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน2569ซึ่งบางพื้นที่อาจมีฝนสูงกว่าค่าเฉลี่ยปกติทั้งนี้สำนักงานชลประทานที่17ได้ติดตามระดับน้ำปริมาณฝนสะสมสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำการคาดการปริมาณน้ำท่าและระดับน้ำขึ้นน้ำลงพร้อมเตรียมความพร้อมสถานีตรวจวัดระดับน้ำและระบบแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าเพื่อให้สามารถประเมินสถานการณ์และแจ้งเตือนประชาชนได้อย่างทันท่วงทีผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบริหารจัดการน้ำอย่างรอบด้านทั้งการป้องกันและรับมืออุทกภัยควบคู่กับการเตรียมรับมือภัยแล้งพร้อมกำหนดจุดเสี่ยงเตรียมแผนสำรองและบูรณาการความช่วยเหลือประชาชนโดยให้อำเภอทั้ง13แห่งติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่อุปกรณ์และแผนช่วยเหลือประชาชนให้พร้อมปฏิบัติงานเพื่อป้องกันและลดผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนทั้งนี้จังหวัดได้ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีข้อมูลและความเข้าใจสถานการณ์ที่ถูกต้องและทำให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
9: กรมอนามัยร่วมกับกรมควบคุมโรคและหน่วยงานในจังหวัดเชียงรายลงพื้นที่อำเภอแม่สายติดตามสถานการณ์สารหนูปนเปื้อนในแม่น้ำสายเผยระบบประปาหมู่บ้านที่ใช้น้ำบาดาลเป็นแหล่งน้ำดิบ38ระบบใน3อำเภอผ่านเกณฑ์เร่งยกระดับน้ำสะอาดปลอดภัยนายแพทย์ทิติแสวงธรรมอธิบดีกรมอนามัยกล่าวว่ากรมอนามัยให้ความสำคัญกับการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภคและการป้องกันความเสี่ยงต่อสุขภาพจากการปนเปื้อนสารเคมีในสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์สารหนูในแม่น้ำสายซึ่งต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดควบคู่กับการให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ประชาชนกรมอนามัยจึงร่วมกับกรมควบคุมโรคสาธารณสุขจังหวัดเชียงรายและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงพื้นที่เทศบาลตำบลแม่สายและองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง พื่อติดตามสถานการณ์สิ่งแวดล้อมเฝ้าระวังคุณภาพน้ำและตรวจติดตามคุณภาพน้ำตั้งแต่แหล่งน้ำดิบจนถึงจุดใช้น้ำและนำผลตรวจมาวางมาตรการแก้ไขอย่างเหมาะสมพร้อมขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากหน่วยงานราชการและเลือกใช้น้ำจากแหล่งที่ผ่านการตรวจสอบเพื่อร่วมกันลดความเสี่ยงต่อสุขภาพและสร้างความมั่นใจในการเข้าถึงน้ำสะอาดอย่างยั่งยืนทั้งนี้ผลการเฝ้าระวังที่ผ่านมาพบว่าระบบประปาหมู่บ้าน38ระบบใน3อำเภอได้แก่แม่สายเชียงแสนและเวียงเชียงรุ้งซึ่งใช้น้ำบาดาลเป็นแหล่งน้ำดิบมีผลตรวจสารหนูผ่านเกณฑ์มาตรฐานทั้งหมดอย่างไรก็ตามผลตรวจดังกล่าวครอบคลุมเฉพาะระบบที่ได้รับการตรวจสอบจึงยังจำเป็นต้องเฝ้าระวังแหล่งน้ำอื่นๆอย่างต่อเนื่องโดยการลงพื้นที่ครั้งนี้ยังเน้นให้ความรู้ประชาชนว่าการตรวจพบสารหนูในแม่น้ำสายไม่ได้หมายความว่าน้ำประปาทุกระบบจะมีสารหนูเกินมาตรฐานโดยควรเลือกใช้น้ำดื่มและน้ำประกอบอาหารจากแหล่งที่มีผลตรวจยืนยันคุณภาพและหลีกเลี่ยงการใช้น้ำจากแม่น้ำสายโดยตรงตามประกาศเตือนของจังหวัดนอกจากนี้กรมอนามัยได้ตรวจคุณภาพน้ำด้วยชุดทดสอบภาคสนามพร้อมเก็บตัวอย่างส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการทั้งด้านสารหนูและการปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรียควบคู่กับการสนับสนุนระบบประปาหมู่บ้านตามแนวทาง 3C ได้แก่เคลียร์การจัดการระบบประปาให้สะอาดตามหลักวิชาการคลีนการผลิตน้ำให้ได้มาตรฐานคุณภาพและคอรีนการควบคุมคอรีนอิสระคงเหลือเพื่อป้องกันการปนเปื้อนเชื้อโรคอีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
15: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
1: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลเปิดเผยระหว่างการให้สัมภาษณ์กับสถานีวิทยุของกองทัพอิสราเอลเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าไม่เห็นด้วยกับการที่อิสราเอลจะชิงโจมตีอิหร่านก่อนการเลือกตั้งทั่วไปของอิสราเอลในวันที่27ตุลาคมนี้หลังคู่แข่งทางการเมืองกล่าวหาว่าเขาพยายามสร้างสถานการณ์การเผชิญหน้าทางทหารก่อนการเลือกตั้งทั่วไปที่กำลังจะเกิดขึ้นอย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูยืนยันว่าอิสราเอลพร้อมตอบโต้อย่างรุนแรงหากอิหร่านและกลุ่มติดอาวุธที่อิหร่านให้การสนับสนุนเปิดฉากโจมตีอิสราเอลซึ่งในเวลานี้มีรายงานว่ากลุ่มติดอาวุธที่เป็นพันธมิตรของอิหร่านกำลังวางแผนโจมตีอิสราเอลก่อนการเลือกตั้งทั่วไปกระทรวงการต่างประเทศเดนมาร์กออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าหากสหรัฐต้องการที่จะสำรวจทรัพยากรธรรมชาติบนเกาะกรีนแลนด์ดินแดนกึ่งปกครองตนเองของเดนมาร์กจะต้องดำเนินการภายใต้กรอบกฎหมายของเดนมาร์กและกรีนแลนด์เท่านั้นพร้อมย้ำว่าข้อตกลง3ฝ่ายที่เห็นชอบร่วมกันเมื่อเดือนที่แล้วที่ให้สหรัฐเพิ่มกำลังทหารบนเกาะกรีนแลนด์ไม่ได้มอบสิทธิพิเศษใดๆให้กับนักลงทุนจากสหรัฐที่เหนือกว่านักลงทุนจากสมาชิกองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโตและสหภาพยุโรปในการเข้าถึงแหล่งทรัพยากรธรรมชาติของเกาะกรีนแลนด์ถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวว่าการสำรวจน้ำมันก๊าซธรรมชาติและแร่ธาตุมหาศาลในเกาะกรีนแลนด์กำลังจะเริ่มขึ้นในเร็ววันนี้พร้อมกล่าวยกย่องถึงผลประโยชน์ของสหรัฐจากการลงนามข้อตกลงด้านความมั่นคงกับเดนมาร์กและกรีนแลนด์เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาทางการยูเครนเปิดเผยว่า SpaceX บริษัทด้านการขนส่งทางอวกาศเทคโนโลยีการสื่อสารและปัญญาประดิษฐ์สัญชาติอเมริกันของนายอีลอนมัสก์มหาเศรษฐีระดับโลกจำกัดการให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านเครือข่ายดาวเทียมวงโคจรต่ำ Starlink ในยูเครนเมื่อวันพุธที่ผ่านมาจนส่งผลกระทบต่อภารกิจโจมตีและป้องกันภัยทางอากาศด้วยอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนของยูเครนด้านประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนกล่าวว่าการจำกัดการใช้บริการระบบ Starlink สำหรับกองทัพยูเครนถือเป็นความผิดพลาดครั้งใหญ่และจะนำมาซึ่งการสูญเสียของประชาชนจำนวนมาก ขณะที่นายอีลอนมัสก์อ้างว่าระบบ Starlink อยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐบาลสหรัฐดังนั้นข้อจำกัดการใช้งานหรือการควบคุมความเร็วของระบบ Starlink จะถูกกำหนดโดยกองทัพสหรัฐและท้ายที่สุดจะขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของประธานาธิบดีสหรัฐสำนักข่าว AFP รายงานว่านางคลอเดียชัยบามประธานาธิบดีของเม็กซิโกสั่งการให้บริษัทเทคโนโลยีอาทิ Meta TikTok X และ Microsoft ดำเนินการลบเนื้อหาที่เป็นการส่งเสริมให้เกิดความรุนแรงในสถานศึกษารวมถึงการล่วงละเมิดการฆ่าตัวตายการกลั่นแกล้งทางไซเบอร์และเนื้อหาที่แสดงความเกลียดชังในบัญชีผู้ใช้งานของเยาวชนออกจากแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียโดยกำหนดระยะเวลา1เดือนหากไม่ปฏิบัติตามจะถูกลงโทษทั้งนี้เม็กซิโกเผชิญเหตุการณ์ความรุนแรงในโรงเรียนหลายครั้งนับตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาโดยเมื่อวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาเกิดเหตุชายวัย18ปีจำนวน2คนใช้อาวุธมีดโจมตีในโรงเรียนแห่งหนึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต1รายและบาดเจ็บ4รายซึ่งเหตุการณ์ความรุนแรงในโรงเรียนถือเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นไม่บ่อยนักในเม็กซิโกต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
16: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750รายการเดนมาร์กโอเพ่น2026ในรอบแรกหญิงเดี่ยวหมิวพรปวีช่อชูวงมืออันดับ9ของโลกเอาชนะเดวิกาสิหักมือ35ของโลกจากอินเดีย2-0เกม21-13และ21-14ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับริโกกุนจิมือ21ของโลกจากญี่ปุ่นในวันนี้ส่วนหญิงเดี่ยวอีกคู่เมซ้ายสุพนิดาเกตทองมือ26ของโลกแพ้ให้กับปูตรีกุสุมาวาดานีมือ6ของโลกจากอินโดนีเซีย0-2เกม16-21และ13-21ตกรอบไปอย่างน่าเสียดายด้านชายเดี่ยวพนิชพลธีระรัศกุลมือ18ของโลกโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมตบเอาชนะนัดเหงียนมือ25ของโลกจากไอร์แลนด์2-1เกม19-21 21-17และ21-16ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปเจองานยากอย่างคริสโตโปปอฟมือ3ของโลกจากฝรั่งเศสในวันนี้ขณะที่ชายคู่พีรัชชัยสุขพันธ์กับภคพลธีระรัศกุลคู่มือ33ของโลกเอาชนะลีเจ๋อฮุยกับหยางโปซวนคู่มือ16ของโลกจากไชนีสไทเป2-1เกม12-21 21-16 และ21-14ผ่านเข้าสู่รอบ2ได้เช่นเดียวกันโดยจะไปพบกับเหอจีติงกับเหรินเซียงหยูคู่มือ37ของโลกจากจีนในวันนี้ศึกฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบลีกสเตทนัดที่2ลิเวอร์พูลทีมดังจากพรีเมียร์ลีกอังกฤษกลับมาคืนฟอร์มเก่งอีกครั้งบุกไปถล่มเอาชนะลาสลินจากออสเตรียถึงถิ่น6-3มี6คะแนนเต็มจาก2นัดอยู่ที่5ส่วนลินแพ้รวด2นัดยังไม่มีแต้มรั้งอันดับ32ส่วนผลคู่อื่นที่น่าสนใจโรม่าแพ้เรอัลมาดริด3-4แมนเชสเตอร์ซิตี้แพ้ปารีสแซงต์แชร์แมง2-4แอสตันวิลล่าถล่มเฟเนบาเช่6-0และโบโลกริมชนะดอร์ทมุนด์1-0การแข่งขันฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีกอีลิตรอบลีกสเตทนัดที่2สิงห์เจ้าท่าการท่าเรือ FC ยังหาชนะนัดแรกในบอลถ้วยเอเชียไม่เจอบุกไปแพ้คาชิวาเรโซยับเยิน1-5ทำให้ท่าเรือแข่ง2นัดยังไม่มีแต้มรั้งรองบ้วยของตารางคะแนนทำให้ผลงานสโมสรไทยใน AFC Champions League Elite 3ทีมผ่าน2นัดยังไม่มีทีมใดชนะเลยบุรีรัมย์ยูไนเต็ดมี1แต้มจากการเสมอ1แพ้1และราชบุรี FC กับการท่าเรือแพ้รวด2นัดไม่มีแต้มงานแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอล AFC Champions League 2รอบแบ่งกลุ่มF นัดที่2ระหว่าง BG ปทุมยูไนเต็ดตัวแทนจากไทยพบแอดดิเลดยูไนเต็ดตัวแทนจากออสเตรเลียโดยการแถลงข่าวครั้งนี้นำโดยวลาดิเมียร์บูโยวิชหัวหน้าผู้ฝึกสอนและลูคัสอันเดอร์เซนกองกลางของทีมร่วมแถลงข่าวโดยบูโยวิชกล่าวว่าทีมได้ใช้ช่วงพักเบรกตามปฏิทิน FIFA Day ในการพัฒนาศักยภาพของทีมปรับปรุงข้อบกพร่องและแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นโดยตั้งเป้าหมายที่จะทำผลงานให้เป็นที่น่าพอใจในการแข่งขันนัดนี้แม้การเจอกับแอดดิเลดจะเป็นงานที่ยากแต่การได้เล่นในบ้านต่อหน้าแฟนบอลก็จะพยายามทำผลงานให้ดีที่สุดและคว้า3แต้มให้ได้สำหรับการแข่งขันฟุตบอล AFC Champions League 2รอบแบ่งกลุ่มF นัดที่2ระหว่าง BG ปทุมยูไนเต็ดพบแอดดิเลดยูไนเต็ดจะมีขึ้นในวันนี้ที่สนาม True BG Stadium เวลา 19:15 น.ถ่ายทอดสดทาง YouTube BG Sport นายมงคลวิมลรัตน์อธิบดีกรมพลศึกษามอบโอวาทกับคณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ก่อนการเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลชิงชนะเลิศนักเรียนโลกระหว่างวันที่17ถึง26ตุลาคมนี้ณเมืองซูโจสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยทัพนักเตะไทยชุดนี้มีจำนวน20คนโดยมีโค้ชต้นสุกฤตโยธีเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนสำหรับผลงานของทีมฟุตบอลนักเรียนไทยครั้งที่ผ่านมาจบด้วยอันดับ21จากทั้งหมด36ทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันโดยครั้งนี้ทีมนักเรียนไทยอยู่สาย A ร่วมกับบราซิลเบนินและเฮติซึ่งทีมนักเรียนไทยเก็บตัวมาเป็นเวลา1เดือนและลงทีมอุ่นเครื่องไปทั้งหมด6นัดคาดว่าจะสร้างผลงานทำอันดับให้ดีกว่าครั้งที่ผ่านมาความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬาพาราทีมชาติไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026ระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคมที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นซึ่งเจ้าภาพจัดการแข่งขันทั้งหมด18ชนิดกีฬาชิง492เหรียญทองทัพไทย265คนเข้าร่วมครบทุกชนิดกีฬาในส่วนของพิธีเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการจะมีขึ้นในวันที่18ตุลาคมนี้ที่สนามกีฬาปาโลมามิสุโฮโดยทัพไทยเลือกให้จักรินดัมบุนีนักกรีฑาพาราทีมชาติไทยผู้พิการทางสายตาคลาส T13 เจ้าของ2เหรียญทองในมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่4ที่เมืองหางโจสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นผู้ถือธงชาติไทยนำขบวนนักกีฬาไทยเข้าสู่สนามโดยจักรินดัมมุนีกล่าวว่าเป็นเกียรติที่ได้รับหน้าที่ถือธงชาติไทยส่วนในการแข่งขันจะลงสนาม2รายการเป็นการป้องกันแชมป์วิ่ง100เมตรและ400เมตรชายคลาส T13 ขณะที่การกีฬาแห่งประเทศไทยได้เปิดให้บริการศูนย์อำนวยการและศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาหรือศูนย์ไทเฮ้าที่เมืองนาโกย่าเพื่อให้บริการนักกีฬาในด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและโภชนาการอย่างเต็มที่โดยมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ทัพนักกีฬาไทยวางเป้าหมายไว้ไม่น้อยกว่าครั้งที่แล้วที่ทำไว้27เหรียญทองสมาคมกีฬาพิคเกิลบอลจัดการแข่งขันพิคเกิลบอลไทยแลนด์แกรนด์โอเพ่น2026ที่เซ็นทรัลเวิลด์พลัสชั้น7ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์มีนักกีฬาจากหลายประเทศเข้าร่วมการแข่งขันรวมกว่า500คนชิงเงินรางวัลรวมกว่า 500,000 บาทนายทยาทิพย์สุวรรณนายกสมาคมกีฬาพิคเกิลบอลกล่าวว่าการแข่งขันครั้งนี้มุ่งส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักกีฬาไทยเปิดโอกาสให้นักกีฬาทั้งชาวไทยและต่างชาติได้แข่งขันตามมาตรฐานสากลพร้อมขยายฐานผู้เล่นให้ครอบคลุมทุกเพศทุกวัยและผลักดันกีฬาพิคเกิลบอลไทยสู่การแข่งขันระดับภูมิภาคในอนาคตสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยร่วมกับบริษัท KFU จำกัดผู้นำเข้าแบรนด์คิสปี้ครีมเตรียมจัดการแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติ ITF Junior World Tennis Tour J60 โดยมีการต้อนรับทัพนักหวดทั้งชายและหญิงอายุระหว่าง 13-18 ปีจากหลากหลายประเทศร่วมประชันฝีมือระหว่างวันที่17ถึง31ตุลาคมที่ ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีปุริพัฒน์สอนการรายงาน
17: ประสบการณ์ออเคสตราที่มากกว่าเสียงดนตรีในคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติดังแสงอรุณรุ่งรำไพพรรณีคัตติยะนารีศรีสยามสัมผัสเรื่องราวสำคัญทุกช่วงพระชนชีพผ่านบทเพลงเรียบเรียงใหม่โดยวงดุริยางค์ฟิลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทยพร้อมการแสดงและภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ที่หาชมยาก31ตุลาคมนี้ณมหิดลสิทธาคารจองบัตรที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ร่วมสืบสานพระราชปณิธานให้ส่องสว่างตราบนานเท่านาน
18: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
9: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือด้านตะวันตกของภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมที่อาจจะเกิดขึ้นในบางพื้นที่ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่ม ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนปกคลุมภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและทะเลจีนใต้ส่งผลให้มีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมประเทศไทยและอ่าวไทยสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและสตูลลมตะวันออกความเร็ว15ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 10:07 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร70ซมและเวลา 19:44 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตร1ซมน้ำลงเต็มที่เวลา 4:41 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง51เซนติเมตรและเวลา 15:40 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร43เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:11 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 17:59
1: ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ Fix Station 7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022639600-99ต่อ1150มูลนิธิสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาชัยนาทนเรนทรขอเชิญบุคลากรหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและนิสิตนักศึกษาเสนอโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับด้านการแพทย์และด้านสาธารณสุขเพื่อขอรับทุนวิจัยประจำปี2570ผู้สนใจส่งเอกสารการขอรับทุนได้ที่สำนักงานสถาบันพระบรมราชชนกอาคาร4ชั้น6สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขตำบลตลาดขวัญอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรี11000ตั้งแต่บัดนี้ถึง31ตุลาคมนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086366-9314และ089444-3201สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือสำนักงานปปส.รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน5อัตรา จ้าพนักงานการข่าวปฏิบัติงาน8อัตราเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน5อัตราวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่กพ.รับรองในทุกสาขาวิชาและตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน1อัตราวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกับที่กพ.รับรองในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคมหรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผู้สนใจสมัครทางเว็บไซต์ที่ oncb.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง19ตุลาคมนี้กรมทางหลวงรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการกลุ่มงานเทคนิคทั่วไปตำแหน่งพนักงานโยธา70ตำแหน่งปฏิบัติงานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคอัตราเงินเดือน 16,700 บาทคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งผู้สมัครต้องมีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือปวส.หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาโยธาสาขาวิชาสำรวจหรือสาขาวิชาการก่อสร้างผู้สนใจสมัครได้ที่เว็บไซต์ doh.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่19ถึง26ตุลาคมนี้ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานขอเชิญชวนร่วมเสนอชื่อสตรีทำงานเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นสตรีทำงานดีเด่นเนื่องในวันสตรีสากลประจำปี2570ภายใต้แนวคิด The Power of Women Transforming Thailand ในระดับจังหวัดและระดับประเทศจะส่งแบบเสนอชื่อพร้อมผลงานได้ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัดหรือสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่1ถึง10ตามพื้นที่ที่เป็นที่ตั้งของสถานที่ทำงานของผู้ได้รับการเสนอชื่อเปิดรับการเสนอชื่อตั้งแต่บัดนี้ถึง12พฤศจิกายนนี้ดูรายละเอียดการสมัครและดาวน์โหลดแบบเสนอชื่อได้ที่ shortur.asia/lahsg สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานแรงงานหญิงเด็กและเครือข่ายการคุ้มครองแรงงานกองคุ้มครองแรงงานหมายเลขโทรศัพท์02-660-2052หรือที่สายด่วน1506-3ในวันและเวลาราชการต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
9: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่อง2ก่อน5หลังวันล้างมือโลกท่านผู้ฟังครับวันล้างมือโลกตรงกับวันที่15ตุลาคมของทุกปีจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในปีคริสตศักราช2008ณเมืองสตอกโฮล์มประเทศสวีเดนโดยสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติหรือ UN พร้อมกันนี้ได้มีการกำหนดให้เป็นปีสากลแห่งการรักษาอนามัยด้วยเพื่อกระตุ้นเตือนให้ประชาคมโลกเห็นถึงความสำคัญของการล้างมือด้วยสบู่ว่าจะช่วยป้องกันโรคภัยไข้เจ็บได้รวมถึงต้องการสร้างวัฒนธรรมการล้างมือให้สะอาดถูกสุขอนามัยขึ้นทั่วโลกการล้างมืออย่างถูกวิธีด้วยน้ำและสบู่สามารถใช้หลัก2ก่อน5หลัง7ขั้นตอนได้ดังนี้2ก่อนได้แก่ก่อนรับประทานอาหารและก่อนเตรียมปรุงอาหาร5หลังได้แก่หลังเข้าห้องน้ำหลังไอหรือจามหลังสัมผัสหรือเล่นกับสัตว์เลี้ยงหลังสัมผัสสิ่งสกปรกหรือหลังทิ้งขยะและหลังกลับมาจากนอกบ้านหรือหลังเยี่ยมผู้ป่วยในสถานพยาบาลการล้างมือสำคัญอย่างมากสามารถป้องกันการติดเชื้อเชื้อโรคต่างๆเช่นแบคทีเรียไวรัสและเชื้อราอาศัยอยู่บนมือและสามารถแพร่กระจายไปสู่ร่างกายผ่านการสัมผัสตาจมูกหรือปากการล้างมือจะช่วยกำจัดเชื้อโรคเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อมีเชื้อโรคติดอยู่ที่มือการสัมผัสกับคนอื่นหรือวัตถุต่างๆจะทำให้เชื้อโรคแพร่กระจายไปสู่ผู้อื่นได้การล้างมือจึงเป็นการช่วยป้องกันไม่ให้โรคระบาดแพร่กระจายการล้างมือเป็นประจำจะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคติดต่อทางเดินหายใจโรคท้องเสียและโรคผิวหนังต่างๆและช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันการล้างมือเป็นการฝึกให้ร่างกายคุ้นเคยกับเชื้อโรคในปริมาณที่น้อยทำให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันได้ดีขึ้นสำหรับเคล็ดลับมือสะอาดปราศจากเชื้อโรคก่อนล้างมือควรถอดแหวนสร้อยข้อมือหรือนาฬิกาออกใช้น้ำและสบู่หรือแอลกอฮอล์ล้างมือเป็นเวลา40ถึง60วินาทีและปฏิบัติตาม7ขั้นตอนล้างมือที่ถูกวิธีคือล้างฝ่ามือด้านหน้าฝ่ อกหลังมือและง่ามนิ้วด้านหลังฟอกง่ามนิ้วมือบริเวณตรงกลางฟอกนิ้วและข้อนิ้วมือด้านหลังฟอกรอบนิ้วหัวแม่มือฟอกปลายนิ้วและเส้นลายฝ่ามือฟอกรอบข้อมือและเช็ดมือด้วยผ้าสะอาดท่านผู้ฟังครับจะเห็นได้ว่าการล้างมืออย่างถูกวิธีเป็นมาตรการป้องกันที่มีประสิทธิภาพสูงนอกจากช่วยลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคและลดโอกาสการเจ็บป่วยจากโรคต่างๆแล้วยังสามารถช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดเชื้อด้วยครับจบบทความประจำวันเรื่อง2ก่อน5หลังวันล้างมือโลกเรียบเรียงและนำเสนอโดยยุทธพรบานเย็นท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.thหรือติดต่อได้ที่ศูนย์กระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
19: ระวังนะลูก
20: ค่อยๆวิ่งนะลูก
19: อย่าปีนสูงนะ
20: เดี๋ยวล้มนะลูก
21: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
22: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
23: ร่วมรำลึกถึงคุณงามความดีและเชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคมในงานวันหม่อมงามจิตรบุรชัดบุคคลสำคัญของโลกรางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรมครั้งที่38ประจำปี2569 18ตุลาคมนี้ณหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ติดตามรับฟังได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 891กิโลเฮิรตซ์ตั้งแต่เวลา 11:00 นาฬิกาเป็นต้นไป
1: ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตราบใดที่ยังมิได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปร่างและไม่มีผลแม้แต่การจะวางโครงการหรือวางแผนงานก็ต้องลงมือขีดเขียนหาไม่ก็มีแต่ความว่างเปล่าพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวยุทธพรบรรเย็นและพฤทธิ์แก้วพิบูล

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังรายการเส้นทางสุขภาวะรายการที่จะนำคุณสู่หนทางชีวิตที่เป็นสุขพร้อมมีสุขภาพที่ดี

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รักต้อนรับเข้าสู่รายการ Healthy Together ที่ FM 93.5 MHz Art and Culture Radio สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสุขภาพดีไปด้วยกันกับดีเจเจี๊ยบรัชนีนะคะ13:00 น.ถึง14:00 น.วันจันทร์ถึงวันศุกร์พอข่าวเที่ยงจบเราก็มาพบกันที่นี่ชั่วโมงนี้ลิงก์สัญญาณไปที่ FM 95.5 MHz ด้วยเราเริ่มกันด้วยงานเพลงที่ดีต่อใจนะคะดีต่อใจกับงานของไมเคิลโบตันชื่อเพลง A Love So Beautiful นะคะอีกเพลงหนึ่งซึ่งนำมาเริ่มรายการก็คือเพลงของกูริโออิเกเซียส I Want To Know What Love Is นะคะซึ่งอยู่ในอัลบั้ม Romantic Classicไพเราะทั้งสองเพลงเลยขอบคุณสำหรับการทักทายกันนะคะสื่อสารกันในช่องทางเดิมค่ะที่ LINE 935AD หรือจะเป็น SMS 4689935รวมทั้งทางหน้าเพจ Facebook รายการ Afternoon Delight ก็ได้นะคะก็ได้ทุกช่องทางละค่ะขอบคุณที่ทักทายกันนะคะวันนี้ก็มีเรื่องราวต่างๆนะคะคุณผู้ฟังทักเข้ามาทั้งรายงานสภาพอากาศทั้งเรื่องอาหารการกินรวมทั้งเรื่องอื่นๆด้วยซึ่งวันนี้เนี่ยตรงกับวันล้างมือโลกก็มีคนส่งมาให้ได้ดูนะคะเกี่ยวกับเรื่องวันสำคัญวันนี้วันล้างมือโลกเมื่อสักครู่ถ้าใครฟังในช่วงข่าวภาคเที่ยงของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็จะมีบทความเกี่ยวกับเรื่องวันล้างมือโลกเนี่ยนะคะอาจจะตรงกับวันที่15ตุลาคมของทุกปีค่ะโดยปีนี้ก็จะมีการดำเนินกิจกรรมภายใต้คำขวัญ20วินาทีเพื่อภารกิจมือสะอาดมือจะสะอาดนั้นก็ไม่ต้องอะไรมากเลยนะคะเขาบอกว่าแค่ล้างมือด้วยน้ำกับสบู่แค่นั้นเองนะคะมือก็จะสะอาดแล้วแต่ว่าควรที่จะล้างบ่อยๆแล้วก็ล้างให้ถูกวิธีการนะคะเขาจะมีขั้นตอนที่กำหนดไว้20นาทีเป็นอย่างน้อยเนี่ยกับ7ขั้นตอนด้วยกันก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะคะเราก็มาเน้นย้ำกันเพื่อที่จะได้มือสะอาดแล้วก็ปราศจากการติดเชื้อลดการแพร่กระจายของโรคติดต่อก็หันมาล้างมือกันนะคะส่วนใหญ่เราจะเห็นพวกบุคลากรในวงการแพทย์นะคะเราจะเห็นหมอเนี่ยล้างมือบ่อยมากเลยสังเกตดูสิคะเวลาที่เราไปพบหมอเนี่ยจะล้างมือบ่อยแล้วก็ล้างด้วยสบู่นะคะแล้วก็แอบสังเกตเหมือนกันอ๋อก็ต้องมีสเต็ปมีวิธีการล้างไม่ใช่แค่สักแต่ว่าล้างนะคะก็เป็นเรื่องที่ดีค่ะเชิญชวนโดยเฉพาะอย่างยิ่งอ๋อเขามีหลักการจำ2ก่อน5หลังคือการล้างมือเป็นประจำเนี่ยจะช่วยตัดวงจรโรคทางเดินอาหารและทางเดินหายใจโดยควรล้างมือในช่วงเวลาสำคัญ2ก่อนก็คือก่อนเตรียมหรือปรุงอาหารแล้วก็ก่อนรับประทานอาหารส่วน5หลังนะคะก็จะเป็นหลังจากเข้าห้องน้ำห้องส้วมนะคะหลังหยิบจับสิ่งสกปรกหลังเยี่ยมผู้ป่วยหลังสัมผัสหรือเล่นกับสัตว์เลี้ยงแล้วก็
หลังกลับมาจากนอกบ้านอันนี้คือหลักการ2ก่อน5หลังที่ควรจะจำที่ควรจะจำขอบคุณสำหรับข้อมูลที่ได้แบ่งปันส่งมาให้ดีเจทางไลน์ 935AD

Love is love สั้นๆ นะคะเข้าใจง่ายรักแบบไม่มีเงื่อนไขคือสรุปว่ารักก็คือรักนั่นแหละนะคุณฟังคงเคยได้ยินเพลงดวงใจใช่ไหมคะดวงใจเพลงไทยเรานี่แหละเพลงเก่าที่เขาบอกว่าดวงใจทุกคนมีสิทธิ์จะรักกันได้เนี่ยใช่เลยใช่เลยนะคะเข้ากับเพลงนี้เลยงานของ Culture Club กับ Love is Love มาตามหลัง Linda Ronstadt Love is Eros เพลงนี้เขาเปรียบว่าความรักเหมือนดอกกุหลาบนะคะคือดอกกุหลาบความรักเนี่ยมันใช้กุหลาบมาเป็นสิ่งแทนได้แล้วดอกกุหลาบเนี่ยเราเคยคุยกันส่วนใหญ่ก็จะคุยกันในช่วงวันวาเลนไทน์ใช่ไหมคะว่าดอกกุหลาบเขาจะแทนความรักโดยการนับดอกกี่ดอกหมายถึงอะไรยังไงเนี่ยเราก็เคยนำมาคุยกันขอบคุณที่บอกว่าชอบทั้งลินดาและบอยจอร์จนะคะขอบคุณอาหารที่ส่งมาให้ด้วยได้รับแล้วนะคะได้รับทางนี้ทางลาย 935AD แถวๆซอยรังน้ำนี่เขามีก๋วยเตี๋ยวราดหน้านะเส้นหมี่ราดหน้าหมูเลือกได้เฉพาะก้านผักคะน้าโอ้ก็มาแต่ก้านเลยเนี่ยส่งภาพมาให้ได้ดูน่าทานเพราะว่าดีเจก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบก๋วยเตี๋ยวราดหน้าเหมือนกันผัดซีอิ๊วก็ชอบแล้วจะบอกว่าเออมันก็ชอบไปทุกอย่างอะนะขอให้ไม่หวานไม่เค็มจัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะชอบหมดแหละชอบหมดแหละขอบคุณอีกเมนูหนึ่งกระเพาะปลาเจมีแปะกล้วยแล้วก็มีเกากี้ด้วยเนาะน่าทานน่าทานกาแฟกาแฟมาหมดมีคนบอกว่าเพลงดวงใจนี่ขับร้องโดยคุณสวรีประกาพันจากภาพยนตร์เรื่องโอ้ข้อมูลลึกนะเชิงลึกเพชรตัดเพชรประมาณนี้นะถ้าจำไม่ผิดขอบคุณมากๆค่ะแล้วก็คนป่วยบอกว่าตอนนี้อาการดีขึ้น 80% คิดว่าอีก 2-3 วันก็คงดีหมอนัดไป follow up จันทร์หน้าผลจากการป่วยทำให้หุ่นดีขึ้นใช่ไหมคะน้ำหนักลดไป1โลกว่าพูดถึงเรื่องเจเนี่ยกินเจนี่ก็เริ่มกินกันมาตั้งแต่วันที่10ใช่ไหมคะ10ถึง18เนี่ยเป็นวันกินเจนะคะเทศกาลกินเจ9วันด้วยกันโดยจะมีการล้างท้องในวันที่9ก่อนที่จะเข้าสู่วันกินเจคือ10ถึง18ล้างท้องวันที่9ตุลาล้างท้องเพื่อที่จะให้ร่างกายและระบบย่อยและระบบย่อยอาหารค่อยๆปรับตัวขึ้นในการลดเนื้อสัตว์เพราะว่าเราคุ้นชินกับการที่ต้องมีเนื้อสัตว์แทบทุกมื้อทีนี้พอเราจะไม่กินเนื้อสัตว์เนี่ยมันก็จะต้องมีการล้างท้องในการล้างท้องก็ถือได้ว่าเป็นวันแรกแหละก่อนเข้าสู่เทศกาลกินเจเขาเรียกถือศีลกินเจนะก็จะตรงกับวันขึ้น1ถึง9ค่ำตามปฏิทินจีนทีนี้การกินเจเมื่อสักครู่มีส่งมาให้เมนูหนึ่งคือเมนูกระเพาะปลาเจใช่ไหมคะแล้วคุณผู้ฟังท่านอื่นล่ะคะมีใครที่ถือศีลกินเจกันบ้างทานอะไรกันบ้างคะเพราะว่าเขามีการห้ามนะการห้ามการงดอาหารเพราะว่าหลักปฏิบัติก็จะมีการห้ามจะมีการงด
แต่ว่าอาจจะแตกต่างกันตามความเคร่งครัดแล้วก็ธรรมเนียมของแต่ละศาลเจ้าแต่โดยทั่วไปเนี่ยวัตถุดิบก็จะมีเนื้อสัตว์ทุกชนิดใช่ไหมคะงดนะอันนี้งดต้องงดเนื้อสัตว์ทุกชนิดรวมถึงอาหารทะเลไข่นมและผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์อันนี้ก็ต้องงดน้ำปลาซอสหอยนางรมแล้วก็เครื่องปรุงที่มีส่วนประกอบจากสัตว์อันนี้ก็ไม่ได้นะคะไขมันหรือน้ำมันที่มาจากสัตว์ผักกลิ่นฉุนตามข้อปฏิบัติของการกินเจอย่างเช่นกระเทียมหัวหอมกุยช่ายหลักเกี่ยวหลักเกี่ยวเป็นยังไงแล้วก็ใบยาสูบหลักเกี่ยวนี่ไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่เครื่องดื่มแอลกอฮอล์นี่ก็ห้ามค่ะต้องห้ามรวมทั้งของมึนเมานะคะอาหารที่ใช้ภาชนะหรืออุปกรณ์ร่วมกับอาหารประเภทเนื้อสัตว์อันนี้ก็ไม่ได้คือบางคนเนี่ยก็จะเคร่งครัดมากเลยก็จะเป็นที่ต้องห้ามแต่ไม่เคร่งก็พออนุโลมละมั้งนะคะกับภาชนะหรืออุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันแต่ก็ต้องล้างทำความสะอาดใช่ไหมคะก่อนเลือกซื้ออาหารสำเร็จรูปควรที่จะต้องอ่านฉลากส่วนประกอบเนื่องจากอาหารบางชนิดอาจดูเหมือนไม่มีเนื้อสัตว์นะคะแต่มีพวกนมไข่เจลาตินน้ำปลาหรือว่าสารปรุงรสจากเนื้อสัตว์ผสมอยู่เพราะฉะนั้นต้องอ่านนะคะหากซื้ออาหารจากร้านค้าสามารถสังเกตธงสีเหลืองและอักษรที่พิมพ์ลงไปว่าสระเอจอจานก็คือเจที่เป็นสีแดงประกอบได้เพราะฉะนั้นก็สังเกตไม่ยากนะคะไม่ยากส่วนเรื่องอื่นคุณผู้ฟังวันนี้เนี่ยเราเลยมาถึงวันกินเจแล้วก็เข้าไปวันที่เท่าไหร่แล้วล่ะคะวันนี้วันที่15นะวันนี้วันที่15เรา15ตุลาคมเรากินเจกันมาตั้งแต่วันที่10 11 12 13 14วันนี้วันที่6ละที่กินเจอันนี้ท่านนี้บอกว่ากินเจครับแต่แค่ไม่กินเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์เท่านั้นอ๋ออันนี้ก็แบบไม่เคร่งวันที่กินก็เหมือนกันค่ะบางคนก็ไม่สามารถที่จะกินได้ครบ9วันอันนี้ก็อาจจะเลือกเป็นวันก่อนกับวันสุดท้ายหรือจะเป็นบางวันก็ได้นะคะคือบางคนไม่สะดวกเนี่ยก็ไม่เคร่งอ๋อนี่อะไรคะเนี่ยเหมือนขนมถังแตกเลยอะที่ส่งมาเนี่ยใช่หรือเปล่าคะใช่ขนมถังแตกก็แบบมีงาเป็นแป้งเหมือนแป้งทอดอะนะมีงาโรยลงไปน้ำตาลด้วยใช่ไหมขนมน่าจะเป็นขนมถังแตกนะ ส่งมาให้ดูบางทีขนมถังแตกอะแต่ก็มีราคานะคะมีราคาไม่ได้ไม่มีราคาก็ใครกินเจกินอะไรก็ส่งกันมาบ้างนะคะเราจะได้เป็นตัวเลือกเพราะว่าส่วนใหญ่ที่เห็นมันก็จะเป็นพวกหมี่นะพวกหมี่แล้วก็ผัดผักใช่ไหมคะรวมถึงพวกเต้าหู้ต่างๆที่เขาทำมาในรูปแบบนั้นรูปแบบนี้อะไรเงี้ยอ๋อกะหล่อจีอันนี้เจอร่อยเนี่ยมีบอกว่าอร่อยเข้ามาด้วย

นี่แหละค่ะเรื่องราวของความรักนะคะเป็นอิทธิพลโดยตรงเลยของความรักที่ลึกซึ้งแล้วก็ยิ่งใหญ่งานของแอนดี้กิฟLove is thicker than water ก็หลายปีล่วงมาแล้วนะคะเราก็ยังฟังกันอยู่ส่วนตัวแล้วก็ชอบเพลงนี้นะคะฟังแล้วคิดถึงช่วงวัยรุ่นใช่ไหมช่วงที่ยังเป็นโกกี้กันอยู่จะเป็นเดฟเป็นมอสเป็นดอสอะไรก็ว่ากันไปนะคะก็คิดว่าคุณผู้ฟังก็คงคิดเหมือนดีเจเหมือนกันนะว่าพอฟังเพลงพวกนี้แล้วเราก็ย้อนรำลึกไปถึงวันวานที่มันทำให้เรายังมีรู้สึกยังมีความรู้สึกว่าเป็นความหวานที่ยังคงอยู่นะคะแม้ว่าบทเพลงจะเป็นรักเศร้าสมหวังผิดหวังนะคะก็มาทุกรูปแบบที่ทำให้เรามีความสุขคุณผู้ฟังจะมีความสุขกับบทเพลงต่างๆเหล่านี้ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์กับ Healthy Together นะคะพอข่าวเที่ยงจบก็พบดีเจเจี๊ยบรัชนี TFM 93.5 ค่ะเทคนิครายการวันนี้เป็นน้องต่อรัฐพลแก้วสุขนะคะก็อยู่ด้วยกันที่ห้อง FM 93.5 แต่ว่าเสียงไปออกที่ FM 95.5 ด้วยมีท่านหนึ่งบอกว่าวันนี้มาทำงานแต่รู้สึกว่าที่บ้านจะทำขนมจีนเจโดยใช้เต้าหู้ทำสงสัยกำลังทำอยู่นี่แค่รู้สึกกับสงสัยใช่ไหมคะวันนี้ได้ทานแน่นอนเลยน่าจะเป็นอย่างนั้นนะขอบคุณคุณผู้ฟังที่ช่วยเลือกเพลงมาด้วยนะคะเพลงอะไรถ้าวันนี้ยังไม่ได้ฟังเนี่ยเดี๋ยวเตรียมให้พรุ่งนี้แล้วบางเพลงก็จะเป็นเพลงที่เหมาะกับเสาร์อาทิตย์นะคะเราก็จะเก็บไว้ไปฟังด้วยกันเสาร์อาทิตย์ในบางเพลงวันจันทร์ถึงศุกร์ก็จะเป็นแนว easy listening คือฟังกันแบบเพลินๆสบายๆชิวๆทำงานไปฟังเพลงไปพักผ่อนอยู่บ้านหลายท่านเกษียณแล้วนะคะนี่ก็เพิ่งเกษียณมาได้ไม่กี่วันก็คงจะมีความสุขใช่ไหมคะคือคนเกษียณก็มักจะพูดว่าเกษียณอย่างมีความสุขนะคะเกษียณอย่างเกษมก็ความสุขมีจริงหลังเกษียณนี่แหละ เรื่องของเจคุณผู้ฟังบอกว่างดแอลกอฮอล์แล้วก็ได้พักร่างกายด้วยถ้าสมมติว่าเราได้กินเจแต่การกินเจท่านนี้บอกว่าไม่เคร่งก็แค่ไม่กินเนื้อสัตว์แล้วก็ผลิตภัณฑ์จากสัตว์เท่านั้นขอบคุณมากๆค่ะที่บอกว่าเพลงเพราะทุกวันขอบคุณเข้ามาสำหรับเพลงเพราะขอบคุณเช่นกันค่ะที่ติดตามกัน

ถือว่าเป็นบทเพลงแห่งกำลังใจที่น่ารักมากเลยนะคะเพลงนี้ I Play and Sing งานของโทนี่ Orlando and Don ก็ยังมีเพลงที่คุณผู้ฟังรีเควสต์มานะคะงานของเซอร์คริฟวิชาร์ดกับเพลงมีจังหวะมีจังหวะคิดว่าจะเคยได้ฟังกันหรือเปล่านะหรือว่าได้ฟังกันไม่บ่อย

นึกแล้วว่าบ่ายนี้ต้องมีฝนเพราะว่าดูครึ้มๆบอกไม่ถูกนะคะแดดก็ทำงานนะในขณะที่ก็มีเมฆเทาแฝงตัวเข้ามาด้วยแล้วก็มีสายรายงานมาจากเมืองนนท์ค่ะแถวสนามบินน้ำบอกว่าฝนตกแล้วจ้า

ายนี้ลากันด้วยงานของไดโด้นะคะ thank you ก็ขอบคุณ thank you คุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังกันนะคะสื่อสารถึงกันในทุกช่องทางดีเจเจี๊ยบรัชนีไปก่อนพรุ่งนี้มาใหม่สวัสดีค่ะ

0: สวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: ประสบการณ์ออเคสตราที่มากกว่าเสียงดนตรีในคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติดังแสงอรุณรุ่งรำไพพรรณีขัตติยนารีศรีสยามสัมผัสเรื่องราวสำคัญทุกช่วงพระชนชีพผ่านบทเพลงเรียบเรียงใหม่โดยวงดุริยางค์ฟิลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทยพร้อมการแสดงและภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ที่หาชมยาก31ตุลาคมนี้ณมหิดลสิทธาคารจองบัตรที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ร่วมสืบสานพระราชปณิธานให้ส่องสว่างตราบนานเท่านาน
3: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: ไทยและสวิตเซอร์แลนด์กระชับความสัมพันธ์ครบรอบ95ปีพร้อมเดินหน้าความตกลงการค้าเสรีไทยและสมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรปให้มีผลบังคับใช้โดยเร็วเพื่อดึงดูดการลงทุนอุตสาหกรรมมูลค่าสูง
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมกับนายกีปามือแรงประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐสวิสแถลงข่าวภายหลังการหารือข้อราชการเต็มคณะในโอกาสการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการซึ่งถือเป็นการเยือนไทยของประธานาธิบดีสวิตเซอร์แลนด์ครั้งแรกในรอบ22ปีและตรงกับวาระครบรอบ95ปีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่าง2ประเทศทั้งนี้นายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการหารือเป็นไปอย่างสร้างสรรค์โดยทั้งสองฝ่ายมุ่งมั่นผลักดันความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมในด้านสำคัญได้แก่ด้านการค้าการลงทุนผลักดันความตกลงการค้าเสรีไทยและสมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรปให้มีผลบังคับใช้โดยเร็วเพื่อดึงดูดการลงทุนอุตสาหกรรมมูลค่าสูงด้านสภาพภูมิอากาศและการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียวด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมส่งเสริมการวิจัยร่วมและการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ภาคอุตสาหกรรมด้านการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มุ่งเน้นการฝึกอบรมวิชาชีพเพื่อรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตนอกจากนี้ทั้งสองประเทศยังได้หารือถึงแนวทางรับมือความท้าทายระดับภูมิภาคและระดับโลกโดยเฉพาะการปราบปรามแก๊งหลอกลวงออนไลน์และการเคลื่อนย้ายเงินทุนผิดกฎหมายนายกรัฐมนตรีเชื่อมั่นว่าการเยือนครั้งนี้จะช่วยยกระดับความเป็นหุ้นส่วนระหว่างไทยกับสวิตเซอร์แลนด์ให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนต่อไปปริศนาถขวัญแสนสุขรายงาน
4: ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลลงพื้นที่แยกพระราม4ติดตามสถานการณ์ในช่วงการประชุมระดับนานาชาติเน้นลดผลกระทบต่อประชาชน
6: พลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพร้อมกำลังตำรวจในสังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบาลลงพื้นที่บริเวณแยกพระราม4เขตคลองเตยกรุงเทพมหานครเพื่อตรวจสอบความเรียบร้อยและติดตามการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรรองรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ไปจนถึงวันที่18ตุลาคมนี้ทั้งนี้กองบัญชาการตำรวจนครบาลให้ความสำคัญกับผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชนโดยมุ่งบริหารจัดการจราจรให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุดหากต้องการสอบถามข้อมูลการจราจรหรือขอความช่วยเหลือติดต่อสายด่วน1197ได้ตลอด24ชั่วโมงดลนภาสุภรสมบัติรายงาน
4: อิทธิพลของพายุโซนร้อนราเชลที่พัดถล่มในหลายพื้นที่ของเม็กซิโกทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย8รายสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของทางการเม็กซิโกเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าอิทธิพลของพายุโซนร้อนราเชลซึ่งทำให้เกิดฝนตกหนักและน้ำท่วมในหลายพื้นที่ของเม็กซิโกรวมทั้ง

0: รัฐบาฮาแคลิฟอร์เนียตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย8รายและมีผู้สูญหายอีก2รายขณะที่กองทัพเม็กซิโกยังคงดำเนินปฏิบัติการการช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องโดยมีประชาชนอย่างน้อย32คนได้รับการช่วยเหลืออย่างปลอดภัยด้านศูนย์เฮอริเคนแห่งชาติสหรัฐเปิดเผยว่าพายุขนาดใหญ่อีก2ลูกกำลังเคลื่อนตัวอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกใกล้กับประเทศเม็กซิโกได้แก่พายุเฮอริเคนไซมอนและพายุโซนร้อนทรูดี้อย่างไรก็ตามพายุดังกล่าวยังไม่เคลื่อนตัวขึ้นฝั่งในเวลานี้1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.
1: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
2: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
3: ขอบคุณค่ะจะผลการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 14:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นตรวจพบกลุ่มฝนกำลังอ่อนถึงปานกลางปกคลุมที่อำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยอำเภอวิเชียรบุรีอำเภอน้ำหนาวอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอสูงเนินอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาอำเภอโนนสุวรรณอำเภอชำนิอำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์ฝนกลุ่มนี้มีแนวโน้มความแรงและพื้นที่เพิ่มขึ้นศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกจังหวัดสงขลาตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและฝนกำลังอ่อนถึงปานกลางปกคลุมที่อำเภอฉวางอำเภอพรหมคีรีอำเภอช้างกลางอำเภอลานสกาอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอห้วยยอดอำเภอกันตังอำเภอปะเหลียนอำเภอหาดสำราญจังหวัดตรังอำเภอละงูอำเภอมะนังอำเภอควนกะหลงอำเภอท่าแพอำเภอควนโดนอำเภอเมืองจังหวัดสตูลอำเภอรัตภูมิอำเภอสะเดาอำเภอหาดใหญ่อำเภอนาหม่อมอำเภอสะบ้าย้อยจังหวัดสงขลาอำเภอเบตงจังหวัดยะลาอำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสรวมทั้งในอ่าวไทยและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีแนวโน้มความแรงและพื้นที่เพิ่มขึ้นศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตตรวจพบกลุ่มฝนกำลังอ่อนถึงปานกลางและหนักในบางพื้นที่ปกคลุมที่อำเภอกาญจนาดิษฐ์อำเภอบ้านนาสารอำเภอเวียงสะอำเภอพนมอำเภอบ้านตาขุนอำเภอกาญจนาดิษฐ์อำเภอดอนสักจังหวัดสุราษฎร์ธานีและในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางทิศตะวันตกของจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงรสปิยาโลนุชิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: ลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 93.5
1: Easy Hour FM 93.5

สวัสดีค่ะคุณที่รักค่ะเวลาตอนนี้บ่าย 2:17 นาทีค่ะ DJ อึ่งและ Top Selection ช่วงบ่ายนะคะช่วงเช้าก็มี Top Selection เช้าๆมาแต่เช้าเลยค่ะ 8:00 นถึงเที่ยง DJ พี่เทวีแย้มสวนช่วงบ่ายก็มาบ่ายๆนะคะบ่าย 2:00 ถึง 4:00 เย็นชั่วโมงแรกเรามีชั่วโมงพิเศษให้คุณผู้ฟังได้ฟังเพลงต่อเนื่องแล้วก็พิเศษเพราะว่าได้ออกอากาศ2คลื่นพร้อมกันนะคะแม้เท่จริงๆทาง Top Radio FM 93.5 MHz ลิงก์สัญญาณไปที่ FM 95.5 MHz ค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ DJ อึ่งมะทุรสโอสถานนท์เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังในบ่ายวันพฤหัสบดีวันนี้วันที่15ตุลาคมกลางเดือนพอดีเป๊ะเลยนะคะแล้วก็วันนี้ฝนฟ้าทำท่าว่าบ่ายนี้ไม่รอดแน่เช้าๆก็ยังพอมีแดดบ้างแต่ว่าพอสายสักหน่อยนี่แดดเริ่มเก็บตัวเองเข้าที่เข้าทางนะคะเมฆครึ้มมาแทนในหลายพื้นที่มีคุณผู้ฟังก็บอกมาว่าครึ้มมาเลยทีเดียวนะคะในหลายที่รวมทั้งแถวนี้ก็ครึ้มเช่นกันก็ดูกันต่อไปบ่ายวันนี้นะคะสุขสันต์วันพฤหัสบดีกัน15ตุลาคมค่ะเริ่มกันด้วย The Commodores โดย Lionel Richie นะคะเขาเป็นสมาชิกสำคัญของวงนี้ก่อนที่ Lionel Richie จะเป็นศิลปินเดี่ยวเขาอยู่กับ The Commodores แล้วก็สร้างสรรค์เพลงไพเราะและโด่งดังมากมาย Easy เป็นหนึ่งในนั้นเลยนะคะEasy จาก The Commodores แล้วก็ตามมาด้วยเพลงจากภาพยนตร์เรื่อง Stardust ซึ่งเพลงนี้วง Take That เนี่ยทำให้ภาพยนตร์เรื่องนี้โดยเฉพาะนะคะจะทำเพลงจากหนังเรื่องไหนก็ต้องดูหนังกันก่อนวง Take That ก็ได้ดูหนังเรื่อง Stardust ก่อนเลยนะคะถึงจะลงมือทำเพลงแล้วก็พอดูเสร็จก็คงนึกถึงดวงดาวดาวตกที่เป็นนางเอกของเรื่องในเพลงก็เลยบอกว่าโอ้โหดวงดาวนี่ส่องประกายสว่างสวัยเจิดจ้านะคะ Rule the World เพลงจากหนัง Stardust ที่หลายคนดูแล้วเรียบร้อยแต่ไม่ได้ดูรอบเดียวใช่ไหมคะดูกันหลายรอบเลย DJ อึ่งรักหนังเรื่องนี้มากๆถ้าเปิดไปแล้วเจอว่ามี Stardust ฉายอยู่ไม่ว่าเขาจะฉายตอนไปได้สักครึ่งเรื่องค่อนเรื่องอะไรก็แล้วแต่จะหยุดดูจนจบเพราะว่าหนังเรื่องนี้น่ารักจริงๆนะคะเพลงนี้จากหนังเรื่องนี้ซึ่งหนังเรื่องนี้เนี่ยคุณผู้ฟังที่ดูแล้วก็คงจะนึกตามไปด้วยเขาเป็นหนังน่ารักนะคะภาพยนตร์รักแฟนตาซีความรักระหว่างผู้ชายคนหนึ่งนะคะกับดาวตกซึ่งเป็นผู้หญิงซึ่งดาวตกนั้นผู้ชายคนนี้นะครับจะนึกตามไปด้วยเขาเป็นหนังน่ารักนะคะภาพยนตร์รักแฟนตาซีความรักระหว่างผู้ชายคนหนึ่งนะคะกับดาวตกซึ่งเป็นผู้หญิงซึ่งดาวตกนั้นผู้ชายคนนี้นะครับจะนึกตามไปด้วยเขาเป็นหนังน่ารักนะคะภาพยนตร์รักแฟนตาซีความรักระหว่างผู้ชายคนหนึ่งนะคะกับดาวตกซึ่งเป็นผู้หญิงซึ่งดาวตกนั้นผู้ชายคนนี้นะคะจะนึกตามไปด้วยเขาเป็นหนังน่ารักนะคะภาพยนตร์รักแฟนตาซีความรักระหว่างผู้ชายคนหนึ่งนะคะกับดาวตกซึ่งเป็นผู้หญิงซึ่งดาวตกนั้นผู้ชายคนนี้นะคะจะนึกตามไปด้วยเขาเป็นหนังน่ารักนะคะภาพยนตร์รักแฟนตาซีความรักระหว่างผู้ชายคนหนึ่งนะคะกับดาวตกซึ่งเป็นผู้หญิงซึ่งดาวตกนั้นผู้ชายคนนี้นะคะจะนึกตามไปด้วยเขาเป็นหนังน่ารักนะคะภาพยนตร์รักแฟนตาซีความรักระหว่างผู้ชายคนหนึ่งนะคะกับดาวตกซึ่งเป็นผู้หญิงซึ่งดาวตกนั้นผู้ชายคนนี้นะคะเป็นทั้งมีเหล่าร้ายแบบแก๊งอื่นก็ตามล่าดาวตกเหมือนกันสุดท้ายพระเอกของเราพบว่าคนที่เขาหลงรักซะแล้วก็คือ
ดาวตกสาวคนนี้นี่เองหนังสนุกมากๆนะคะเทคแดดดูเรื่องนี้ก็คงจะรู้สึกสนุกไปด้วยเลยแต่งเพลง Rule the World ได้ไพเราะจริงๆแล้วก็เป็นเพลงที่ขายดีที่สุดเป็นอันดับที่2รองจากเพลง Back for Good เพลงของ Take That ที่เพลงนั้นขายดีเป็นอันดับที่1นะคะสถิติของตัววงนี้เองเพลงนี้มาเป็นอันดับที่2เพลงขายดีเพลงที่ชื่อ Rule the World จาก Take That นะคะฟังเพลงกันต่อค่ะเพลงนี้คุณผู้ฟังถามถึงเป็นเพลงของ Neil Diamond ซึ่งระยะหลังเราฟังเพลงนี้จากการร้องของ Hugh Jackman และ Kate Hudsonนะคะในภาพยนตร์เรื่องซองซังบลูวันนี้กลับไปฟังเพลงนี้เพลมีจากอัลบั้มชุด Moods ย้อนกลับไปนู่นเลยปี1972นะคะที่เพลงนี้ออกขายเป็นครั้งแรกในอัลบั้มชุดที่8ของ Neil Diamond เพลงนี้ค่อนข้างดังขึ้นไปถึงอันดับที่11ในอเมริกาเกือบได้ท็อป10แล้วนะคะแล้วก็หลายคนฟังช่วงหลังที่ไม่ได้ฟังเวอร์ชันของ Neil Diamond มาฟังเวอร์ชันจากหนังก็ชอบเพลงนี้เหมือนกันเพลงมีจาก Neil Diamond ค่ะ

เราได้ฟังนิวไดมอนด์เพลง Play Me นะคะแล้วก็ฮิวจ์แจ็คแมนซะเลยร้องเพลงของนิวไดมอนด์ I Am I Said เพลงนี้จากอัลบั้มซาวด์แทร็กแล้วก็จากหนังเรื่องซองซังบลูนะคะเพลง I Am I Said นี้ฟังเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นเลยไพเราะเสมอเลยค่ะมีคุณผู้ฟังที่อยู่แถวบางบัวทองบอกว่าฝนตกหนักนะครับต้องเร่งเสียงวิทยุไม่งั้นไม่ได้ยินเสียงเพลงเสียงดีเจรวมทั้งสาทรนะคะฝนตกเช่นกันก็ดูแลเทคแคร์สุขภาพร่างกายกันให้ดีอากาศก็วันหนึ่งหลายอย่างนะคะRobbie Williams กับ Eternity ค่ะ

Another Rainy Day in Bangkok City จาก Bay City Rollers นะคะ Robbie Williams เพลงนี้ไพเราะจริงๆไม่ได้ฟังนานมากๆก็คือนานๆจะเล่นสักที Eternity ค่ะมีหลายท่านบอกมาฝนฟ้าตกแถวบ้านเรียบร้อยนะคะฝนตกที่ไหนบอกกันได้คุยกันได้ด้วยนะคะใน LINE @topradio ค่ะแล้วก็คุณสมภพบอกว่าตอนแรกที่ฟังดีเจอึ๋งเล่าเรื่องเพลงในหนังเรื่อง Stardust ก็ยังนึกว่าเอ๊ะนึกไม่ออกว่าเคยดูหนังเรื่องนี้ไหมแต่พอดีเจเล่าว่าแม่มดจะกินวิญญาณก็คือจะเก็บดาวตกมากินกันจะได้ไม่แก่อยู่กันนานๆแบบนั้นนางเอกก็ต้องหนีนะคะก็เลยคิดขึ้นได้ว่าดูแล้วเรื่องนี้คุณสมภพดูแล้วเรื่องนี้หลายครั้งตอนจบนี่สู้กันในห้องโถงใช่นะคะมีวิญญาณเก่าๆคอยเชียร์ใช่เลยเรื่องนี้แหละนะคะดาวตกแสนสวยที่มีคนหมายตามล่านี่กันหลายกวนหลายแก๊งเลยนะคะสุดท้ายไม่ต้องบอกนะหนังก็ต้องจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งดูเสร็จก็เป็นหนังที่คนดูก็ฟีลกู๊ดด้วยเพราะว่าหนังเขาน่ารักแถมมีแขกรับเชิญที่ไม่คิดว่าจะมาปรากฏตัวก็มาช่วงกลางๆเรื่องคือเป็นหนังที่น่ารักจริงๆนะคะ Stardust ใครยังไม่เคยดูหาดูไม่น่ายากนะคะแล้วก็เป็นหนังที่ดีช่วงท้ายพอหนังจบก็จะได้ฟังเพลง Rule the World ของ Take Thatเพลงที่เราได้ฟังกันไปช่วงต้นๆรายการค่ะแล้วก็ฝากข่าวมานะคะจากมูลนิธิภูมิพโลภิกขุค่ะว่ามูลนิธิเนี่ยกำหนดจัดการบำเพ็ญกุศลในวันภูมิพโลภิกขุนะคะเพื่ออุทิศกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะคะอย่างที่ทางมูลนิธิภูมิพโลภิกขุเคยปฏิบัติมาปีนี้งานจะมีในวันพระศุกร์ที่22ตุลาคมนี้นะคะก็คือพระศุกร์หน้านะคะ22ตุลาคมงานเริ่ม 10:30 น.ณศาลาบำเพ็ญกุศลตรงข้ามศาลาการประเรียนวัดสะเกดราชวรมหาวิหารค่ะในการนี้ทางมูลนิธิภูมิพโลภิกขุได้นิมนต์สมเด็จพระวชิระสิทธาจารย์เจ้าอาวาสวัดสะเกดเป็นประธานสงฆ์และหลังจบพิธีธรรมแล้วจะมีการถวายภัตตาหารเพลแก่พระพิธีธรรม10รูปนะคะและถวายภัตตาหารเพลแก่พระสงฆ์และสามเณรอีก89รูปเท่ากับพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ณศาลาบำเพ็ญกุศลด้วยค่ะจึงเรียนมาเพื่อทราบนะคะก็ฝากข่าวมาจากมูลนิธิภูมิพโลภิกขุค่ะฟังเพลงฝนๆกันสักเพลงมีจังหวะร้องตามได้อัลเบิร์ตแฮมมอนด์แต่งเพลงนี้ร้องเพลงนี้เองเพลงนี้มีอัลสตูดมาช่วยร้องด้วยค่ะ

In Your Letter ด้วยความคิดถึงนะคะ REO Speedwagon คุณผู้ฟังไลน์มาบอกว่าคิดถึงเพลงนี้มากๆเลยขอบคุณดีเจอึ๋งเล่นเพลงนี้ให้ฟัง Credence Clearwater Revival นะคะ CCR มาก่อนหน้า In Your Letter กับเพลงใครจะหยุดฝน Who Stop the Rain Rod Stewart Have You Ever Seen the Rain และ Albert Hammondกับ Our Stewart นะคะกับเพลง It Never Rains in Southern California เราจะทิ้งท้ายกันด้วยเพลงที่คุณผู้ฟังที่ตอนนี้บ้านฝนตกหนักเลยฟ้าร้องด้วยอยากฟังเรนของ Jose Feliciano เดี๋ยวเราพักสักครู่ฟังข่าวนะคะแล้วกลับมาทาง 93.5 ค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับพฤทธ์แก้วพิบูลครับกองทุนการเงินระหว่างประเทศเตือนวิกฤตตะวันออกกลางเสี่ยงฉุดเศรษฐกิจโลกพร้อมแนะเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีรับมือความเสี่ยงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: ไลน์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: ประสบการณ์ออเคสตราที่มากกว่าเสียงดนตรีในคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติดังแสงอรุณรุ่งรำไพพรรณีขัตติยนารีศรีสยามสัมผัสเรื่องราวสำคัญทุกช่วงพระชนชีผ่านบทเพลงเรียบเรียงใหม่โดยวงดุริยางค์ฟิลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทยพร้อมการแสดงและภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ที่หาชมยาก31ตุลาคมนี้ณมหิดลสิทธาคารจองบัตรที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ร่วมสืบสานพระราชปณิธานให้ส่องสว่างตราบนานเท่านาน
2: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
3: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
2: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
3: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
4: เรารักประเทศไทย
5: บ้านที่แข็งแรงบ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคต
1: ร่วมกันรักษาที่มากกว่าเสียงดนตรีในคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติดังแสงอรุณรุ่งรำไพพรรณีขัตติยนารีศรีสยามสัมผัสเรื่องราวสำคัญทุกช่วงพระชนชีผ่านบทเพลงเรียบเรียงใหม่โดยวงดุริยางค์ฟิลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทยพร้อมการแสดงและภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ที่หาชมยาก31ตุลาคมนี้ณมหิดลสิทธาคารจองบัตรที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ร่วมสืบสานพระราชปณิธานให้ส่องสว่างตราบนานเท่านาน
2: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
3: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
2: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
3: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
4: เรารักประเทศไทย
6: กองทุนการเงินระหว่างประเทศเตือนวิกฤตตะวันออกกลางเสี่ยงฉุดเศรษฐกิจโลกพร้อมแนะรักษาวินัยการคลังและชูยุทธศาสตร์กระจายความเสี่ยงสู่เอเชีย
7: นายจีฮัตอาซูผู้อำนวยการแผนตะวันออกกลางและเอเชียกลางกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF กล่าวแถลงในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569โดยเตือนถึงผลกระทบจากสงครามในตะวันออกกลางที่อาจสร้างแรงสั่นสะเทือนต่อห่วงโซ่อุปทานและเศรษฐกิจโลกอย่างรุนแรงหากความขัดแย้งยืดเยื้อจนการชนทางเศรษฐกิจและพลังงานสำรองลดลงจะส่งผลให้ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ต้นทุนการกู้ยืมและภาวะการเงินโลกตึงตัวขึ้นเพื่อรับมือกับความผันผวนดังกล่าว IMF ได้เน้นย้ำถึงยุทธศาสตร์การกระจายความเสี่ยงมายังภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกในด้านการค้าการลงทุนและเทคโนโลยีพร้อมเสนอแนะให้ผู้กำหนดนโยบายทั่วโลกเร่งฟื้นฟูการชนทางการคลังเปลี่ยนมาใช้มาตรการช่วยเหลือแบบพุ่งเป้าเปราะบางแทนการอุดหนุนแบบหวานแหและคงนโยบายการเงินที่เข้มงวดเพื่อสกัดเงินเฟ้อนอกจากนี้ IMF เสนอให้เร่งบูรณาการเศรษฐกิจผ่านระเบียงเศรษฐกิจสายกลางโดยเน้นย้ำว่าการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพจะต้องดำเนินคู่กับการปฏิรูปกฎระเบียบและพิธีการศุลกากรเพื่อลดความล่าช้าและรักษาเสถียรภาพของโซ่อุปทานโลกให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดปฏิพลสถาพุ่มมารายงาน
6: ขณะเดียวกันกองทุนการเงินระหว่างประเทศยังได้แนะนำประเทศต่างๆเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีและการบริหารงบประมาณรับมือความเสี่ยงเศรษฐกิจโลก
8: นายแดนแคทรองกรรมการผู้จัดการเอกของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF กล่าวในงานเสวนาหัวข้อการสร้างความยืดหยุ่นทางการคลังในโลกที่เผชิญแรงกระแทกว่าปัจจุบันประเทศต่างๆเผชิญผลกระทบทางเศรษฐกิจบ่อยขึ้นทั้งอัตราดอกเบี้ยและภาระหนี้สาธารณะที่สูงขึ้นแต่ความช่วยเหลือทางการเงินจากต่างประเทศกลับลดลงโดยเฉพาะประเทศรายได้น้อยและประเทศกำลังพัฒนายังมีข้อจำกัดในการรับมือกับวิกฤตและจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาดังนั้นประเทศต่างๆจำเป็นต้องพัฒนาระบบบริหารการเงินภาครัฐให้เข้มแข็งทั้งการจัดเก็บภาษียังมีประสิทธิภาพการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและการสำรองเงินไว้รองรับวิกฤตรายงานวิจัยของ IMF พบว่าประเทศที่จัดเก็บรายได้ภาษีมากกว่าร้อยละ15ของผลิต

0: ันธ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP จะมีความพร้อมรับมือกับผลกระทบทางเศรษฐกิจและส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนได้ดีขึ้นทั้งนี้ IMF ยังสนับสนุนประเทศสมาชิกผ่านการให้คำปรึกษาและแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้และการใช้จ่ายภาครัฐตลอดจนเสริมสร้างความสามารถในการรับมือกับวิกฤตในระยะยาวปริมปรัชสภาภาครายงาน
1: กรมประมงเร่งพิสูจน์สาเหตุปลาตายเป็นจำนวนมากจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีควบคู่กับสำรวจความเสียหายภาคประมงเพื่อชดเชยเกษตรกรตามระเบียบให้แล้วเสร็จภายใน3เดือน
2: นายมานพหนูสอนรองอธิบดีกรมประมงกล่าวถึงแนวทางการตรวจสอบและพิสูจน์หาสาเหตุปัญหามลพิษในแหล่งน้ำจากน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีส่งผลให้สัตว์น้ำของกลุ่มเกษตรกรตายเป็นจำนวนมากว่าขั้นตอนและมาตรการดำเนินการได้ทำงานร่วมกันในระดับพื้นที่ด้วยการจัดตั้งคณะกรรมการขึ้นมาดูแลในเรื่องนี้โดยเฉพาะสำหรับการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่จัดเก็บตัวอย่างน้ำเพื่อนำไปตรวจวัดค่าน้ำพื้นฐานซึ่งผลการตรวจวิเคราะห์ระบุค่าออกซิเจนในน้ำต่ำหรือสภาพน้ำไม่เหมาะสมต่อการอาศัยของสัตว์น้ำส่วนการตรวจสารปนเปื้อนในเนื้อปลากรมประมงได้จัดเก็บตัวอย่างปลาและซากสัตว์น้ำที่ได้รับความเสียหายส่งเข้าห้องปฏิบัติการหรือห้องแลบแล้วเพื่อตรวจวิเคราะห์สารตกค้างและปนเปื้อนเบื้องต้นจะใช้เวลาตรวจวิเคราะห์ในห้องแลบประมาณ1สัปดาห์เพื่อยืนยันให้ชัดเจนว่าสัตว์น้ำตายจากมลพิษประเภทใดคาดว่าภายในสัปดาห์หน้าจะรู้ผลส่วนการสืบหาและพิสูจน์ข้อเท็จจริงยังไม่ชี้ชัดยังอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานและตรวจสอบข้อเท็จจริงหากสืบหาต้นตอของมลพิษได้ชัดเจนจะดำเนินคดีทางกฎหมายทั้งคดีแพ่งและคดีอาญาชวนันท์มาลีรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้บันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวพฤษแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ใครที่มีบัตรกำนันไทยเที่ยวไทยฟังทางนี้เปลี่ยนวันธรรมดาให้เป็นวันพักผ่อนสุดคุ้มริมทะเลกับ Weekday Special Voucher Holder Exclusive ที่ S ศรีราชา Hotel and Residence พิเศษพัก1คืนรับ Spa and Dining Credit 300บาทเมื่อใช้จ่ายขั้นต่ำ 1,500 บาทพัก2คืนรับเพิ่มมินิ Afternoon Tea 1เซตและพัก3คืนรับเพิ่ม Spa and Dining Credit 500บาทเมื่อใช้จ่ายขั้นต่ำ 2,500 บาทยิ่งพักหลายคืนยิ่งคุ้มเข้าพักได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31ตุลาคม2569เฉพาะวันอาทิตย์ถึงวันศุกร์ยกเว้นวันที่11ถึง12ตุลาคมและวันที่23ตุลาคม2569สอบถามเพิ่มเติมโทร038-183-888
1: Retro Journey in the Valley แอดเขาใหญ่2026จองเต็มแล้วด้วยความขอบพระคุณทุกท่านค่ะเตรียมพบนักเป่าแซกโซโฟนมือหนึ่งเทวันซับแสนยากรสนุกสุดมันไปกับ The Old School ที่เคนซิงตันอิงลิชการ์เด้นรีสอร์ทเขาใหญ่พร้อมแวะชมหอศิลป์ที่พิมานอันเลอค่า 28-29 พฤศจิกายนนี้สนับสนุนโดยยาอมผสมกิเก้ตราไซทองช่วยขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
2: แอลกอฮอล์สิริบัญชาคุณภาพที่คุณมั่นใจพร้อมผลิตภัณฑ์ดูแลผิว Little Shield
1: เวียนนาผู้เชี่ยวชาญสรีระและชุดชั้นใน
2: และเคนซิงตันอิงลิชการ์เด้นรีสอร์ทเขาใหญ่ที่พักสุดหรูท่ามกลางสวนดอกไม้สไตล์อังกฤษ
1: แล้วพบกันนะคะ
3: หัวใจฟังเสียงคลื่นลมไกลมาปลอบขวัญดวงตามืดมองไม่เห็นไม่เป็นไรชวนผู้ใหญ่ใจเมตตาพาน้องเที่ยว
4: ร่วมสานฝันพาน้องตาบอดพิการซ้ำซ้อนเที่ยวทะเล 17-19 พฤศจิกายนนี้สนับสนุนโดยกองทัพเรือมาเรียปิซิเรียและมาเรียการ์เด้นยาอมผสมกิ๊กแก้ตราใส่ทอและไอศกรีมเอเต้ร่วมปันน้ำใจให้ผู้ด้อยโอกาสธนาคารกรุงไทยที่บัญชีออมทรัพย์043-022-7280สอบถามโทรและไลน์096-264-9195
1: โรงพยาบาลธนบุรีขอเชิญทุกท่านร่วมวิ่งลอยฟ้ามหากุศลกับโครงการธนบุรีรันครั้งที่2เพื่อสิริราชมูลนิธิผู้ชนะเลิศชายและหญิงประเภทฮาล์ฟมาราธอนได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเป็นรางวัล
5: ส่วนผู้ชนะชายและหญิงประเภทมินิฮาล์ฟมาราธอนมีรางวัลมอบเป็นเกียรติให้ด้วยแล้วมาร่วมวิ่งร่วมสร้างกุศลไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่20ธันวาคม2569สมัครได้ที่ race.thai.run/thonburirun2 สอบถามเพิ่มเติมโทร089-755-1345 Thonburi Run ครั้งที่2วิ่งไปด้วยกันเพื่อส่งต่อโอกาสแห่งการรักษา
6: อาบน้ำใหญ่ใช้เวลาเยอะเยอะเยอะเยอะเยอะเยอะเยอะไปหมด
7: งั้นลองนี่ใหม่สบู่ทรอปิคานาโคโคโลตัสผสานน้ำมันมะพร้าวออร์แกนิกและสารสกัดจากดอกบัวด้วยกรีนทีและ B3 ช่วยบำรุงผิวดูกระจ่างใสอาบสะอาดดูชุ่มชื่นนานกลิ่นหอมละมุนช่วยผ่อนคลายผิวดูใสให้ฟิลอาบน้ำใหญ่ได้ทุกวันด้วยสบู่ทรอปิคานาโคโคโลตัสที่7-11

าย 3:21 นาทีนะคะชั่วโมงนี้ของ Top Selection เริ่มกันด้วยเพลงที่คุณผู้ฟังถามถึง Travis กับ Closer และ Roger Hodgson Lovers in the Wind นะคะหลายที่ดูจากใน LINE and Top Radio คุณผู้ฟังบอกมาฝนเริ่มทยอยตกแล้วนะคะแล้วก็บางแห่งที่ฝนยังไม่ตกก็ได้ยินเสียงฟ้าร้องโอ้โหดังไปหมดเลยเพราะฉะนั้นเป็นสัญญาณว่าฝนอยู่ใกล้ๆเดี๋ยวก็คลืบคลานถึงบ้านคุณผู้ฟังหรือว่าที่ทำงานกันแน่นอนเลยเพราะฉะนั้นอากาศแบบนี้มีบางท่านรายงานมาบอกว่าป่วยเป็นหวัดก็มีอะไรก็มีนะคะเพราะฉะนั้นก็ดูแลเทคแคร์สุขภาพร่างกายกันให้ดีด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากทรอปปิคาน่านะคะเราก็อยากให้ดีทั้งข้างในสู่ภายนอกแล้วก็บำรุงภายนอกกันด้วยผลิตภัณฑ์ที่มาจากเอกลักษณ์กลิ่นหอมของมะพร้าวจากดินแดนอันสมบูรณ์และบริสุทธิ์แห่งลุ่มน้ำตาปีจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่ตรงนี้มะพร้าวชอบเลยนะคะเราก็คัดเลือกมะพร้าวพันธุ์ดีเสน่ห์มะพร้าวไทยมะพร้าวดีก็ยังไม่พอนะคะต้องมีกรรมวิธีการสกัดน้ำมันที่ดีด้วยซึ่งทรอปปิคาน่ามีวิธีเฉพาะของเราก็คือสกัดเนื้อและเยื่อที่หุ้มกะลามะพร้าวออกมาได้น้ำมันมะพร้าวออร์แกนิกสีประกายทองนะคะหนึ่งเดียวของไทยแล้วก็สีประกายทองนั้นก็มีความแตกต่างในคุณประโยชน์จากธรรมชาติโมโนลอรินมากกว่า4เท่าและกลิ่นหอมไม่เหม็นหืนนะคะเก็บได้นานรสชาติเยี่ยมจนได้รางวัลระดับโลกนะคะ Superior Taste Award ค่ะและแค่น้ำมันมะพร้าวออร์แกนิกสีประกายทองยังไม่พอเราต่อยอดจากจุดนั้นนะคะเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามสวยภายในสวยภายนอกนะคะมีให้เลือกใช้ตั้งแต่เส้นผมไปถึงปลายเท้าเลยทีเดียวค่ะและเดือนนี้ตุลาคมก็มีโปรโมชั่นการซื้อทางช่องทาง LINE และ Facebook นะคะช็อปครบ599บาทลดทันที 12% ไม่รวมชุดบำรุงผิวหน้าและหัวสบู่นะคะเพราะว่าชุดบำรุงผิวหน้านั้น5รายการมีโปรต่างหากก็คือลด 20% จะได้ดูแลผิวกันครบเลยทุกขั้นตอนซึ่งประกอบด้วยนะคะเซรั่มบำรุงผิวหน้าราคาปกติ700บาทลดเหลือ560บาทเดย์ครีมและไนท์ครีมราคาเท่ากันก็คือ650บาทลดเหลือ520บาทโทนเนอร์และเจลล้างหน้าราคาเท่ากัน350บาทก็ลดเหลือ280บาทเท่านั้นนะคะแล้วก็ราคาพิเศษชุดบำรุงผิวหน้านั้นไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลด 12% ได้แล้วก็ช็อปครบ500บาทขึ้นไปยอดสุดที่หลังหักส่วนลดก็จัดส่งฟรีไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนฟรีทั่วประเทศนะคะส่งกันฟรีค่ะช็อปครบ500บาทขึ้นไปยอดสุดที่หลังหักส่วนลดนะคะแล้วก็รับของแถมทุกออเดอร์ตามเงื่อนไขของแถมที่บริษัทกำหนดค่ะช็อปกันได้ใน LINE @tropicana oil LINE มี @ sign แล้วตามด้วย TROPICANAOIL พิมพ์ติดกันนะคะหรือช็อปทาง Facebook ได้โปรนี้เหมือนกันเป๊ะเลยนะคะ Facebook ก็ได้ LINE @ ก็ดี Facebook ก็เข้าไปที่ Tropicana Oil Fanpage ใน Facebook ค่ะจาก Tropicanaเพราะเราใส่ใจมีคุณผู้ฟังถามถึงเพลง Living on a Jet Plane เพลงของจอห์นเดนเวอร์วันนี้ให้ฟังเสียงของชานเทลครีเวียซุกนะคะเธอร้องเพลงนี้ไว้ในอัลบั้มซาวด์แทร็กหนังเรื่อง Armageddon Living on a Jet Plane ค่ะ

0: จอห์นเดนเวอร์วันนี้ไม่ได้มากับ Living on a Jet Plane นะคะก็เลยเลือกเชียงไฮ้บริสเซสให้ฟังกันไม่ได้ฟังนานมากๆเพลงนี้ฟังแล้วละมุนละไมจิตใจดีแท้นะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นชานเทลครีเวียซุกกับเพลง Living on a Jet Plane เพลงเก่าของจอห์นเดนเวอร์นั่นเองเธอร้องเอาไว้ในอัลบั้มซาวด์แทร็กหนังดังนะคะเป็นภาพยนตร์ที่กำกับโดยไมเคิลเบย์ทุกคนดูแล้วใช่ไหมคะอามาเกตดอนเรื่องของคุณพ่อนำทีมกู้โลกนะคะก็สนุกดีแต่ว่าช่วงท้ายที่คุณพ่อนั้นตัดสินใจครั้งใหญ่เรื่องของความเป็นความตายคนดูก็ร้องไห้เลยนะคะมันบีบหัวใจจริงๆก็เป็นหนังที่สนุกเพลงก็ไพเราะด้วยวันนี้ได้ฟัง Living on a Jet Planeนะคะเสียงของชานเทลครีเวียซุกค่ะและโครงการธนบุรีรันครั้งที่2เพื่อสิริราชมูลนิธินะคะเป็นโครงการวิ่งลอยฟ้าเฉลิมพระเกียรติชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีธนบุรีรันครั้งที่2ค่ะระดมรายได้จากทุกท่านเลยและผู้ที่นิยมการวิ่งออกกำลังกายนะคะโดยจะนำขึ้นทุนเกล้าถวายแด่องค์ประธานสิริราชมูลนิธินำไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์แล้วก็ที่สำคัญนี่คือรักษาผู้ป่วยผู้ด้อยโอกาสด้วยนะคะภายใต้การอุปถัมภ์ของสิริราชมูลนิธิค่ะงานจะมีวันอาทิตย์20ธันวาคมก็คือช่วงเดือนสุดท้ายของปีนี้วันที่20นะคะที่ถนนลอยฟ้าบรมราชชนนีจุดปล่อยตัวและจุดเส้นชัยนี่อยู่ที่สวนหลวงพระรามที่8บริเวณเชิงลาดทางขึ้นสะพานพระรามที่8ฝั่งธนบุรีแบ่งการวิ่งเป็น3ระยะค่าฮาล์ฟมาราธอน21กิโลเมตรค่าสมัคร850บาทนะคะมินิฮาล์ฟมาราธอน10กิโลเมตรค่าสมัคร650บาทฟันรันนี่จะเดินก็ได้ไม่ต้องวิ่งก็ได้นะคะเป็นเดินวิ่งนะคะฟันรัน5กิโลเมตรค่าสมัคร650บาทค่ะใครสนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมเข้าไปที่ www.thai.run หรือถ้าละเอียดกว่านั้นก็ www.race.thai.run/thonburi2 นะคะจริงๆเข้าไปใน www.thai.run ก็ได้แล้วก็เซิร์ชไปเดี๋ยวก็เจอแน่นอนนะคะดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ที่ Facebook ธนบุรีรันนะคะ Facebook ชื่อธนบุรีรันหรือจะสอบถามทางโทรศัพท์ก็ได้ที่โทร089-755-1345นะคะ089-755-1345ค่ะ
1: โรงพยาบาลธนบุรีขอเชิญทุกท่านร่วมวิ่งลอยฟ้ามหากุศลกับโครงการธนบุรีรันครั้งที่2เพื่อสิริราชมูลนิธิผู้ชนะเลิศชายและหญิงประเภทฮาล์ฟมาราธอนได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเป็นรางวัล
2: ส่วนผู้ชนะชายและหญิงประเภทมินิฮาล์ฟมาราธอนมีรางวัลมอบเป็นเกียรติให้ด้วยแล้วมาร่วมวิ่งร่วมสร้างกุศลไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่20ธันวาคม2569สมัครได้ที่ race.thai.run/thonburirun2 สอบถามเพิ่มเติมโทร089-755-1345ธนบุรีรันครั้งที่2วิ่งไปด้วยกันเพื่อส่งต่อโอกาสแห่งการรักษา
3: ปัญหาผมร่วงอาจทำให้สะเทือนไปทั้งชีวิตเพราะทุกเส้นที่ขาดหลุดร่วงคือความมั่นใจที่หลุดหายไปใช้ Tropicana Coconut Hair Tonic มี Coconut Extract และสารสกัดจากธรรมชาติช่วยลดการขาดหลุดร่วงช่วยบำรุงล้ำลึกแค่ฉีดบนหนังศีรษะแล้วนวดเบาๆใช้ Tropicana Coconut Hair Tonic เปลี่ยนผมร่วงเป็นผมรุ่งใหม่25มิลลิลิตรที่ 7-Eleven
4: Retro Journey in the Valley แอดเขาใหญ่2026จองเต็มแล้วด้วยความขอบพระคุณทุกท่านค่ะเตรียม รียมพบนักเป่าแซกโซโฟนมือหนึ่งเทวันซับแสนยากรสนุกสุดมันไปกับ The Old School ที่เคนซิงตันอิงลิชการ์เด้นรีสอร์ทเขาใหญ่พร้อมแวะชมหอศิลป์ที่พิมานอันเลอค่า 28-29 พฤศจิกายนนี้สนับสนุนโดยยาอมผสมกิเก้ตราไซทองช่วยขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
2: แอลกอฮอล์สิริบัญชาคุณภาพที่คุณมั่นใจพร้อมผลิตภัณฑ์ดูแลผิว Little Shield
4: เวียนนาผู้เชี่ยวชาญสรีระและชุดชั้นใน
2: และเคนซิงตันอิงลิชการ์เด้นรีสอร์ทเขาใหญ่ที่พักสุดหรูท่ามกลางสวนดอกไม้สไตล์อังกฤษ
4: แล้วพบกันนะคะ
5: รอทะเลปีละครั้งด้วยหัวใจฟังเสียงคลื่นลมไกลมาปลอบขวัญดวงตามืดมองไม่เห็นไม่เป็นไรชวนผู้ใหญ่ใจเมตตาพาน้องเที่ยว
6: ร่วมสานฝันพาน้องตาบอดพิการซ้ำซ้อนเที่ยวทะเล 17-19 พฤศจิกายนนี้สนับสนุนโดยกองทัพเรือมาเรียปิซิเรียและมาเรียการ์เด้นยาอมผสมกิ๊กแก้ตราไซทองและไอศกรีมเอเต้ร่วมปันน้ำใจให้ผู้ด้อยโอกาสธนาคารกรุงไทยที่บัญชีออมทรัพย์043-022-7280สอบถามโทรและไลน์096-264-9195
0: เชิญร่วมสรรฝันกันปีนี้เราก็จะพาน้องตาบอดพิการซ้ำซ้อนและคุณครูพี่เลี้ยงที่ทั้งปีก็ดูแลน้องกันอย่างดีเลยไปเที่ยวทะเลกันนะครับพร้อมเปิดประสบการณ์สุด Amazing ไม่ซ้ำกับปีที่แล้วแน่นอนนะคะน้องๆจะได้มีรอยยิ้มเสียงหัวเราะรื่นเริงสนุกสนานกันจัดไปเต็มนะคะจัดเต็มที่หาดน้ำใสสัตหีบนะคะซึ่งหาดนี้ภายใต้การดูแลของพี่ๆทหารเรือเราจะพาไปวันที่18-19พฤศจิกายนนี้นะคะให้น้องๆได้มีความสุขสนุกสนานกัน3วัน2คืนคือจัดเต็มเลยค่ะใครจะร่วมสมทบทุนพาน้องตาบอดพิการซ้ำซ้อนไปเที่ยวทะเลได้เลยนะคะที่บัญชีออมทรัพย์ร่วมปันน้ำใจให้ผู้ด้อยโอกาสธนาคารกรุงไทยสาขาราชวงศ์เลขที่บัญชี043-022-7280นะคะ043-022-7280ใครที่ร่วมสมทบทุนแล้วเรียบร้อยก็ขอบคุณทุกท่านเลยนะคะสาธุและอานุโมทนาบุญที่คุณผู้ฟังร่วมด้วยช่วยกันพาน้องตาบอดพิการซ้ำซ้อนไปเที่ยวทะเลค่ะสอบถามรายละเอียดได้ที่น้องตุ๊กก็ได้นะคะโทรและ ID Line 0962649195 0962649195เราจะไปไหนไปกันกับทีน่าชาร์ลส์ค่ะ

บางกรวยคุณผู้ฟังบอกมาว่าทำท่าว่าจะมีฝนแต่ฝนยังไม่มาแบบแท้ๆได้ยินแต่เสียงฟ้าร้องมั้งคะแล้วก็จังหวัดปัตตานีคุณผู้ฟังบอกว่าฝนยังไม่มาต้องรอปลายปีกว่านี้ฝนคงจะค่อยๆทยอยจากแถวภาคกลางลงสู่ภาคใต้ตามลำดับนะคะเป็นแบบนั้นทุกปีแล้วก็คุณผู้ฟังที่ปัตตานีบอกรอรับฝนส่วนพวกเราแถวนี้ไม่ได้รอแต่รับฝนเรียบร้อยหลายที่นะคะทีน่าชาลส์กับเพลงนี้ I'll go where the music takes me ไปไหนก็ได้ที่เพลงพาไปไปได้ทุกที่ค่ะบ่าย 3:46 นาทีดูทีท่าว่าชั่วโมงช่วงท้ายชั่วโมงนี้เราก็จะได้มีเพลงมีจังหวะหลายเพลงต่อเนื่องนะคะ OMD Orchestra Maneuvers in the Dark ที่คุณผู้ฟังเขียนถามมาเขียนเหมือนเขียนจดหมายเขียนไลน์ส่งมา Pandora's Box OMD Tina Charles I'll go where the music takes me ค่ะ

OMD กับเพลงนี้ฟังแล้วสดชื่นเลยนะคะ Pandora's Box ค่ะพอฟังเพลงนี้นึกถึงอีกเพลงหนึ่งที่ไม่ค่อยได้เล่นให้คุณผู้ฟังฟังเป็นการร่วมงานกันของนักร้องยุค 60s Dusty Springfield และ Pet Shop Boys ซึ่งการร่วมงานกันในเพลงนี้ทำให้ Dusty ซึ่งหายจากวงการไปนานมากได้กลับมามีอัลบั้มของเธอในปี1990นะคะฟัง Dusty Springfield และ Pet Shop Boys เพลงจากอัลบั้มชุดที่2ของ Pet Shop Boys Actually What Have I Done To Deserve This ค่ะ

มือนป้ากับหลานทำงานร่วมกันดัสตี้สปริงฟิลด์เสียงเธอมีเอกลักษณ์จริงๆนะคะนักร้องดังยุค 60s แล้วก็หายไปเลยได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งสมภาคภูมิด้วยความช่วยเหลือของเพชรช็อปบอยส์เรียกว่าช่วยเหลือไกลๆให้เธอร้องเพลงนี้ด้วยกันกับพวกเขาและเพลงนี้ดังมากๆอันดับที่2ในอเมริกาเลยอันดับที่2ในอังกฤษด้วยนะคะ What have I done to deserve this แล้วการร่วมกันทำงานในเพลงนี้ส่งผลให้ดัสตี้กลับมามีอัลบั้มในช่วงต้นปี1990ชุด Reputation ของเธอซึ่ง Pet Shop Boys ทั้งวงก็มาร่วมงานช่วยทำอัลบั้มชุดนั้นให้ด้วยนะคะเรียกว่าน่ารักจริงๆวันนี้เราฟัง What Have I Done to Deserve This ของ Pet Shop Boys กันแล้วดูเวลาแม้แป๊บเดียวจะ4โมงเย็นอีกแล้วนะคะแล้วก็คงจะได้เวลาดีเจอึ่งลาคุณผู้ฟังตรงนี้มีความรู้สึกว่าฝนน่าจะตกหลายที่เท่าที่คุณผู้ฟังบอกมาบางที่บางบ้านบอกครึ้มมืดมาเลยท้องฟ้ามืดมนนะคะมืดจนเป็นสีน้ำเงินว่าอย่างนั้นคล้ายๆท้องฟ้าเมื่อวานนี้ช่วงที่ดีเจอึ่งออกจากที่นี่เห็นท้องฟ้าสีแบบดำน้ำเงินรู้เลยว่าฝนกำลังมายังไงก็เทคแคร์ดูแลกันทุกท่านนะคะเดี๋ยวเราพักสักครู่ฟังข่าวสั้นต้นชั่วโมงจบข่าวแล้วดีเจเด่นมาต่อค่ะในช่วงของ Music Post ถึงทุ่มหนึ่งมีเพลงไพเราะและเรื่องราวดีๆมาฝากกันวันนี้ขอบคุณสปอนเซอร์ของเราที่สนับสนุนรายการขอบคุณทุกท่านที่ติดตามลากันด้วยเพลงที่คุณผู้ฟังถามถึงพอดีได้เป็นเพลงสุดท้ายนะคะ Carpenters There's a Kind of Hutch ดีเจอึ่งลาตรงนี้สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับพฤฒแก้วพิบูลครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหารือธนาคารพัฒนาเอเชียแลกเปลี่ยนสัญญาเงินกู้พัฒนาระบบสาธารณสุขพร้อมขยายความร่วมมือรับมือน้ำท่วมและการลงทุนสีเขียวอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง

0: ไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชีเราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหารือธนาคารพัฒนาเอเชียแลกเปลี่ยนสัญญาเงินกู้พัฒนาระบบสาธารณสุขพร้อมขยายความร่วมมือรับมือน้ำท่วมและการลงทุนสีเขียว
2: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้การต้อนรับและหารือทวิภาคีกับนายมาซาโตะคันดะประธานธนาคารพัฒนาเอเชียพร้อมร่วมพิธีแลกเปลี่ยนสัญญาเงินกู้โครงการรายจ่ายลงทุนเพื่อใช้จ่ายเงินกู้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขของประเทศเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยการหารือครั้งนี้ยังครอบคลุมถึงการบูรณาการความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการบริหารจัดการอุทกภัยลุ่มน้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่างการขยายการลงทุนสีเขียวการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานและการระดมทุนจากภาคเอกชนตลอดจนการหารือเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมFinance in Common Summit 2027ณกรุงเทพมหานครและการสนับสนุนบทบาทของประเทศไทยในฐานะประธานอาเซียนปี2571เพื่อขับเคลื่อนความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจและการพัฒนาอย่างยั่งยืนในระดับภูมิภาคปฏิพลสถาพรมารายงาน
1: คณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งกลุ่มลุ่มน้ำท่าจีนสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำเสริมคันกั้นน้ำพร้อมกำชับดูแลกลุ่มเปราะบางพร้อมเตรียมแผนเยียวยาฟื้นฟูครบมิติน
3: ายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งกลุ่มลุ่มน้ำท่าจีนณศาลากลางจังหวัดนครปฐมโดยเปิดเผยว่าตั้งแต่ช่วงต้นเดือนตุลาคมลุ่มน้ำท่าจีนมีปริมาณน้ำเกินความจุลำน้ำในหลายพื้นที่ประกอบกับมีการแจ้งเตือนฝนตกหนักระลอกใหม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนพื้นที่เกษตรกรรมและเขตเศรษฐกิจที่ประชุมจึงได้สั่งการให้กรมชลประทานพิจารณาลดการรับน้ำผ่านประตูระบายน้ำพลเทพเพื่อลดปริมาณน้ำสะสมพร้อมเร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเสริมความแข็งแรงของคันกั้นน้ำริมแม่น้ำท่าจีนควบคู่กับการนำแผนที่เสี่ยงภัยจากกิสต้ามาประมวลผลร่วมกับข้อมูลอุตุนิยมวิทยาเพื่อคาดการณ์สถานการณ์แม่นยำยิ่งขึ้นนอกจากนี้ได้มอบหมายให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารเพื่อแจ้งเตือนประชาชนอย่างกระชับเข้าใจง่ายและป้องกันข่าวปลอมที่สร้างความตื่นตระหนกโดยเน้นยกระดับศูนย์บัญชาการเหตุการณ์เพื่อช่วยเหลือและอพยพกลุ่มเปราะบางเป็นลำดับแรกตลอดจนสั่งการให้เร่งสำรวจความเสียหายเพื่อจ่ายเงินเยียวยาอย่างโปร่งใสขณะที่ภาพรวมสถานการณ์น้ำในพื้นที่ริมแม่น้ำท่าจีนล่าสุดแม้ระดับน้ำเริ่มทรงตัวและมีแนวโน้มลดลงแต่ยังคงมีพื้นที่ประสบอุทกภัยใน3จังหวัดได้แก่ชัยนาทสุพรรณบุรีและนครปฐมรวม12อำเภอ120ตำบล945หมู่บ้านส่งผลกระทบต่อประชาชนรวม 44,067 ครัวเรือนชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: พรรคประชาธิปัตย์เผยเตรียมข้อมูลอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลเน้น3ประเด็นตรวจสอบทั้งความสามารถในการบริหารการรับมือวิกฤตและจริยธรรม
4: ในกรณ์จติกวณิชและนางการดีเลียวไพโรจน์รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เปิดเผยความพร้อมในการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลว่าพรรคและพรรคร่วมฝ่ายค้านได้รวบรวมข้อมูลมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงยื่นยติโดยคาดว่าจะมีการอภิปรายช่วงปลายเดือนตุลาคมถึงต้นเดือนพฤศจิกายนนี้พร้อมระบุว่าจะมีข้อมูลสำคัญนำเสนอต่อประชาชนซึ่งการอภิปรายเป็นหน้าที่ในการตรวจสอบการบริหารงานของรัฐบาลทั้งด้านธรรมาภิบาลความถูกต้องตามกฎหมายและผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนด้านนางการดีเลียวไพโรจน์ระบุว่าเนื้อหาการอภิปรายจะมุ่งเน้นตรวจสอบ3ประเด็นได้แก่ความสามารถของทีมบริหารประเทศการรับมือภัยพิบัติและวิกฤตต่างๆรวมถึงจริยธรรมธรรมาภิบาลเพื่อให้ประชาชนใช้ข้อมูลประกอบการพิจารณาการทำงานของรัฐบาลวาสนา

0: ตระเกตรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.
2: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 93.5
1: Easy Hour FM 93.5
2: สิ้นเพชรพราวสกาวแสงแห่งวิสิตสู่วิจิตทิพพิมานสถานศรีขอเทพไทยทุกทิศาทั่วทาตรีเชิญบดีทรงสถิตนิจนิรันดร์น้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้ผลิตรายการท็อปเรดิโอ FM 93.5 ประพันธ์โดยนายสกรชุนหโสพล
3: Someone told me long ago

สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักกลับมาพบกันเป็นประจำเย็นวันจันทร์ถึงวันศุกร์ผมนฤทธิ์พันธุเมธาดีเจเด่นเดนเวอร์ผู้มากับสายฝนอีกครั้งวันนี้มากับสายฝนจริงๆครับตอนออกมาออกจากบ้านนี่ฝนยังโปรยๆลงนิดหน่อยแต่ว่าพอเข้าวิภาวดีเข้าใกล้สถานีโครมมาเลยดีเจอึ้งบอกว่าแหมน่าจะตกช้ากว่านี้สักนิดหนึ่งดีเจอึ้งก็เจอฝนเหมือนกันนะครับฝนตกหลายที่หลายแห่งเลยคุณผู้ฟังจากประชาชื่นก็บอกว่าฝนตกหนักมากตั้งแต่ช่วงบ่ายสามโมงช่วงดีเจอึ้งตอนที่ไลน์มาบอกตอน4โมงเย็นนะครับฝนยังตกหนักไม่หยุดผมก็เลยเลือก Have You Ever Seen The Rain เวอร์ชันของวิลลี่เนลสันและลูกสาวพอลล่าเนลสันร้องคู่กันในอัลบั้มชุด To All The Girls เลือกมาเริ่มต้นเป็นเพลงแรกแล้วก็ต่อเนื่องด้วย Inside จาก Ronnie MillsapEverywhere จากทิมแมคกรอแล้วก็เพลงที่เพราะเหลือเกินไม่ได้ฟังนานเลยใช่ไหมครับ Back to Texas จาก Tracy Bird ฟังเพลงนี้แล้วก็เลยนึกถึง Gary Allen เพลงที่ฮิตที่สุดของ Gary Allen ยุคต้นๆของเขา Smoke Rings in the Dark ครับก็เป็นเซตเพลงชุดเพลงที่นำมาเริ่มต้นชั่วโมงแรก Easy Hour วันนี้วันพฤหัสบดีที่15ตุลาคมพรุ่งนี้กรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑลก็ถือเป็นวันหยุดพิเศษนะครับวันนี้ก็เลยดูบรรยากาศบนท้องถนนเหมือนจะโล่งๆคุณผู้ฟังคิดถึงเพลงอะไรเป็นพิเศษบอกมาได้ที่ไลน์ของทับเรดิโอครับได้ฟังเพลงรุ่นนั้นรุ่น Back to Texas รุ่น Smoke Rings in the Dark แล้วก็เลยนึกถึงนักร้องคนนี้ที่ชื่อ Easton Corbin อัลบั้มชุดแรกตอนนั้นดังมากเลยนะครับใช้ชื่อตัวเองเป็นชื่ออัลบั้มออกมาเมื่อปี2010ท่วงทำนองเพลงจะเป็นเพลงที่ฟังง่ายๆจังหวะดีโดยเฉพาะเพลงนี้เพลงที่ชื่อ A Lot to Learn About Living จาก Easton Corbin ครับ

งานจากอัลบั้มชุด In This Life ของ Colin Ray อัลบั้มชุดที่2ของเขานะครับชุดแรกก็คือ All I Can Be ที่มีเพลง Love Me ชุดนี้ถึงแม้ว่าจะไม่ฮิตเปรี้ยงปร้างเทียบเท่าเพลง Love Me แต่ก็มีเพลงดีๆหลายเพลงอย่างเพลง Many a Mile ก็น่าฟังเพลง In This Life ที่ช่วงหลัง Westlife ก็นำมาร้องใหม่Colin Ray ร้องเอาไว้ก่อนนะครับตั้งแต่ยุคโน้นเลยส่วนเพลงที่เราได้ฟังกันเมื่อสักครู่ชื่อเพลง What They Don't Know ซึ่งนอกเหนือจากท่วงทำนองที่น่าฟังความหมายของเพลงก็ดีด้วยนะครับเปิดฉากบอกเล่าเรื่องราวของเด็กๆที่มารวมตัวกันตั้งใจจะไปตกปลาเตรียมตัวกันอย่างขมักขะเบ้นตื่นเต้นดีใจที่จะได้ไปสนุกกับการตกปลาโดยที่ไม่รู้เลยว่าบ่อที่จะไปไม่มีปลาเลยแต่Colin Ray ก็บอกว่าเขาก็จะไม่บอกเด็กนะครับถึงเขาจะรู้อยู่เต็มอกว่าบ่อนั้นไม่มีปลาเลยเขาจะไม่บอกให้เสียบรรยากาศไปทำลายความฝันของเด็กๆ Because what they don't know just might be a blessing บางครั้งการไม่รู้บ้างก็อาจจะเป็นเรื่องที่ดีก็ได้นะครับแล้วก่อนหน้านั้นก็ได้ฟัง Big Wheels in the Moonlight งานคลาสสิกจาก Dan Seals ที่บรรยายถึงเมืองที่เล็กมากๆครับเมืองชนบทของอเมริกาเล็กขนาดที่ว่าทั้งเมืองมี4แยกเดียวก็จะได้ยินเสียงรถบรรทุกวิ่งผ่านตลอดแล้วลันแจ็คสันมากับเพลงก่อนคันทรีเพลงลีลาสนุกสนุกแต่ท่วงทำนองดีทุกเพลงเลยนะครับคันทรีรุ่นนี้ทำนองดีดนตรีดีผมก็จะชอบคันทรีรุ่นนี้แหละพอรุ่นหลังมาจะออกมาทางเป็นคันทรีร็อกใส่จังหวะใส่เครื่องดนตรีค่อนข้างจะอึกทึกครึกโครมแต่ถ้ารุ่นอลันแจ็คสันแดนซิลส์คอลินเรย์อันนี้ฟังง่ายสบายหูเลยนะครับอีก10นาที5โมงเย็นครับมีคุณผู้ฟังคิดถึงเพลง You Can Say บอกว่าเคยได้ยินผมเปิดเวอร์ชันที่เป็นผู้ชายร้องก็ต้องเป็น Kenny Rogers Kenny Rogers ร้องเพลงนี้ไว้ในอัลบั้มชุด I Prefer The Moonlight กับเพลงที่ชื่อ You Can Say You Don't Love Me Anymore ครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง17นาฬิกากับพฤทธ์แก้วพิบูลครับกระทรวงอุตสาหกรรมเร่งบังคับใช้มาตรฐานความปลอดภัยแผงโซลาร์เซลล์คุมเข้มอุปกรณ์เกี่ยวเนื่องอีก7รายการรองรับความนิยมติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ประสบการณ์ออเคสตราที่มากกว่าเสียงดนตรีในคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติดังแสงอรุณรุ่งรำไพพรรณีคัตติยะนารีศรีสยามสัมผัสเรื่องราวสำคัญทุกช่วงพระชนชีพผ่านบทเพลงเรียบเรียงใหม่โดยวงดุริยางค์ฟิลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทยพร้อมการแสดงและภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ที่หาชมยาก31ตุลาคมนี้ณมหิดลสิทธาคารจองบัตรที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ร่วมสืบสานพระราชปณิธานให้ส่องสว่างตราบนานเท่านาน
5: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
6: ได้เลยเช็คมา
5: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
6: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
5: แล้วถ้า

0: เกี่ยวเนื่องอีก7รายการรองรับความนิยมติดตั้งโซล่ารูฟท็อป
1: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งการให้สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอ.เร่งประกาศบังคับใช้มาตรฐานความปลอดภัยผลิตภัณฑ์แผงโซล่าเซลล์ภายในเดือนตุลาคมนี้เพื่อรองรับความนิยมในการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาหรือโซล่ารูฟท็อปทั้งในภาคธุรกิจภาคครัวเรือนที่มุ่งเน้นระบบออนกริดซึ่งกำลังขยายตัวอย่างก้าวกระโดดพร้อมผลักดันมาตรฐานอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องอีก7รายการอาทิสายไฟกระแสตรงแบตเตอรี่ลิเธียมอินเวอร์เตอร์และเครื่องตัดวงจรให้เป็นสินค้าควบคุมเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยสู่เศรษฐกิจสีเขียวและสอดรับกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับผู้ผลิตผู้นำเข้าหรือผู้จำหน่ายสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานมีโทษจำคุกสูงสุด2ปีปรับสูงสุด2ล้านบาทหรือทั้งจำทั้งปรับโดยสมอ.ได้จัดทำสัมมนาทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่องพร้อมเปิดทางให้นำผลทดสอบตามมาตรฐาน IEC และใบรับรอง ISO 9001มาใช้ประกอบการขอรับใบอนุญาตเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการและยกระดับความปลอดภัยสูงสุดให้แก่ประชาชนผู้ใช้พลังงานสะอาดอย่างยั่งยืนปฏิพลสัทธพมารายงาน
0: จังหวัดสุรินทร์จัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดลดภาระค่าครองชีพประชาชนเพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการครองชีพและเพิ่มโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในราคาประหยัด
2: นางสาวบุญยวีชำกรมพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์เปิดเผยว่าจังหวัดสุรินทร์โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์ได้จัดโครงการไทยช่วยไทยลดค่าครองชีพระหว่างวันที่14ถึง30ตุลาคม2569รวม12ครั้งกระจายไปทั่วจังหวัดซึ่งเมื่อวันที่14กันยายนที่ผ่านมาจัดเป็นครั้งที่1ณบริเวณที่ว่าการอำเภอสังขะเพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการครองชีพและเพิ่มโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในราคาประหยัดโดยได้นำสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นกว่า10รายการอาทิไข่ไก่น้ำมันพืชน้ำตาลทรายน้ำปลาและสินค้าอุปโภคบริโภคอื่นๆมาจำหน่ายในราคาต่ำกว่าท้องตลาดมียอดจำหน่ายรวมทั้งสิ้น 62,656 บาทและสามารถช่วยลดค่าครองชีพให้แก่ประชาชนได้จำนวน 32,264 บาทคิดเป็นร้อยละ 37.42 สำหรับในวันนี้จัดที่ตลาดนัดพนมดินอำเภอพนมดงรักส่วนวันพรุ่งนี้16ตุลาคมจัดจำหน่ายบริเวณหน้าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์ประชาชนสามารถไปใช้บริการได้กฤษดาสุนทรสวทสุรินทร์รายงาน
0: สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระนองเชิญชวนประชาชนเลือกซื้อสินค้าโครงการไทยช่วยไทยลดค่าครองชีพ
3: สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระนองขอเชิญชวนประชาชนเลือกซื้อสินค้าธงฟ้าราคาประหยัดภายใต้โครงการไทยช่วยไทยลดค่าครองชีพประจำเดือนตุลาคม2569เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนโดยจำหน่ายสินค้าจำเป็นในราคาพิเศษกำหนดจัดจำหน่ายสินค้า3แห่งได้แก่วันที่16ตุลาคมณอาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองตำบลบางริ้นอำเภอเมืองวันที่20ตุลาคมณลานอเนกประสงค์เทศบาลตำบลละอุ่นและวันที่22ตุลาคมบริเวณที่ว่าการอำเภอกระเปอร์ภายในงานพบกับสินค้าราคาประหยัดอาทิข้าวหอมมะลิถุงละ140บาทน้ำมันถั่วเหลืองและน้ำมันปาล์มขวดละ35บาทปลากระป๋องกระป๋องละ10บาทและน้ำตาลทรายกิโลกรัมละ20บาททั้งนี้จำหน่ายตั้งแต่เวลา 9:00 น.เป็นต้นไปจนกว่าสินค้าจะหมดดังนั้นสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระนองจึงขอเชิญชวนประชาชนชาวระนองมาร่วมเลือกซื้อสินค้าเพื่อช่วยลดรายจ่ายและบรรเทาภาระค่าครองชีพของครอบครัวตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวคึกฤทธิ์เรืองละยนต์สวทระนองรายงาน
0: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพฤทธ์แก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.
4: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 93.5
1: เปิดจำหน่ายบัตร New Year's Gala Dinner 2027ร่วมเฉลิมฉลองค่ำคืนส่งท้ายปีริมทะเลพร้อมบุฟเฟ่นานาชาติ
2: ดนตรีสดและชมพลุสุดตระการตาพิเศษ Gala Dinner Voucher ราคาเพียง 2,699 บาทต่อท่านจากราคาปกติ

0: 3,299 บาทเด็กอายุ 5-11 ปีราคาเพียง 1,999 บาทต่อท่าน Stay and Celebrate Package เริ่มต้นเพียง 7,999 บาทห้องพักวิวทะเลพร้อมอาหารเช้าและกาล่าดินเนอร์สำหรับ2ท่าน Early Bird มีจำนวนจำกัดราคาเดียวเลือกได้2ทีมเลือกบรรยากาศที่ใช่สำหรับคุณแล้วมาสนุกกับค่ำคืนส่งท้ายปีเตรียมตัวนับถอยหลังไปด้วยกันที่โรงแรม S ศรีราชาสำรองเข้าร่วมงานโทร038-183-888
1: Retro Journey in the Valley แอดเขาใหญ่2026จองเต็มแล้วด้วยความขอบพระคุณทุกท่านค่ะเตรียมพบนักเป่าแซกโซโฟนมือหนึ่งเทวันซับแสนยากรสนุกสุดมันไปกับ The Old School ที่เคนซิงตันอิงลิชการ์เด้นรีสอร์ทเขาใหญ่พร้อมแวะชมหอศิลป์ทิพย์พิมานอันเลอค่า 28-29 พฤศจิกายนนี้สนับสนุนโดยยาอมผสมกิ๊กเก้ตราไซทองช่วยขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
2: แอลกอฮอล์สิริบัญชาคุณภาพที่คุณมั่นใจพร้อมผลิตภัณฑ์ดูแลผิว Little Shield
1: เวียนนาผู้เชี่ยวชาญสรีระและชุดชั้นใน
2: และ Kensington English Garden Resort เขาใหญ่ที่พักสุดหรูท่ามกลางสวนดอกไม้สไตล์อังกฤษ
1: แล้วพบกันนะคะ
3: คุณกำลังฟังมิวสิกโพสต์ทางท็อปเรดิโอ FM 93.5 สนับสนุนโดย
4: สุทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
5: สิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวจรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยจรุงจิตความภูมิใจในความเป็นไทย
6: สบู่เบนเนตผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดยืนยันด้วยยอดขายอันดับ1 11ปีซ้อน
4: Canvas Hi-Fi นวัตกรรมลำโพง Luxury Hi-Fi ระดับ High End จากประเทศเดนมาร์ก
7: Canvas Hi-Fi When Sound Meets Design
8: ยาอมผสมกิ๊กเก้ตราไซทองช่วยบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
9: สุขภาพดีเริ่มต้นที่ลำไส้ดื่มยาคูทุกวันได้จุลินทรีย์โปรไบโอติกที่มีประโยชน์เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณ
8: ปรุงอาหารครั้งใดเลือกใช้น้ำมันพืชโอลีนเลือกอร่อยเลือกโอลีน
9: ยาครีมสมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราทับทิมแก้วนวดง่ายไม่เลอะมือ
8: KS Suns Group ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องเสียงไฮเอ็นระดับโลกด้วยประสบการณ์กว่า40ปีในประเทศไทย
10: The All New Nissan Kicks E-Power Kicks On Game On
11: ทำงานด่วนๆกำลังทำให้คุณน้ำตาลตก
12: อย่ามัวแต่เติมเรื่องเจ้านายให้ปวดหัวออกไปเติมเมืองไทยให้ใจได้ฮิวเติมซีฟู้ดชีเสิร์ฟชีสดชีแซ่บเติมผลไม้หวานหวานย่อและเติมรายได้ให้กระจายทั่วถึงดีใช่ไหมล่ะครับความสุขตกเมื่อไหร่ออกไปเติมเมืองไทยให้ใจได้ฮิวสุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: ลืมเครื่องเสียงแบบเดิมๆเพราะนี่คือ Canvas Hi-Fi ลำโพงระดับไฮเอ็นจากประเทศเดนมาร์กที่หลอมรวมเข้ากับเฟอร์นิเจอร์ได้อย่างสวยงามและสมบูรณ์แบบลำโพงที่ได้รับการยอมรับทั้งจากนักฟังและนักออกแบบทั่วโลกด้วยรางวัลระดับนานาชาติมากมาย Canvas Hi-Fi สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อเป็นที่สุดของคุณภาพเสียงที่สุดของงานออกแบบพบกับ Canvas Hi-Fi วันนี้ที่ One Bangkok The Story ชั้นจีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่0851510066
3: Canvas Hi-Fi When Sound Meets Design
4: ยาครีมจากสารสกัดสมุนไพร9ชนิดบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราทับทิมแก้วด้วย3หัวลูกกลิ้งนวดง่ายไม่เลอะมือปวดเมื่อยคอปวดเมื่อยไหล่นวดด้วยยาครีมสมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราทับทิมแก้วปวดเมื่อยแขนปวดเมื่อยขาก็นวดด้วยยาครีมสมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราทับทิมแก้วปวดเมื่อยตรงไหนนวดตรงนั้นอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
5: เช็ค1 2 เวลาผมมีเสมหะอมนี่เลยครับยาอมผสมกิ๊กเก้ตราใส่ทองรุ่นไหนเจนไหนก็อมใส่ทองชุ่มคอไม่เชื่อลองถาม
6: ถ้าถามผมแล้วก็ขอแนะนำยาอมผสมกิ๊กเก้ตราใส่ทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติและรากกิ๊กเก้ตำนานสมุนไพรจีนช่วยขับเสมหะอมเลยรสชาติดีชุ่มคอ
5: โหเสียงนุ่มแบบนี้มาแจมกับผมสักเพลง
6: งั้นหยิบยาอมผสมกิ๊กเก้ตราใส่ทองกล่องแดงๆให้ผมก่อนละกัน
5: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556
7: สำหรับคนที่ฟังออกทุกดีเทลคือความแตกต่างและนี่คืองานที่ Audiophile ตัวจริงรอคอย BIAV Show 2026มหากรรมเครื่องเสียงไฮเอ็นระดับโลกพบกับเครื่องเสียงระดับ Reference Class ลำโพงระดับ Masterpiece พร้อมห้องเดโมสุด Exclusive และกิจกรรม Live Listening Session จากกูรูเครื่องเสียงชื่อดังพบกันวันที่30ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนนี้ที่โรงแรม The Landmark สุขุมวิท
8: BIAV Show, where true sound comes alive.
9: จำได้ไหมเสียงที่คุ้นเคยยาคูประโยชน์ดีๆที่ส่งถึงมือคุณทุกวันไม่ว่าวันเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ยังคงผูกพันจากวันนั้นถึงวันนี้ยาคูยังคงส่งมอบจุลินทรีย์โปรไบโอติกที่มีชีวิตให้คุณอยู่เสมอยาคูดูแลคุณและคนที่คุณรักในทุกๆวัน
10: ขับคลิกให้ชีวิตง่ายแค่คลิกเดียวด้วย Nissan Connect Services คลิกเดียวสตาร์ทรถได้แม้ไม่อยู่ในรถและเปิดแอร์ล่วงหน้าให้เย็นฉ่ำคลิกเดียวก็รู้ตำแหน่งรถแต่ถ้ายังไม่เจอก็คลิกอีกทีคลิกเดียวรู้หมดทุกสถานะของรถและ In-Car SOS ขอความช่วยเหลือได้ทุกเวลา The All New Nissan Kicks E-Power ชีวิตไปต่อไม่ต้องรอช้าคันนี้คลิกเลย Yes Nissan
11: Prepare for sound without compromise For the first time in Thailand discover the Estolon Extreme MK2 Special Edition Extraordinary engineering breathtaking Baltic amber craftsmanship and sound you have to hear to believe See it hear it feel it at the BIAV Show 2026 October 30th through November 1st at the Landmark Bangkok Estolon Extreme MK2 Hear the extraordinary
12: ใส่ใจสุขภาพเท้าไปกับถุงเท้าอีมูที่ผลิตจากเส้นใยพิเศษแล้วไร้ตะเข็บทุกๆก้าวต้องสบายและปลอดภัยด้วยอีมูซ็อกซ์

สียงเด็กๆนี่สดใสดีเหลือเกินนะครับฟังแล้วก็ให้ความรู้สึกแฮปปี้มีความสุขเป็นเวอร์ชันที่ลงตัวมากๆเลยบทเพลงนี้ซิงจาก Carpenters นะครับต่อเนื่องมาจากงานเพลงของ John Denver ที่คุณผู้ฟังถามถึงเอาไว้เลือกมาเริ่มต้นเป็นเพลงแรกเลยสำหรับชั่วโมงที่2ที่เราอยู่เป็นเพื่อนกัน4โมงเย็นถึง1ทุ่มเย็นวันจันทร์ถึงวันศุกร์ผมดริษฐ์พันธุเมธา DJ Den Denver ก็มาเลือกเพลงเพราะๆอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังนะครับมีคุณผู้ฟังบอกว่าวันนี้มีความรู้สึกเหมือนว่าเป็นเสมือนว่าเป็นวันหยุดแต่ยังไม่หยุดพรุ่งนี้จะเป็นวันหยุดพิเศษสำหรับเขตกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลนะครับวันนี้ยังเป็นวันทำงานนะครับพรุ่งนี้วันศุกร์แล้วก็เสาร์อาทิตย์มาแล้วและทุกวันศุกร์วันเสาร์และวันอาทิตย์ตั้งแต่เดือนตุลาคมจนกระทั่งถึงเดือนธันวาคมปีนี้นะครับทท.สำนักงานบุรีรัมย์ขอเชิญชวนคุณผู้ฟังไปสัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งอรยธรรมขอมใต้แสงดาวฟังดูโรแมนติกมากเลยแล้วจะไปสัมผัสเสน่ห์แห่งสัมผัสเสน่ห์แห่งอรยธรรมขอมใต้แสงดาวที่ไหนที่ปราสาทเมืองต่ำครับเปลี่ยนบรรยากาศการเที่ยวโบราณสถานแบบเดิมๆมาสัมผัสมิติใหม่ยามค่ำคืนกับงานปราสาทเมืองต่ำความทรงจำที่มีคุณค่าเดินชมความวิจิตรงดงามของปราสาทหินที่จะถูกแต่งแต้มด้วยแสงไฟประดับประยิบประยับสวยงามและช่วงนี้เมื่อสัก2-3 วันที่ผ่านมาได้ข่าวว่าทางอีสานบางจังหวัดมีลมหนาวเริ่มพัดมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นไปเดินชมท่ามกลางลมหนาวและบรรยากาศสุดโรแมนติกรวมถึงสายถ่ายรูปสายแชทนี่เขามีมุมสวยๆให้ได้ถ่ายรูปกันแล้วก็ให้ส่งผลงานเข้าประกวดภาพถ่ายได้ด้วยนะครับมีเงินรางวัลรวมกว่า 60,000 บาททุกวันศุกร์วันเสาร์และวันอาทิตย์ตั้งแต่เดือนตุลาคมจนกระทั่งถึงสิ้นปีเลยครับเดือนธันวาคมนี้มีโอกาสก็ขอเชิญนะครับอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งทท.บุรีรัมย์สัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งอรยธรรมขอมใต้แสงดาวครับพูดถึงอากาศเริ่มเย็นๆมีคุณผู้ฟังถามว่าบรรยากาศแบบนี้ควรจะใช้สบู่เบนเน็ตสูตรไหนเอ๊ะคำถามนี้ผมไม่ทันตั้งตัวนะเดี๋ยวขอไปทำการวิจัยสักเล็กน้อยสูตรไหนจะเหมาะกับช่วงอากาศเย็นเดี๋ยวได้ผลอย่างไรจะรีบมาแจ้งให้ทราบนะครับแต่ช่วงฝนตกอย่างที่บอกผมไม่เคยพลาดสูตรนมข้าวงาขาวเข้าบรรยากาศยามฝนตกมากที่สุดเลยและทุกสูตรของสบู่เบนเน็ตยืนยันว่าดีจริงด้วยยอดขายอันดับ1 11ปีซ้อนครับสบู่เบนเน็ตใครๆก็ใช้สวยใสได้ทุกเจนฟองเยอะกลิ่นหอมช่วยให้อาบน้ำอย่างมีความสุขมากยิ่งขึ้นสดชื่นสบายตัวอาบน้ำให้ตัวหอมแล้วก็ไปเดินชมมนต์เสน่ห์แห่งอรยธรรมขอมใต้แสงดาวที่ปราสาทเมืองต่ำบุรีรัมย์ครับ

My Girl จากอัลบั้มเลือกเวอร์ชันของอัลบั้มที่ร้องเพลงนี้ไว้ในบัมชุด Dancing on the Boulevard ครับสำหรับคุณผู้ฟังที่ถามถึงเพลง My Girl แล้วก็พูดถึงบรรยากาศเดินชมใต้ดวงดาวนึกถึงเพลง Sharing the Night Together ของดร. Hook ก็เป็นอีกบทเพลงหนึ่งที่น่าฟังของพวกเขานะครับแล้วก็มีคุณผู้ฟังส่งข้อมูลมาให้เลยบอกว่านี่ผมทำการบ้านมาให้แล้วว่าสบู่เบนเน็ตสูตรไหนเหมาะกับช่วงอากาศเย็นๆฤดูหนาวโอ้โหคุณผู้ฟังนี่ไม่ธรรมดาเลยนะบอกว่าสบู่เบนเน็ตที่เหมาะก็คือสูตรคลาสสิกเฮิร์บนมข้าวงาขาวว่าเน้นความชุ่มชื้นไม่แห้งตึงนะครับสูตรนมข้าวงาขาวคุณสมบัติเด่นก็คือเพิ่มความยืดหยุ่นแล้วก็ช่วยให้ผิวหนังชุ่มชื้นเหมาะมากสำหรับช่วงอากาศเย็นและอากาศแห้งเพื่อป้องกันผิวเป็นขุยและลดอาการคันแล้วก็แนะนำสูตรขิงสกัดผสมว่านหางจระเข้จะช่วยบำรุงผิวให้สะอาดชุ่มชื้นไม่แห้งตึงเช่นเดียวกันนะครับคนที่ทำงานในห้องแอร์หรือว่าเจออากาศเย็นบ่อยๆก็ใช้ได้ขอบคุณมากๆครับขอบคุณคุณผู้ฟังที่ช่วยทำงานช่วยค้นคว้าข้อมูลรวดเร็วทันใจด้วยโอ้โหขอบคุณมากๆครับตอนนี้ 5:34 มีคุณผู้ฟังยกมือสนับสนุนเห็นด้วยบอกว่าวันนี้เหมือนวันหยุดมากเลยในกรุงเทพนะครับบรรยากาศคล้ายวันหยุดแต่วันหยุดจริงๆกำลังมานะครับศุกร์เสาร์อาทิตย์มาแล้วก็ขอให้คุณผู้ฟังที่เดินทางท่องเที่ยวขับรถไปที่ไหนก็แล้วแต่จะในกรุงเทพต่างจังหวัดก็ขอให้เดินทางอย่างมีความสุขครับถ้าเกิดอาการปวดเมื่อยจากการขับรถนานๆนั่งรถนานๆก็อย่าลืมสปอนเซอร์ใจดีของเรายาครีมสมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราทับทิมแก้วที่ช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยได้เป็นอย่างดีนวดได้ทุกที่ทุกเวลาเพราะว่ามี3โหลูกกลิ้งสแตนเลสที่ทำให้ใช้งานง่ายไม่เลอะมือไม่เลอะตัวไม่ต้องเตรียมทิชชู่เอาไว้คอยเช็ดมือใช้สะดวกมากๆครับแล้วก็บรรเทาอาการปวดเมื่อยได้เป็นอย่างดีกลิ่นหอมของสมุนไพรไทยก็ช่วยให้เกิดอาการผ่อนคลายคุณผู้ฟังสามารถจะหาซื้อยาครีมสมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราทับทิมแก้วได้ที่ร้านบูธตอนนี้ก็มีนะครับที่ร้านขายยา Extra Plus ของ 7-Eleven Pure Pharmacy ใน Big C Lotus Pharmacy Safe DrugVilla Market Tops Care และร้านขายยาชั้นนำทั่วไปครับพูดถึงร้านขายยาก็มีเรื่องเกี่ยวกับยาก็เป็นเรื่องของผู้ชายเพื่อนกันนะครับแต่เพื่อนคนแรกนี่ไปถึงก่อนก็นั่งน้ำตาซึมอยู่ที่เคาน์เตอร์บาร์เพื่อนคนที่สองตามมาพอมาเห็นเพื่อนคนแรกนั่งซึมน้ำตาซึมก็เลยถามว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมดูเศร้าจังเลยเพื่อนคนแรกก็บอกว่าไปหาหมอมานะครับแล้วก็หมอเพิ่งบอกว่าจะต้องกินยาเม็ดทุกวันตลอดชีวิตเพื่อนก็หัวเราะนะครับยิ้มแล้วก็บอกว่าก็ไม่เห็นจะแปลกเลยเดี๋ยวนี้คนเยอะแยะมากมายที่จะต้องกินยาตลอดชีวิตจะเศร้าทำไมไม่เห็นจะมีอะไรเลยเพื่อนคนแรกที่นั่งซึมก็บอกว่ารู้เรื่องนั้นฉันก็รู้แต่นี่ดูสิแล้วก็ยื่นมือออกมาในมือก็มีถุงยาที่หมอจ่ายมาดูนี่สิ
แต่หมอจ่ายยาให้ฉันมาแค่10 เม็ดเท่านั้น

0: Discover the brand new luxury cruise ship, Star Princess. Enjoy the beautiful sights of Alaska, one of the world's most popular cruise destinations. Book now and get these special offers. Get $50 onboard credit, a 10,000 baht discount, plus the Princess Plus package, sailing from April 28th to May 11th, 2027. For more details, call Regale International Travel at 092-699-7999. Star Princess. Your next adventure is written on the star.
1: เที่ยวไกลใครว่าเหนื่อยด้วยเทคโนโลยี Pro Pilot ที่ช่วยรักษาความเร็วระยะห่างและช่วยประคองรถให้อยู่กลางเลนเพื่อการเดินทางที่ผ่อนคลายกว่าที่เคย
2: Yes Nissan
3: ยาครีมจากสารสกัดสมุนไพร9ชนิดบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราทับทิ่มแก้วด้วย3หัวลูกกลิ้งนวดง่ายไม่เลอะมือปวดเมื่อยคอปวดเมื่อยไหล่นวดด้วยยาครีมสมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราทับทิ่มแก้วปวดเมื่อยแขนปวดเมื่อยขาก็นวดด้วยยาครีมสมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราทับทิ่มแก้วปวดเมื่อยตรงไหนนวดตรงนั้นอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
4: The All New Nissan Kicks E-Power มาพร้อม Walk Away Lock เดินออกปั๊บก็ล็อกปุ๊บ

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: Prepare for sound without compromise.For the first time in Thailand, discover the Estolon Extreme MK2 Special Edition. Extraordinary engineering, breathtaking Baltic amber craftsmanship, and sound you have to hear to believe. See it, hear it, feel it at the BIAV Show 2026, October 30th through November 1st at the Landmark Bangkok. Estolon Extreme MK2. Hear the extraordinary.
3: จำได้ไหมเสียงที่คุ้นเคยยาคูประโยชน์ดีๆที่ส่งถึงมือคุณทุกวันไม่ว่าวันเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ยังคงผูกพันจากวันนั้นถึงวันนี้ยาคูยังคงส่งมอบจุลินทรีย์โปรไบโอติกที่มีชีวิตให้คุณอยู่เสมอยาคูดูแลคุณและคนที่คุณรักในทุกๆวัน
4: ทำงานด่วนทำให้คุณน้ำตาลตก
5: อย่ามัวแต่เติมเรื่องเจ้านายให้ปวดหัวออกไปเติมเมืองไทยให้ใจได้ฮิวเติมซีฟู้ดชีเสิร์ฟชีสดชีแซ่บเติมผลไม้หวานหวานย่อและเติมรายได้ให้กระจายทั่วถึงดีใช่ไหมล่ะครับความสุขตกเมื่อไหร่ออกไปเติมเมืองไทยให้ใจได้ฮิวสุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
6: ลืมเครื่องเสียงแบบเดิมๆเพราะนี่คือ Canvas Hi-Fi ลำโพงระดับไฮเอนด์จากประเทศเดนมาร์กที่หลอมรวมเข้ากับเฟอร์นิเจอร์ได้อย่างสวยงามและสมบูรณ์แบบลำโพงที่ได้รับการยอมรับทั้งจากนักฟังและนักออกแบบทั่วโลกด้วยรางวัลระดับนานาชาติมากมาย Canvas Hi-Fi สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อเป็นที่สุดของคุณภาพเสียงที่สุดของงานออกแบบพบกับ Canvas Hi-Fi วันนี้ที่ One Bangkok The Story ชั้นจีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่0851510066
2: Canvas Hi-Fi When Sound Meets Design

และนอกจากจะแวะชมตัวจริงเสียงจริงของ Canvas Hi-Fi ได้ที่วัน Bangkok Zone The Story ชั้นจีวันนี้ก็ยังสามารถแวะชมได้ที่ Power Mall สยามพารากอนชั้น4 Power Mall The Emporium ชั้น3แล้วก็ที่ร้าน LCD TV Thailand ได้ด้วยนะครับหรือจะแวะมาที่อาคาร Sonic Vision ถนนพระราม3ก็ได้เช่นเดียวกันโทรศัพท์นัดหมายล่วงหน้าได้ที่หมายเลข0851510066ครับต้องได้เจอตัวจริงเสียงจริงของลำโพง Canvas นวัตกรรมลำโพง Luxury Hi-Fi ระดับ High End จากประเทศเดนมาร์กต้องทดลองฟังเสียงว่าซาวบาร์ขนาดใหญ่นี้จะสามารถให้เสียงที่สุดยอดได้ขนาดไหนนะครับอันนี้ต้องไปฟังด้วยตัวคุณเองเลยเมื่อก่อนอาจารย์วิจิตรบุญชูก็อธิบายว่าเนี่ยข้างในมีอะไรบ้างนะครับเยอะแยะมากมายที่ช่วยให้รายละเอียดของเสียงที่ออกมาจากลำโพงแคนวาสนี่เก็บรายละเอียดได้เยอะมากๆทำให้เราดูหนังสนุกขึ้นเพราะว่ารายละเอียดต่างๆมันจะออกมาให้ได้ยินชัดเจนมากๆเลยนะครับและเวลาประกอบเข้ากับทีวีก็สวยงามลงตัวหน้ากากของลำโพงแคนวาสก็สามารถจะแกะออกได้ง่ายๆนะครับการแกะออกติดตั้งเข้านี่ง่ายมากคุณผู้หญิงก็ทำได้สบายมากนะครับแล้วก็สามารถจะปรับเปลี่ยนขนาดหน้ากากให้พอดีกับจอทีวีจะได้ดูสวยลงตัวเป็นเนื้อเดียวกันเป็นชิ้นเดียวกันได้ด้วยนี่ก็เป็นความพิเศษที่ผ่านการออกแบบมาอย่างดีเยี่ยมนะครับจนกระทั่งมาเป็น Canvas นวัตกรรมลำโพง Luxury Hi-Fi ระดับ High End จากประเทศเดนมาร์กครับจะซื้อลำโพงก็ต้องลองฟังก่อนรถก็เหมือนกันต้องลองขับก่อนเช่นเดียวกันนะครับมีโอกาสก็ต้องไปเทสต์ไดรฟ์ทดลองขับกันจะได้รู้ว่ารถที่ขับสนุกนั้นเป็นอย่างไรวันที่16 17 18ตุลาคมครับ Nissan e-Power Drive Daysชีวิตไปต่อไม่ต้องรอชาร์จกับกิจกรรมพิเศษที่โชว์รูมนิสสันทั่วประเทศก็พรุ่งนี้แล้วอ๋อพรุ่งนี้วันที่16มาเกือบลืมพรุ่งนี้แล้วนะครับศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้ที่โชว์รูมนิสสันทั่วประเทศนิสสัน e-Power Drive Days สัมผัสประสบการณ์นิสสัน e-Power ทุกรุ่นที่ขับสนุกให้ฟีลลิ่งเหมือนขับรถไฟฟ้าศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้มีโอกาสมีเวลาก็แวะไปได้ที่โชว์รูมนิสสันทั่วประเทศครับข้อมูลเพิ่มเติมคุณผู้ฟังสามารถจะสอบถามคลิกเข้าไปดูได้ที่ www.nissan.co.th หรือถ้าเล่น Facebook ก็เซิร์ชคำว่านิสสันได้เลยครับแต่เมื่อสักครู่มีคุณผู้ฟังบอกว่าถ้าเจอพ่อหนุ่มคนนั้นที่นั่งหน้าเศร้าเพราะว่าคุณหมอจ่ายยามาแค่10เม็ดก็ให้กินปีละ5เม็ดไม่ใช่5ปี1เม็ดจะได้อยู่นานๆไปเลย

0: จะปรุงอาหารครั้งใดเลือกใช้น้ำมันพืชโอลีนเลือกอร่อยเลือกโอลีน
1: อุทกภัยที่เกิดขึ้นนอกจากจะนำมาซึ่งความทุกข์กายและทุกข์ใจแล้วยังนำพาเชื้อโรคต่างๆมาด้วยหลังลุยน้ำสกปรกอย่าลืมล้างเท้าให้สะอาดและเช็ดด้วยแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรคและเมื่อน้ำลดทำความสะอาดเครื่องใช้รวมถึงสถานที่ต่างๆด้วยแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรคเพื่อสุขอนามัยที่ดีสำหรับทุกท่านและทุกครอบครัวด้วยความปรารถนาดีจากแอลกอฮอล์สิริบัญชาที่ทุกท่านให้ความมั่นใจ
2: ทำงานด่วนๆกำลังทำให้คุณน้ำตาลตก
3: อย่ามัวแต่เติมเรื่องเจ้านายให้ปวดหัวออกไปเติมเมืองไทยให้ใจได้ฮิวเติมซีฟู้ดชีเสิร์ฟชีสดชีแซ่บเติมผลไม้หวานหวาน
4: ย่อ
3: และเติมรายได้ให้กระจายทั่วถึงดีใช่ไหมล่ะครับความสุขตกเมื่อไหร่ออกไปเติมเมืองไทยให้ใจได้ฮิวสุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
5: เวลา18 นาฬิกา

0: ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 93.5
1: ใครที่มีบัตรกำนันไทยเที่ยวไทยฟังทางนี้เปลี่ยนวันธรรมดาให้เป็นวันพักผ่อนสุดคุ้มริมทะเลกับ Weekday Special Voucher Holder Exclusive ที่ S ศรีราชา Hotel and Residence พิเศษพัก1คืนรับ Spa and Dining Credit 300บาทเมื่อใช้จ่ายขั้นต่ำ 1,500 บาทพัก2คืนรับเพิ่มมินิ Afternoon Tea 1เซตและพัก3คืนรับเพิ่ม Spa and Dining Credit500 บาทเมื่อใช้จ่ายขั้นต่ำ 2,500 บาทยิ่งพักหลายคืนยิ่งคุ้มเข้าพักได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31ตุลาคม2569เฉพาะวันอาทิตย์ถึงวันศุกร์ยกเว้นวันที่11ถึง12ตุลาคมและวันที่23ตุลาคม2569สอบถามเพิ่มเติมโทร038-183-888
2: คุณกำลังฟังมิวสิกโพสต์ทางท็อปเรดิโอ FM 93.5 สนับสนุนโดย
1: สุพันธีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
3: สิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวจรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยจรุงจิตความภูมิใจในความเป็นไทย
4: สบู่เบนเนตผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดยืนยันด้วยยอดขายอันดับ1 11ปีซ้อน
1: Canvas Hi-Fi นวัตกรรมลำโพงลักชัวรี่ไฮไฟระดับไฮเอ็นจากประเทศเดนมาร
5: ์ก Canvas Hi-Fi When Sound Meets Design
6: ยาอมผสมกิ๊กเก้ตราไซทองช่วยบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
7: สุขภาพดีเริ่มต้นที่ลำไส้ดื่มยาคูทุกวันได้จุลินทรีย์โปรไบโอติกที่มีประโยชน์เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณ
6: ปรุงอาหารครั้งใดเลือกใช้น้ำมันพืชโอลีนเลือกอร่อยเลือกโอลีน
7: ยาครีมสมุนไพรบรรเทา

0: มัวแต่เติมเรื่องเจ้านายให้ปวดหัวออกไปเติมเมืองไทยให้ใจได้หิวเติมซีฟู้ดชีเสิร์ฟชีสดชีแซ่บเติมผลไม้หวานหวาน
1: ย่อ
0: และเติมรายได้ให้กระจายทั่วถึงดีใช่ไหมล่ะครับความสุขตกเมื่อไหร่ออกไปเติมเมืองไทยให้ใจได้หิวสุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
2: ที่รักเขากลับมาแล้วขอกอดหน่อย
3: อย่ามาแตะต้องตัวฉันนะเอามือสกปรกของคุณออกไป
2: ฮะ
3: คนมันคนไม่รับผิดชอบ
2: เปล่าๆนะ
3: อยากไปเที่ยวฉันก็ให้ไปแค่ฉันขอให้คุณพกไว้ป้องกันแค่นี้ทำให้ฉันเพื่อลูกไม่ได้คุณกำลังจะเอาโรคมาติดพวกเราย
4: ืดอกพกเจลสิริบัญชาแอลกอฮอล์เจลมีแอลกอฮอล์ 70% กำจัดเชื้อปลอดภัยใช้เหอะเพื่อคนที่คุณรักสิริบัญชาแอลกอฮอล์เจล

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: ลืมเครื่องเสียงแบบเดิมๆเพราะนี่คือ Canvas Hi-Fi ลำโพงระดับไฮเอนด์จากประเทศเดนมาร์กที่หลอมรวมเข้ากับเฟอร์นิเจอร์ได้อย่างสวยงามและสมบูรณ์แบบลำโพงที่ได้รับการยอมรับทั้งจากนักฟังและนักออกแบบทั่วโลกด้วยรางวัลระดับนานาชาติมากมาย Canvas Hi-Fi สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อเป็นที่สุดของคุณภาพเสียงที่สุดของงานออกแบบพบกับ Canvas Hi-Fi วันนี้ที่One Bangkok The Story ชั้นจีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่0851510066
3: Canvas Hi-Fi When Sound Meets Design
4: ยาครีมจากสารสกัดสมุนไพร9ชนิดบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราทับทิมแก้วด้วย3หัวลูกกลิ้งนวดง่ายไม่เลอะมือปวดเมื่อยคอปวดเมื่อยไหล่นวดด้วยยาครีมสมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราทับทิมแก้วปวดเมื่อยแขนปวดเมื่อยขาก็นวดด้วยยาครีมสมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราทับทิมแก้วปวดเมื่อยตรงไหนนวดตรงนั้นอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช
5: ้สำหรับคนที่ฟังออกทุกดีเทลคือความแตกต่างและนี่คืองานที่ Audiophile ตัวจริงรอคอยBIAV Show 2026มหากรรมเครื่องเสียงไฮเอ็นระดับโลกพบกับเครื่องเสียงระดับ Reference Class ลำโพงระดับ Masterpiece พร้อมห้องเดโมสุด Exclusive และกิจกรรม Live Listening Session จากกูรูเครื่องเสียงชื่อดังพบกันวันที่30ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนนี้ที่โรงแรม The Landmark สุขุมวิท
3: BIAV Show Where True Sound Comes Alive
6: ขับ Kicks ให้ชีวิตง่ายแค่คลิกเดียวด้วย Nissan Connect Services คลิกเดียวสตาร์ทรถได้แม้ไม่อยู่ในรถและเปิดแอร์ล่วงหน้าให้เย็นฉ่ำคลิกเดียวก็รู้ตำแหน่งรถแต่ถ้ายังไม่เจอก็คลิกอีกทีคลิกเดียวรู้หมดทุกสถานะของรถและ In-Car SOS ขอความช่วยเหลือได้ทุกเวลา The All New Nissan Kicks E-Power ชีวิตไปต่อไม่ต้องรอช้าคันนี้คลิกเลย Yes Nissan
7: เช็ค 1 2 เวลาผมมีเสมหะอมนี่เลยครับยาอมผสมคิกเก้ตราใสทองรุ่นไหนเจนไหนก็อมใสทองชุ่มคอไม่เชื่อลองถาม
8: ถ้าถามผมแล้วก็ขอแนะนำยาอมผสมคิกเก้ตราใสทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติและรากคิกเก้ตำนานสมุนไพรจีนช่วยขับเสมหะอมเลยรสชาติดีชุ่มคอ
7: โหเสียงนุ่มแบบนี้มาแจมกับผมสักเพลง
8: งั้นหยิบยาอมผสมคิกเก้ตราใสทองกล่องแดงๆให้ผมก่อนละกัน
9: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพร
10: Prepare for sound without compromise. For the first time in Thailand, discover the Estolon Extreme MK2 Special Edition. Extraordinary engineering, breathtaking Baltic amber craftsmanship, and sound you have to hear to believe. See it, hear it, feel it at the BIAV Show 2026, October 30th through November 1st at the Landmark Bangkok. Estolon Extreme MK2. Hear the extraordinary.
11: จำได้ไหมเสียงที่คุ้นเคยยาคูประโยชน์ดีๆที่ส่งถึงมือคุณทุกวันไม่ว่าวันเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ยังคงผูกพันจากวันนั้นถึงวันนี้ยาคูยังคงส่งมอบจุลินทรีย์

ฟังบอกว่าวันนี้บรรยากาศไม่เหมือนวันหยุดหรอกครับเพราะว่ารถติดมากเลยรถเยอะมากเมื่อสักครู่เดินออกไปด้านนอกนี่โอ้โหมืดตึ๊ดตื่นเลยครับเพิ่งจะ6โมงเย็นตอนนี้มืดเร็วมากๆก็เป็นกำลังใจให้สำหรับคุณผู้ฟังที่กำลังเดินทางอยู่บนท้องถนนนะครับพรุ่งนี้จึงจะเป็นวันหยุดสำหรับเขตกรุงเทพมหานครนะครับเป็นวันหยุดพิเศษแต่ทางด่วนไม่ฟรีมีคุณผู้ฟังส่งไลน์มาบอกทางด่วนไม่ฟรีนะครับดีเจเด่นห้ามเผลอขอบคุณมากครับขอบคุณที่ตื่นมาและพรุ่งนี้วันที่16เริ่มแล้ววันแรกเร็วมากเลยนะครับตอนแรกผมยังนึกว่าอีกหลายวันไปมาๆนี่ปรากฏว่าพรุ่งนี้แหละครับ16ตุลาคมเริ่มต้น The Night by Amazing Thailand ซีซั่นที่2 Music in Memory ครั้งนี้จัดโดยใช้แนวคิด Harmony of Healing บทเพลงฮีลกายท่วงทำนองฮีลใจครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็ขอเชิญทุกท่านมาฮีลกายฮีลใจเปิดสเปซให้ทุกคนได้มาพักผ่อนกันที่สวนลุมมีศิลปินกว่า46ชีวิตตลอด12วันก็รู้จักกันดีทั้งนั้นเลยนะครับหลากหลายแนวทั้งโมเดิร์นด็อกโตศักดิ์สิทธิ์กันนภัทรแก้มวิชญานีซาซ่าไอซ์รันยูลูกว่าพิจิกามาเรียมเกรย์ปนัดดาเรืองวุฒิกบทรงสิทธิ์ปั่นไพบูลย์เกียรติเขียวแก้ววงสุนทราพรวงเดอะพาเลสปูอัญชลีทิพวสุบอกคาการ์เด้นและอีกมากมายเริ่มพรุ่งนี้วันแรกนะครับ16ถึง27ตุลาคมช่วงเย็นๆตั้งแต่เวลา4โมงเย็นจนถึง3ทุ่มครึ่งนอกจากได้ฟังเพลงแล้วก็ยังมีงานศิลปะ Interactive Lighting แสงไฟแต่งแต้มสวนยามค่ำคืนมี Sound and Scent Therapy Hand Pan Sound Healing Grounding Therapy มีกิจกรรมโยคะกิจกรรม Talk Heal ใจ Workshop DIY อาหารเครื่องดื่มให้ได้เดินเล่นแวะชิมพร้อมเก็บภาพบรรยากาศสวยๆ16ถึง27ตุลาคม4โมงเย็นถึง3ทุ่มครึ่งที่สวนลุมนะครับ The Night by Amazing Thailand ซีซั่นที่2 Music in Memory ครับแล้วก็มีคุณผู้ฟังที่ถามถึงพี่ๆวงนั่งเล่นที่จะไปนั่งเล่นร้องเพลงสดๆให้ได้ฟังกันในงาน BIAV Show 2026ที่โรงแรม The Landmark สุขุมวิทงานจัดขึ้นวันที่30ตุลาคมถึง1พฤศจิกายน11โมงเช้าจนถึง2ทุ่มนะครับมหกรรมเครื่องเสียงครั้งสำคัญส่งท้ายปลายปีแล้วก็มีดนตรีสดให้ได้ชมพี่ๆวงนั่งเล่นจะเล่นวันที่31ตุลาคมครับตั้งแต่เวลา5โมงเย็นเป็นต้นไปนอกจากนี้ก็มีคุณเอ๋ยมาร้องเพลงจากอัลบั้มชุดใหม่จะเป็นวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายนเวลาบ่ายโมงและคุณมนต์สิทธิ์คำสร้อยจะมาเปิดตัวแผ่นเสียงอัลบั้มชุดชีวิตผิดเลนครับวันที่31ตุลาคมช่วงบ่าย2โมงเป็นต้นไปที่งาน BIAV Show 2026ครั้งที่2 The Landmark สุขุมวิทเครื่องเสียงระดับโลก accessories อุปกรณ์อีกเยอะแยะมากมายมีโอกาสก็ขอเชิญนะครับข้อมูลเพิ่มเติมคุณผู้ฟังสามารถจะคลิกเข้าไปที่ Facebook Wat Hi-Fi Thailand ได้ Research คำว่า BIAV Show 2026ก็ได้เช่นเดียวกันครับ

ฟังบอกว่าแปลเพลงไหนออกอากาศก็ได้แต่เพลงนี้ห้ามแปลทำไมครับไม่เห็นมีอะไรเลยครับLady of the Night เพลงที่เพราะมากๆของแองเกอร์เบิร์ตฮัมเปอร์ดิงคุณปู่แองเกอร์เบิร์ตจะรู้หรือไม่เนาะว่าเพลงนี้ที่เมืองไทยฮิตที่สุดเลยและก่อนหน้านั้นก็ได้ฟัง Kenny Rogers กับ Green Grass Hop Home ครับเลือกเวอร์ชันนี้ให้สำหรับคุณผู้ฟังที่ถามถึงเพลงนี้เข้ามาก็มีคุณผู้ฟังบอกว่าวันนี้สาวยาคูมาส่งยาคูที่บ้านเรียบร้อยเป็นลูกค้าประจำของยาคูดื่มเป็นประจำทุกวันแล้วก็สั่งกับสาวยาคูมานานเหมือนกันขอบคุณมากๆเลยครับที่ช่วยสนับสนุนสปอนเซอร์ใจดียาคูของเราและให้ยาคูได้มีส่วนในการช่วยดูแลสุขภาพของคุณผู้ฟังช่วยดูแลระบบการย่อยอาหารช่วยดูแลลำไส้ซึ่งเป็นอวัยวะที่สำคัญนะครับสุขภาพดีเริ่มต้นที่ลำไส้ครับดื่มยาคูเติมโปรไบโอติกจุลินทรีย์ที่มีชีวิตทุกวันการดูแลสุขภาพเริ่มต้นได้จากสิ่งเล็กๆที่เราทำเป็นประจำทั้งการรับประทานอาหารให้ตรงเวลาการรับประทานอาหารให้หลากหลายพักผ่อนให้เพียงพอนี่สำคัญมากนะครับเรื่องของการนอนคนที่นอนพอนอนได้เยอะก็จะสะท้อนออกมาว่าเป็นคนที่มีสุขภาพที่ดีนะครับพักผ่อนให้เพียงพอและดูแลสุขภาพระบบทางเดินอาหารซึ่งเป็นระบบที่สำคัญมากระบบหนึ่งของร่างกายครับและให้ยาคูได้มีส่วนในการช่วยดูแลเติมโปรไบโอติกดีๆให้กับร่างกายของคุณผู้ฟังยาคูดื่มเวลาไหนก็ได้นะครับเพราะว่าจุลินทรีย์แลคโตบาซิลัสคาเซอิสายพันธุ์ชิโรต้าที่มีอยู่ในยาคูของเราสามารถทนต่อความเป็นกรดและด่างจนมีชีวิตรอดได้ไปจนกระทั่งถึงลำไส้ไปเพิ่มจำนวนแบคทีเรียตัวที่ดีไปช่วยกระตุ้นการทำงานของระบบย่อยอาหารและระบบภูมิคุ้มกันให้ดียิ่งขึ้นซึ่งก็จะส่งผลให้คุณผู้ฟังมีสุขภาพที่ดีไปด้วยนะครับคุณผู้ฟังสามารถจะสั่งซื้อยาคูได้ที่สาวยาคูใกล้ๆคุณครับสะดวกมากๆเป็นลูกค้าประจำกันไปเลยพูดถึงลูกค้าประจำก็มีลูกค้าประจำอีกประเภทหนึ่งประเภทนี้ไม่ค่อยดีเรื่องเกิดขึ้นที่ศาลห้องพิพากษานะครับผู้พิพากษาก็จ้องหน้าจำเลยก่อนที่จะถามว่าคือก็คงจะคุ้นๆกันอยู่จำเลยติดคุกมากี่ครั้งแล้วจำเลยตอบว่า9ครั้งขอรับผู้พักษาบอกว่าตั้ง9ครั้งเชียวหรือถ้าอย่างนั้นคงจะต้องลงโทษขั้นสูงสุดจำเลยประท้วงทันทีอะไรกันขอรับท่านจะไม่ลดให้ลูกค้าประจำบ้างเลยขอรับกระผมเป็นลูกค้าประจำนักขอรับ

So hold on tight. Let the flight begin. All time high จาก Rita Coolidge ที่มีคุณผู้ฟังถามถึงเอาไว้ครับต่อเนื่องมาจาก Love Will Keep Us Alive จาก The Eagles ที่คุณผู้ฟังแนะนำเอาไว้เช่นเดียวกันแล้วก็บอกมาว่าผมก็เป็นลูกค้าประจำครับได้ครับเดี๋ยวมีส่วนลดให้แล้วก็หลายท่านเป็นลูกค้าประจำของงาน BIAV Show เป็นลูกค้าประจำแบบนี้ดีนะครับครั้งนี้30ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนห้ามพลาดเลยนะครับแล้วก็ต้องแวะห้องสุขุมวิท6ที่ชั้น3ด้วยอันนี้ห้ามพลาดเลยว่าห้อง Case Home Entertainment Plus นี่มีของดีมีเครื่องเสียงระดับโลกยกมาโชว์ให้ได้สัมผัสกันใกล้ๆเพราะฉะนั้นมีโอกาสต้องแวะมาฟังเสียงนะครับแวะมาดูรูปไม่ใช่มาดูรูปขออภัยมาดูของจริงเลยตัวใหญ่ได้พูดคุยกับทีมงานถึงการขนยกมาที่งานนี้ก็บอกไม่ง่ายเบื้องหลังยุ่งยากมากนะครับกว่าจะนำเอาเครื่องเสียงระดับโลกแต่ละชิ้นมาถึงที่สถานที่จัดงานที่โรงแรมเดอะแลนด์มาร์คสุขุมวิทเป็นงานที่ค่อนข้างยากแล้วก็ยุ่งยากด้วยนะครับอย่างที่ใครพูดไว้นะบอกว่าพอเราไปเห็นหน้างานเนี่ยก็ดูดีเลยนะครับจัดวางไว้เรียบร้อยดูเหมือนไม่มีอะไรก็แค่เอามาวางแต่จริงๆเบื้องหลังการทำงานไม่ง่ายเพราะฉะนั้นมีโอกาสแวะไปชมตัวจริงเสียงจริงของสุดยอดลำโพง Estalon Extreme MK2 ครับเปิดตัวเป็นครั้งแรกในประเทศไทยยกระดับการฟังส่งประสบการณ์ทางเสียงที่ไม่เหมือนใครนี่คือการปฏิวัติลำโพงเอกลักษณ์ของเอสเตอร์ลอนสวยเท่แล้วก็เสียงสุดยอดเลยนะครับนี่คือไฮไลท์ที่ห้ามพลาดของ Case Home Entertainment Plusห้องสุขุมวิท6ชั้น3โรงแรมเดอะแลนด์มาร์คสุขุมวิทครับนอกจากสุดยอดลำโพง Estalon Extreme MK2 ที่จะมาอวดโฉมก็ยังมีอีกหลายแบรนด์ไม่ว่าจะเป็น Autophon MC Vertex หัวเข็มเครื่องเล่นแผ่นเสียงระดับ State of the Art Reference Audio Research ReferenceSeven and Reference 20 Pre-Amp หลอดระดับงานวิศวกรรมล่าสุด Music Server ระดับเทพ Master Fidelity แล้วก็อีกเยอะแยะมากมายนะครับมีโอกาสก็ขอเชิญที่งาน BIAV Show 2026 30 ตุลาคมถึง 1 พฤศจิกายนนี้ที่โรงแรม The Landmark สุขุมวิทครับ

0: ำหรับคนที่ฟังออกทุกดีเทลคือความแตกต่างและนี่คืองานที่ Audiophile ตัวจริงรอคอย BIAV Show 2026มหากรรมเครื่องเสียงไฮเอ็นระดับโลกพบกับเครื่องเสียงระดับ Reference Class ลำโพงระดับ Masterpieceพร้อมห้องเดโมสุด Exclusive และกิจกรรม Live Listening Session จากกูรูเครื่องเสียงชื่อดังพบกันวันที่30ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนนี้ที่โรงแรม The Landmark สุขุมวิท
1: BIAV Show Where True Sound Comes Alive
2: The All New Nissan Kicks E-Powerขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า 100% เปลี่ยนน้ำมันเป็นไฟฟ้าไม่ต้องเสียเวลารอชาร์จขับสนุกแรงประหยัดด้วย E-Powerทดลองขับได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมนิสสัน
3: Discover the brand new luxury cruise ship Star Princess Enjoy the beautiful sights of Alaska one of the world's most popular cruise destinations Book now and get these special offers Get $50 onboard credit a 10,000 baht discount plus the Princess Plus package sailing from April 28th to May 11th 2027 For more details call Regale International Travel at 092-699-7999 Star Princess Your next adventure is written on the star
4: เที่ยวไกลใครว่าเหนื่อยด้วยเทคโนโลยีโปรไพลอตที่ช่วยรักษาความเร็วระยะห่างและช่วยประคองรถให้อยู่กลางเลนเพื่อการเดินทางที่ผ่อนคลายกว่าที่เคย
5: Yes Nissan
6: ทำงานด่วนๆกำลังทำให้คุณน้ำตาลตก
7: อย่ามัวแต่เติมเรื่องเจ้านายให้ปวดหัวออกไปเติมเมืองไทยให้ใจได้ฮิวเติมซีฟู้ดชีเสิร์ฟชีสดชีแซ่บเติมผลไม้หวานหวานย่อและเติมรายได้ให้กระจายทั่วถึงดีใช่ไหมล่ะครับความสุขตกเมื่อไหร่ออกไปเติมเมืองไทยให้ใจได้ฮิวสุข

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: จำได้ไหมเสียงที่คุ้นเคยยาคูประโยชน์ดีๆที่ส่งถึงมือคุณทุกวันไม่ว่าวันเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ยังคงผูกพันจากวันนั้นถึงวันนี้ยาคูยังคงส่งมอบจุลินทรีย์โปรไบโอติกที่มีชีวิตให้คุณอยู่เสมอยาคูดูแลคุณและคนที่คุณรักในทุกๆวัน
3: อุทกภัยที่เกิดขึ้นนอกจากจะนำมาซึ่งความทุกข์กายและทุกข์ใจแล้วยังนำพาเชื้อโรคต่างๆมาด้วยหลังลุยน้ำสกปรกอย่าลืมล้างเท้าให้สะอาดและเช็ดด้วยแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรคและเมื่อน้ำลดทำความสะอาดเครื่องใช้รวมถึงสถานที่ต่างๆด้วยแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรคเพื่อสุขอนามัยที่ดีสำหรับทุกท่านและทุกครอบครัวด้วยความปรารถนาดีจากแอลกอฮอล์สิริบัญชาที่ทุกท่านให้ความมั่นใจ
4: จะปรุงอาหารครั้งใดเลือกใช้น้ำมันพืชโอลีนเลือกอร่อยเลือกโอลีน

ช่วงนี้ก็ยังคงอยู่ในช่วงของเทศกาลกินเจนะครับเลือกอร่อยเลือกโอลีนในช่วงเทศกาลกินเจนี้ปรุงอาหารเจด้วยน้ำมันพืชโอลีนอร่อยทุกเมนูเจแน่นอนครับไม่ว่าจะเป็นเมนูผัดเมนูทอดเมนูเจจานโปรดเมนูไหนๆก็อร่อยได้ด้วยน้ำมันพืชโอลีนน้ำมันพืชคุณภาพที่ได้มาตรฐานทั้งในเรื่องของความสะอาดทั้งในเรื่องของความปลอดภัยครับน้ำมันพืชโอลีนใส่ใจทุกขั้นตอนเพื่อความอร่อยในทุกมื้อแล้วก็ยังคงคุณค่าของวิตามินจากธรรมชาติเอาไว้ได้ด้วยนะครับโดยขั้นตอนการผลิตที่ได้มาตรฐานสากลทำให้ยังคงคุณค่าของวิตามินอีซึ่งเป็นวิตามินที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพของเรานอกจากความอร่อยแล้วยังได้ประโยชน์ต่อร่างกายและในช่วงเทศกาลกินเจก็ขอให้คุณผู้ฟังอิ่มบุญอิ่มใจสุขกายสุขใจในเทศกาลกินเจเลือกอร่อยเลือกโอลีนครับน้ำมันพืชโอลีนอร่อยทุกเมนูเจครับมีคุณผู้ฟังบอกว่าที่ลาดพร้าวฝนปล่อยๆตอนนี้พอฝนตกนี่ลุ้นมากๆเลยก็ขอให้ผ่านไปได้อย่างราบรื่นนะครับเป็นกำลังใจให้กับทุกๆท่านที่ยังต้องเจอกับสภาวะน้ำท่วมขังส่งกำลังใจส่งความปรารถนาดีจากแอลกอฮอล์สิริบัญชาที่คุณมั่นใจสิริบัญชานะครับมีคุณผู้ฟังตะกี้ส่งเดี๋ยวนะไปไหนละอยู่นี่เรื่องน่ารักน่ารักว่ามีคนมาซื้อของลูกค้าบอกว่าขอสิริกัญญาหน่อยคุณเภสัชอะไรนะสิริกัญญาสิริกัญญาที่เป็นขวดสีฟ้าสิริบัญชาที่คุณมั่นใจก็ส่งความปรารถนาดีส่งความห่วงใยให้กับทุกครอบครัวนะครับยังไงก็อย่าลืมฆ่าเชื้อโรคให้สะอาดหมดจดเพื่อสุขอนามัยที่ดีสำหรับทุกๆคนในครอบครัวด้วยความห่วงใยจากแอลกอฮอล์สิริบัญชาที่คุณมั่นใจครับ

นตรีดีเหลือเกินนะครับ Dust in the Wind จาก Sarah Brightman งานเก่าของ Kansas พูดถึงวงดังๆยุคนั้นผมเพิ่งได้ดูเบื้องหลังของที่มาของเพลง Double Vision ของ Foreigner เพลงที่ผมชอบมากเลยแต่ไม่เคยเปิดให้คุณได้ฟังเพราะว่าเพลงค่อนข้างจะอึกกระทึกคลึกโครมไปหน่อยโอ้โหพอได้ยินเรื่องราวแรงบันดาลใจนี่แม่ไม่น่าเชื่อเลยเดี๋ยวไม่มีโอกาสจะมาเล่าให้ฟังแล้วก็เปิดให้ได้ฟังด้วยนะครับคืนนี้ได้เวลาต้องลาคุณผู้ฟังแล้วขอบคุณผู้สนับสนุนรายการสปอนเซอร์ใจดีที่ทำให้เราได้มีพื้นที่มาฟังเพลงเพราะๆฟังเรื่องราวน่ารักน่ารักอยู่เป็นเพื่อนกันช่วงเย็นๆแบบนี้และขอบคุณคุณผู้ฟังที่ให้การสนับสนุนสปอนเซอร์ของเราเป็นอย่างดีขอบคุณมากๆครับผมกลับมาพบคุณพรุ่งนี้4โมงเย็นที่นี่เหมือนเดิมคืนนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามเดินทางปลอดภัยหัวใจเบิกบานพบกันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ

0: แกโอผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
1: จะปรุงอาหารครั้งใดเลือกใช้น้ำมันพืชโอลีนเลือกอร่อยเลือกโอลีน
2: ทำงานด่วนๆกำลังทำให้คุณน้ำตาลตก
3: อย่ามัวแต่เติมเรื่องเจ้านายให้ปวดหัวออกไปเติมเมืองไทยให้ใจได้ฮิวเติมซีฟู้ดชีเสิร์ฟชีสดชีแซ่บเติมผลไม้หวานหวานยอและเติมรายได้ให้กระจายทั่วถึงดีใช่ไหมล่ะครับความสุขตกเมื่อไหร่ออกไปเติมเมืองไทยให้ใจได้ฮิวสุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
4: The All New Nissan Kicks E-Power มาพร้อม Walk Away Lock เดินออกปั๊บก็ล็อกปุ๊บนี่แหละ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กองทุนการเงินระหว่างประเทศเตือนวิกฤตตะวันออกกลางอาจกระทบห่วงโซ่อุปทานเศรษฐกิจโลกรุนแรงแนะรักษาวินัยการคลังกระจายความเสี่ยงด้านการค้าการลงทุนไปยังภูมิภาคเอเชียคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งกลุ่มลุ่มน้ำท่าจีนสั่งการกรมชลประทานลดการรับน้ำผ่านตึกระบายน้ำพลเทพเพื่อลดปริมาณน้ำสะสมในพื้นที่ยูเครนโจมตีโรงกลั่นน้ำมันในพื้นที่ตอนกลางของรัสเซียตอบโต้ที่รัสเซียยังคงโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของยูเครนต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กองทุนการเงินระหว่างประเทศเตือนวิกฤตตะวันออกกลางอาจกระทบห่วงโซ่อุปทานเศรษฐกิจโลกรุนแรงแนะรักษาวินัยการคลังกระจายความเสี่ยงด้านการค้าการลงทุนไปยังภูมิภาคเอเชีย
2: นายจิฮัตอาซูผู้อำนวยการแผนตะวันออกกลางและเอเชียกลางกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF กล่าวแถลงในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569โดยเตือนถึงผลกระทบจากสงครามในตะวันออกกลางที่อาจสร้างแรงสั่นสะเทือนต่อห่วงโซ่อุปทานและเศรษฐกิจโลกอย่างรุนแรงหากความขัดแย้งยืดเยื้อจนการชนทางเศรษฐกิจและพลังงานสำรองลดลงจะส่งผลให้ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ต้นทุนการกู้ยืมและภาวะการเงินโลกตึงตัวขึ้นเพื่อรับมือกับความผันผวนดังกล่าวIMF ได้เน้นย้ำถึงยุทธศาสตร์การกระจายความเสี่ยงมายังภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกในด้านการค้าการลงทุนและเทคโนโลยีพร้อมเสนอแนะให้ผู้กำหนดนโยบายทั่วโลกเร่งฟื้นฟูการชนทางการคลังเปลี่ยนมาใช้มาตรการช่วยเหลือแบบพุ่งเป้าเปราะบางแทนการอุดหนุนแบบหวานแหและคงนโยบายการเงินที่เข้มงวดเพื่อสกัดเงินเฟ้อนอกจากนี้ IMF เสนอให้เร่งบูรณาการเศรษฐกิจผ่านระเบียงเศรษฐกิจสายกลางโดยเน้นย้ำว่าการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพจะต้องดำเนินคู่กับการปฏิรูปกฎระเบียบและพิธีการศุลกากรเพื่อลดความล่าช้าและรักษาเสถียรภาพของโซ่อุปทานโลกให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดปฏิพลสถาคมมารายงาน
1: ขณะเดียวกัน IMF เสนอให้รัฐบาลทั่วโลกเร่งช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางรับมือวิกฤตเศรษฐกิจอย่างตรงจุดควบคู่กับการรักษาวินัยการคลัง
3: นายเนเธอร์คลาร์กรองกรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF กล่าวว่าในสภาวะวิกฤตเศรษฐกิจซ้ำซ้อนรัฐบาลจำเป็นต้องเร่งออกมาตรการช่วยเหลือประชาชนแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเช่นการให้เงินช่วยเหลือโดยตรงแก่ประชาชนการใช้ประโยชน์จากโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนและการเพิ่มความช่วยเหลือผ่านระบบสวัสดิการที่มีอยู่เดิมเป็นการชั่วคราวซึ่งจะช่วยให้ประชาชนกลุ่มเปราะบางเข้าถึงความช่วยเหลือได้โดยใช้งบประมาณน้อยกว่ามาตรการแบบครอบคลุมนอกจากนี้ยังเสนอให้ลงทุนพัฒนาระบบส่งมอบความช่วยเหลือทางฐานข้อมูลผู้รับสวัสดิการระบบยืนยันตัวตนดิจิทัลและระบบการจ่ายเงินที่เชื่อมโยงกัน

0: พร้อมกันนี้ต้องมีระบบติดตามตรวจสอบที่โปร่งใสเปิดช่องทางให้ประชาชนร้องเรียนและสามารถปรับปรุงมาตรการได้อย่างทันท่วงทีเพื่อป้องกันการรั่วไหลของงบประมาณและสร้างความไว้วางใจต่อภาครัฐนายเนเจลกล่าวด้วยว่าท่ามกลางวิกฤตที่มีความซับซ้อนและเกิดขึ้นบ่อยครั้งรัฐบาลจำเป็นต้องเปลี่ยนจากการใช้มาตรการฉุกเฉินเฉพาะหน้าไปสู่การสร้างระบบช่วยเหลือทางสังคมที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืนโดย IMF พร้อมให้คำแนะนำในการออกมาตรการที่สอดคล้องกับข้อจำกัดทางการคลังขณะที่หน่วยงานพันธมิตรสามารถสนับสนุนการพัฒนาระบบจ่ายเงินและกลไกส่งมอบความช่วยเหลือเพื่อให้ความช่วยเหลือเข้าถึงประชาชนได้อย่างแท้จริงนันทิตาสิทธาโลรายงาน
1: นอกจากนี้ IMF แนะนำประเทศต่างๆให้เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีและการบริหารงบประมาณเพื่อรับมือความเสี่ยงเศรษฐกิจโลก
2: นายแดนแคทรองกรรมการผู้จัดการเอกของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF กล่าวในงานเสวนาหัวข้อการสร้างความยืดหยุ่นทางการคลังในโลกที่เผชิญแรงกระแทกว่าปัจจุบันประเทศต่างๆเผชิญผลกระทบทางเศรษฐกิจบ่อยขึ้นทั้งอัตราดอกเบี้ยและภาระหนี้สาธารณะที่สูงขึ้นแต่ความช่วยเหลือทางการเงินจากต่างประเทศกลับลดลงโดยเฉพาะประเทศรายได้น้อยและประเทศกำลังพัฒนายังมีข้อจำกัดในการรับมือกับวิกฤตและจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาดังนั้นประเทศต่างๆจำเป็นต้องพัฒนาระบบบริหารการเงินภาครัฐให้เข้มแข็งทั้งการจัดเก็บภาษียังมีประสิทธิภาพการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและการสำรองเงินไว้รองรับวิกฤตรายงานวิจัยของ IMF พบว่าประเทศที่จัดเก็บรายได้ภาษีมากกว่าร้อยละ15ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP จะมีความพร้อมรับมือกับผลกระทบทางเศรษฐกิจและส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนได้ดีขึ้นทั้งนี้ IMF ยังสนับสนุนประเทศสมาชิกผ่านการให้คำปรึกษาและแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้และการใช้จ่ายภาครัฐตลอดจนเสริมสร้างความสามารถในการรับมือกับวิกฤตในระยะยาวปริมปรัชสภาภาครายงาน
1: ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประชุมโต๊ะกลม World Economic Forum ว่าด้วยข้าวไทยเพื่อผลักดันสู่การผลิตคาร์บอนต่ำเชื่อมตลาดโลกเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรอย่างยั่งยืน
3: นายรพีพัฒน์จันทระศรีวงศ์ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวเปิดการประชุมโต๊ะกลม World Economic Forum หรือ WEF ว่าด้วยข้าวไทยและภาคเกษตรและอาหารในห้วงเวลาที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569ณโรงแรมเชอราตันแกรนด์สุขุมวิทกรุงเทพโดยเน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นของประเทศไทยในการส่งเสริมการเกษตรอย่างยั่งยืนและเร่งเปลี่ยนผ่านการผลิตอาหารที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระดับต่ำท่ามกลางความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นควบคู่กับการเพิ่มผลิตภาพการผลิตเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารและยกระดับรายได้ของเกษตรกรว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์มุ่งเน้นการเพิ่มผลิตภาพการผลิตควบคู่กับการยกระดับความมั่นคงทางอาหารทั้งในระดับประเทศและระดับสากลผ่านกลยุทธ์ตลาดนำนวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้และการเชื่อมโยงตลาดต่างประเทศอย่างครบวงจรซึ่งข้าวเป็นหัวใจสำคัญของวัฒนธรรมมรดกและเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยเฉพาะข้าวหอมมะลิที่มีชื่อเสียงในระดับโลกจากกลิ่นหอมอันเป็นเอกลักษณ์และคุณภาพที่โดดเด่นภายใต้วิสัยทัศน์ข้าวไทย5ทันสู่ข้าวคาร์บอนต่ำลดต้นทุนเพิ่มรายได้เชื่อมตลาดโลกของกระทรวงที่ต้องการปรับเปลี่ยนภาคการผลิตข้าวสู่การผลิตคาร์บอนต่ำลดต้นทุนเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรและเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของข้าวไทยในตลาดโลกโดยการเปลี่ยนผ่านดังกล่าวจำเป็นต้องอาศัยทั้งเทคโนโลยีความต้องการซื้อจากตลาดที่ชัดเจนข้อตกลงรับซื้อระยะยาวการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและความร่วมมือที่ครอบคลุมตลอดห่วงโซ่คุณค่าทางการเกษตรขณะเดียวกันประเทศไทยให้ความสำคัญกับความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อผลักดันนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งพันธมิตร First Movers Coalition for Food หรือ FMC for Food ภายใต้ World Economic Forum จะเป็นกลไกสำคัญในการเชื่อมโยงความต้องการของตลาดเข้ากับการผลิตทางการเกษตรที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระดับต่ำโดยประเทศไทยพร้อมกระชับความร่วมมือกับสภาเศรษฐกิจโลกสมาชิก FMC for Food และหน่วยงานพันธมิตรเพื่อส่งเสริมข้อตกลงรับซื้อระยะยาวกับนานาประเทศและร่วมกันพัฒนาระบบการเกษตรและอาหารที่ยั่งยืนมีความยืดหยุ่นและสร้างความมั่นคงทางอาหารให้แก่ประชาชนในระยะยาวชวนันท์มาลีรายงาน
1: ไทยและสวิตเซอร์แลนด์ต่อยอดความสัมพันธ์ทางการทูตครบรอบ95ปีขยายโอกาสการค้าการลงทุนขับเคลื่อนเศรษฐกิจสีเขียวและนวัตกรรมรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคต
4: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายกีตามือแรงประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐสวิตแถลง

0: ข่าวร่วมกันภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจการหารือข้อราชการเต็มคณะนายกรัฐมนตรีกล่าวยินดีที่ได้ต้อนรับประธานาธิบดีปาเมอแรงในการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลเนื่องในโอกาสที่ไทยและสวิตเซอร์แลนด์ครบรอบ95ปีความสัมพันธ์ทางการทูตและเป็นการเยือนประเทศไทยเป็นครั้งแรกในรอบ22ปีการหารือครั้งนี้เป็นไปอย่างสร้างสรรค์ทั้งสองฝ่ายยืนยันความมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างมิตรภาพที่มีมายาวนานและผลักดันความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมเพื่อประโยชน์ร่วมกันของประชาชนโดยมีประเด็นสำคัญ4ด้านได้แก่การค้าและการลงทุนเห็นความสำคัญของการผลักดันความตกลงการค้าเสรีไทยสมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรปให้มีผลบังคับใช้โดยเร็วหลังรัฐสภาให้ความเห็นชอบแล้วเพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าและการลงทุนเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันและส่งเสริมการลงทุนจากสวิตเซอร์แลนด์ในอุตสาหกรรมมูลค่าสูงและเทคโนโลยีขั้นสูงความร่วมมือด้านสภาพภูมิอากาศและการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียววิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเห็นพ้องว่าส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจัยมหาวิทยาลัยและภาคธุรกิจโดยเฉพาะด้านการวิจัยร่วมการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการนำผลงานนวัตกรรมไปประยุกต์ใช้ในภาคอุตสาหกรรมอย่างเป็นรูปธรรมการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทั้งสองฝ่ายพร้อมขยายความร่วมมือด้านการพัฒนาทักษะการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และการฝึกอบรมวิชาชีพเพื่อเตรียมกำลังคนให้พร้อมรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตนายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดีสวิตเซอร์แลนด์ยังได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ในระดับภูมิภาคและระดับโลกรวมถึงความร่วมมือในการรับมือความท้าทายร่วมกันอาทิการปราบปรามแก๊งหลอกลวงออนไลน์และการเคลื่อนย้ายเงินทุนที่ผิดกฎหมายนายกรัฐมนตรีเชื่อมั่นว่าการเยือนครั้งนี้จะช่วยผลักดันความสัมพันธ์ไทยสวิตเซอร์แลนด์ให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นและนำประเด็นความร่วมมือที่ทั้งสองฝ่ายให้ความสำคัญไปสู่ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมพร้อมขอบคุณประธานาธิบดีปาเมอแรงสำหรับมิตรภาพและความมุ่งมั่นในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ทวิภาคีหวังว่าจะได้ร่วมกันสร้างความเป็นหุ้นส่วนระหว่างไทยกับสวิตเซอร์แลนด์ให้มีความเข้มแข็งมีพลวัตและยั่งยืนต่อไปผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: ไทยและอียิปต์ประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีในรอบ20ปีและเห็นพ้องการส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้าและการเดินทางระหว่างประชาชนทั้งสองประเทศให้มากขึ้น
2: นายศิริศักดิ์ พงษ์เกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและนายบัตอับเดลอาตีรัฐมนตรีต่างประเทศความร่วมมือระหว่างประเทศและชาวอียิปต์อยู่นอกประเทศสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ร่วมการแถลงข่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทยอียิปต์ครั้งที่3โดยนายศิริศักดิ์กล่าวว่าการประชุมครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากการประชุมครั้งที่2ณกรุงไคโรเมื่อ20ปีที่ผ่านมาทั้งสองฝ่ายจึงเห็นพ้องว่าควรจัดการประชุมและแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูงอย่างต่อเนื่องเพื่อกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างกันให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นโดยการหารือครอบคลุมความร่วมมือหลายมิติของความเป็นหุ้นส่วนระหว่างกันเช่นด้านเศรษฐกิจและการค้าที่ปัจจุบันทั้งสองประเทศมีมูลค่าการค้าถึง 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐด้านการท่องเที่ยวที่ทั้งสองฝ่ายจะร่วมกันส่งเสริมการเดินทางระหว่างประชาชนทั้งสองประเทศให้มากขึ้นเป็นต้นนอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังหารือร่วมกันในประเด็นที่เกี่ยวกับสถานการณ์ทั้งระดับภูมิภาคและระดับโลกโดยเห็นพ้องให้มีการส่งเสริมการเจรจาเพื่อลดระดับความตึงเครียดสถานการณ์ในตะวันออกกลางและภูมิภาคอ่าวอาหรับขณะเดียวกันยังมีการจัดพิธีลงนามเอกสารความร่วมมือ3ฉบับได้แก่แผนปฏิบัติการร่วมระหว่างกระทรวงการต่างประเทศแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงการต่างประเทศความร่วมมือระหว่างประเทศและชาวอียิปต์ที่อยู่นอกประเทศแห่งสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์บันทึกความเข้าใจว่าได้ความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างกระทรวงวัฒนธรรมแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงวัฒนธรรมแห่งสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์และบันทึกความเข้าใจระหว่างกรมความร่วมมือระหว่างประเทศกับหน่วยงานหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาแห่งอียิปต์ว่าได้ความร่วมมือไตรภาคีในประเทศที่3ปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหารือกับประธานธนาคารพัฒนาเอเชียและแลกเปลี่ยนสัญญาเงินกู้โครงการพัฒนาระบบสาธารณสุขเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้การต้อนรับและหารือทวิภาคีกับนายมาซาโตะคันดะประธานธนาคารพัฒนาเอเชียหรือ ADB พร้อมร่วมพิธีแลกเปลี่ยนสัญญาเงินกู้โครงการรายจ่ายลงทุนเพื่อใช้จ่ายเงินกู้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขของประเทศเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนโดยการหารือครั้งนี้ยังครอบคลุมถึงการบูรณาการความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการบริหารจัดการอุทกภัยลุ่มน้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่างการขยายการลงทุนสีเขียวการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานและการระดมทุนจากภาคเอกชนตลอดจนการหารือเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม Finance in Common Summit 2027ณกรุงเทพมหานครและการสนับสนุนบทบาทของประเทศไทยในฐานะประธานอาเซียนปี2571เพื่อขับเคลื่อนความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจและการพัฒนาอย่างยั่งยืนในระดับภูมิภาคคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งกลุ่มลุ่มน้ำท่าจีนสั่งการกรมชลประทานลดการรับน้ำผ่านประตูระบายน้ำพลเทพเพื่อลดปริมาณน้ำสะสมในพื้นที
3: ่นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งกลุ่มลุ่มน้ำท่าจีนณศาลากลางจังหวัดนครปฐมโดยเปิดเผยว่าตั้งแต่ช่วงต้นเดือนตุลาคมลุ่มน้ำท่าจีนมีปริมาณน้ำเกินความจุลำน้ำในหลายพื้นที่ประกอบกับมีการแจ้งเตือนฝนตกหนักระลอกใหม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนพื้นที่เกษตรกรรมและเขตเศรษฐกิจที่ประชุมได้สั่งการให้กรมชลประทานพิจารณาลดการรับน้ำผ่านประตูระบายน้ำพลเทพเพื่อลดปริมาณน้ำสะสมพร้อมเร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเสริมความแข็งแรงของคันกั้นน้ำริมแม่น้ำท่าจีนควบคู่กับการนำแผนที่เสี่ยงภัยจากกิสดามาประมวลผลร่วมกับข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อคาดการสถานการณ์แม่นยำยิ่งขึ้นนอกจากนี้ได้มอบหมายให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารเพื่อแจ้งเตือนประชาชนอย่างกระชับเข้าใจง่ายและป้องกันข่าวปลอมที่สร้างความตื่นตระหนกขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.รายงานภาพรวมสถานการณ์น้ำในพื้นที่ริมแม่น้ำท่าจีนล่าสุดแม้ระดับน้ำเริ่มทรงตัวและมีแนวโน้มลดลงแต่ยังคงมีพื้นที่ประสบอุทกภัยใน3จังหวัดได้แก่ชัยนาทสุพรรณบุรีและนครปฐมรวม12อำเภอ120ตำบล945หมู่บ้านส่งผลกระทบต่อประชาชน 44,067 ครัวเรือนซึ่งปภ.ได้สนับสนุนเครื่องจักรกลสาธารณภัยเร่งสูบระบายน้ำอย่างต่อเนื่องพร้อมให้ความสำคัญกับการดูแลกลุ่มเปราะบางเป็นลำดับแรกทั้งนี้ภายหลังการประชุมเสร็จสิ้นนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมพร้อมคณะได้ลงพื้นที่ตำบลงิ้วรายอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและมอบถุงยางชีพบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในพื้นที่ชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: ธนาคารออมสินชูแนวคิด Smart Social Bank บนเวทีเศรษฐกิจโลก Future Ready Economy 2026เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งทุนอย่างทั่วถึงนายทรงพลชีวปัญญาโรจน์ผู้อำนวยการธนาคารออมสินร่วมเสวนาบนเวทีระดับโลก Future Ready Economy 2026ซึ่งจัดขึ้นเป็นกิจกรรมคู่ขนานอย่างเป็นทางการของการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกหรือ IMF World Bank Annual Meeting 2026โดยย้ำถึงทิศทางธนาคารออมสินในการมุ่งสู่การเป็น Smart Social Bank for All Life หรือธนาคารเพื่อสังคมอัจฉริยะเพื่อทุกชีวิตโดยมองว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจต้องเป็นการเติบโตอย่างมีคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ประชาชนทุกคนเข้าถึงแหล่งทุนได้อย่างทั่วถึงในต้นทุนที่เหมาะสมควบคู่ไปกับการเติมความรู้พัฒนาทักษะอาชีพและสร้างวินัยทางการเงินทั้งนี้ตั้งแต่ปี2568ถึงปัจจุบันธนาคารสนับสนุนสินเชื่อแก่ลูกค้ารายย่อยแล้วกว่า 1,860,000 คนส่งเสริมวินัยทางการเงินและการออมแก่ประชาชนกว่า 1,200,000 คนและสนับสนุนสินเชื่อแก่ผู้ประกอบการรวมกว่า 220,000 ล้านบาทพร้อมพัฒนาทักษะอาชีพตามมาตรฐานให้ประชาชนกว่า 37,000 คนและส่งเสริมช่องทางจำหน่ายสินค้าทั้งออนไลน์และออฟไลน์แก่ร้านค้ากว่า 10,000 แห่งช่วยให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ20สะท้อนแนวทางการดำเนินงานของธนาคารที่สนับสนุนเงินทุนควบคู่กับการสร้างโอกาสผ่านการพัฒนาความรู้ทักษะอาชีพและการเข้าถึงตลาดเพื่อเพิ่มศักยภาพในการสร้างรายได้และต่อยอดธุรกิจ โดยในปี2568การดำเนินภารกิจเพื่อสังคมของธนาคารสามารถสร้างประโยชน์แก่ประชาชนกว่า 3,700,000 คนคิดเป็นมูลค่าผลประโยชน์ทางสังคมกว่า 22,000 ล้านบาทสำหรับแผนยุทธศาสตร์5ปีข้างหน้าธนาคารออมสินตั้งเป้าเป็นกระดูกสันหลังทางการเงินของประเทศที่จะร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อขยายโอกาสทางการเงินสร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มฐานรากและ SME พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยอย่างยั่งยืนตามจุดยืนการเป็นธนาคารเพื่อทุกชีวิต
4: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
5: ใครกำลังวางแผนเที่ยวช่วงปลายปีนี้เตรียมปักหมุดอุดรธานีไว้ได้เลยเพราะวันที่1พฤศจิกายน2569นี้ประเทศไทยกำลังจะเปิดงานใหญ่ระดับนานาชาติมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี2569ขณะนี้การเตรียมพื้นที่ทั้งอาคารระบบสาธารณูปโภคและงานภูมิสถาปัตย์คืบหน้าแล้วกว่า 96% พร้อมเร่งเตรียมจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรตินิทรรศการด้านวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมรวมถึงสวนนานาชาติและส่วนจากองค์กรต่างๆเพื่อเตรียมต้อนรับประชาชนและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกนอกจากความสวยงามของพืชพันธุ์และสวนหลากหลายรูปแบบแล้วภายในงานยังมีกิจกรรมการสัมมนาการประกวดต่างๆให้เที่ยวชมและเรียนรู้ตลอดการจัดงานพร้อมเตรียมความพร้อมด้านการเดินทางสิ่งอำนวยความสะดวกและการรักษาความปลอดภัยสำหรับผู้เข้าชมงานนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Diversity of Life ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิตสายสัมพันธ์แห่งผู้คนสายน้ำและพืชพันธุ์สู่การดำรงชีวิตที่ยั่งยืนจัดเต็มกว่า4เดือนตั้งแต่1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ณพื้นที่ชุ่มน้ำหนองแดตำบลกุดสะอำเภอเมืองอุดรธานีปลายปีนี้ใครยังไม่มีแผนเที่ยวลองชวนครอบครัวและคนที่คุณรักไปสัมผัสอีกหนึ่งงานใหญ่ของประเทศไทยกันค่ะเตรียมตัวให้พร้อมแล้วไปพบกันที่มหกรรมพืชสวนโลกอุดรธานี2569สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
6: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
7: ร่วมรำลึกถึงคุณงามความดีและเชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคมในงานวันหม่อมงามจิตรบุรฉัตรบุคคลสำคัญของโลกรางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรมครั้งที่38ประจำปี2569 18ตุลาคมนี้ณหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ติดตามรับฟังได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 891กิโลเฮิรตซ์ตั้งแต่เวลา11นาฬิกาเป็นต้นไป
8: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายพาเวลมาลคอฟผู้ว่าการแคว้นเรซันทางตอนกลางของรัสเซียในวันนี้ที่ระบุว่ายูเครนเปิดปฏิบัติการโจมตีด้วยอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนครั้งใหญ่ในพื้นที่แคว้นเรซันส่งผลให้เกิดเพลิงไหม้โรงกลั่นน้ำมันเรซันและคลังสินค้าแห่งหนึ่งได้รับความเสียหายด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังประเมินความเสียหายจากการโจมตีครั้งนี้และหน่วยฉุกเฉินปฏิบัติงานในพื้นที่เกิดเหตุแล้วความเคลื่อนไหวดังกล่าวถือเป็นครั้งแรกที่ยูเครนโจมตีโรงกลั่นน้ำมันในรัสเซียนับตั้งแต่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐประกาศเมื่อวันที่11ตุลาคมที่ผ่านมาว่ายูเครนและรัสเซียตกลงที่จะยุติการโจมตีพื้นฐานด้านพลังงานของอีกฝ่ายขณะที่ประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกีผู้นำยูเครนเปิดเผยกับหนังสือพิมพ์ The Financial Times ว่ายูเครนจะกลับมาโจมตีรัสเซียอีกครั้งเนื่องจากรัสเซียยังคงโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของยูเครนนายจิฮาร์ดอาซูผู้อำนวยการฝ่ายตะวันออกกลางและเอเชียกลางของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF กล่าวกับผู้สื่อข่าวระหว่างการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569ซึ่งจัดขึ้นที่ประเทศไทยในวันนี้โดยระบุว่าเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศอ่าวเปอร์เซียในระยะกลางนี้จะไม่ฟื้นตัวเหมือนในช่วงก่อนการเกิดสงครามในตะวันออกกลาง เนื่องจากสงครามดังกล่าวส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อหลายภาคส่วนรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานสำคัญซึ่งต้องใช้งบประมาณเพิ่มเติมเพื่อยกระดับความยืดหยุ่นทางเศรษฐกิจถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลัง IMF คาดการเกี่ยวกับเศรษฐกิจของภูมิภาคตะวันออกกลางและเอเชียกลางจะเผชิญการหดตัวทางเศรษฐกิจถึงร้อยละ 0.3 ในปีนี้โดยซาอุดีอาระเบียเป็นหนึ่งในประเทศที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดซึ่งจะหดตัวลงถึงร้อยละ 3.3 ท่ามกลางสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยังคงยืดเยื้อต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมที่อาจจะเกิดขึ้นในบางพื้นที่ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังอ่อนปกคลุมภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและทะเลจีนใต้ส่งผลให้มีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมประเทศไทยและอ่าวไทยสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งเด็กเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงากระบี่ตรังและสตูลลมตะวันออกความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักและลมกระโชกแรงบางแห่งสภาวะระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา10นาฬิกา7นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร70เซนติเมตรและเวลา19นาฬิกา44นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตร1เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา4นาฬิกา41นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง51เซนติเมตรและเวลา15นาฬิกา40นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร43เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา5นาฬิกา50นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา6นาฬิกา9นาที
9: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
10: ประสบการณ์ออเคสตราที่มากกว่าเสียงดนตรีในคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติดังแสงอรุณรุ่งรำไพพรรณีขัตติยนารีศรีสยามสัมผัสเรื่องราวสำคัญทุกช่วงพระชนชีพผ่านบทเพลงเรียบเรียงใหม่โดยวงดุริยางค์ฟิลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทยพร้อมการแสดงและภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ที่หาชมยาก31ตุลาคมนี้ณมหิดลสิทธาคารจองบัตรที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ร่วมสืบสานพระราชปณิธานให้ส่องสว่างตราบนานเท่านาน
8: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็โดยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือศักดิ์บรรณาธิการข่าวสุภชรินทร์โพธิ์ทองนาคและยุทธพรบานเย็นอ่าน

0: Talk about everything. That is okay English family.
1: FM 93.5 ดำเนินรายการโดยออนอุมาเกษตรพืชผลผลิตรายการโดยบริษัท OK Mass จำกัดโทร02-618-7781-4 061-891-9562 สนับสนุนโดย YouTube On Uma Channel และ www.okmassthai.com
2: Hello everybody, welcome to OK English Family. I would like to introduce my best friend. Now he not just only the English teacher, now he is a writerAt the Amazon.com, Mr. Andrew Pitti Biggs.
3: Hello, everybody. Welcome to OK English. My name is Andrew Biggs. I come from Australia, and I'm not alone. I'm also with the amazing Onomarka Sethupon.
2: Yeah. How are you today, sir?
3: I'm really well. It's Thursday. Thursday's my favorite day of the week. I don't know why. I think it's because it's nearly the end of the week, and it's also a day where I have one parahakankun Thursday night. I have free time, which is nice. So it's always good to relax.
2: Yep.
3: And if I can, I'll try and drive to Rayong. Although this at the moment, oh,
2: why?
3: Did I tell you my car died?
2: Why? Because of the water, the flood.
3: No, not because of the flood. Before.
2: But my van is of the flood. Make it die. No, he died at the Usom Lot.
3: Yes, my car was at the Usom Lot as well, garage.
2: My car is a 2 week.
3: My car 3 weeks.
2: รถคุณเข้าอู่ก่อนดิฉันเหรอ
3: Anyway, they said and they called and said, okay, we can fix it. It will cost over 100,000 baht. And I said, how much, so that I can drive it out of the garage to my house? And they said 11,000 baht.I said, oh, none that. And then I got it home and I sold it to return to buy a new car.
2: True.
3: So I don't have a car at the moment. That's okay. I kind of like not having a car.
2: Buy a new car. It's a very higher.
3: My car died here at OK Mass.
2: วันนั้นเหรอ
3: Yes. วันที่คุณรีบออกคือมันมีอยู่วันหนึ่งครับท่านผู้ฟังที่เราอัดรายการนี้
2: ใช่ใช่
3: แล้วก็คุณออนมาต้องรีบออกเพราะว่าไปอัดรายการที่ช่อง5ใช่ไหม
2: มั้ง
3: ผมก็เลยอยู่โดดเดี่ยวก็ไม่มีเพื่อนก
2: ็อย่าพนักงานพวกอยู่เป็นร้อยพนักงานอยู่ทั้งออฟฟิศคุณผู้ฟังคะ
3: แล้วผมก็ลงมาแล้วปกติคนขับรถพนักงานคน
2: จูนมิสเตอร์จูนแฮนด์ซัมจูน
3: normally here do you tell him that call จะดีจ้ะ if you call him Mr. Handsome June จูนอยู่ข้างล่างปกติอยู่ข้างล่าง and I said where's June and your staffsaid to me he's gone with the car ก็บอกรถพังไปไม่รถยกใช่ไหม said what ก็โทรมาเขาบอกว่ารถมันเสียตอนที่เขากินก๋วยเตี๋ยวแล้วก็เขาต้องยกไปที่ศูนย์ I said ยกไปที่ศูนย์ yes 2,500 บาทนะครับ 2,500 บาท
2: แล้วเขาถามคุณ
3: แต่ถ้าซ่อมนะเขาจะไม่คิดBut I think they kid because some care
2: include is an include already. มันอยู่ในนั้นเรียบร้อยแล้วค่ะนะฮะ
3: But the thing about it is my car. วันนี้ผมไม่ใช้ยี่ห้อนะเพราะว่าเพื่อที่จะให้วางตัวเป็นกลาง My car has been I've had for 2018.
2: How many years?
3: Nearly nine years.
2: Okay, เปลี่ยนได้แล้วล่ะพอ8-9ปีมันจะเริ่มมีปัญหาเยอะแล้ว
3: 300,000 kilometers.300,000 kilo.
2: ขายไปเถอะ
3: Yeah.
2: ขายเลย
3: And so I returned it. I'm going to get a new car. But I'm going to get a new car that's high up. And I'm not going to get a rot lula now. I'm going to get a rot lui. Rot te te no.
2: Four wheel ไปเลย
3: Yes. I'm going to get a four wheel drive.
2: เพราะถ้าบ้านคุณไม่ย้ายจากสมุทรปราการคุณก็ซื้อ four wheel ไปเถอะนะฮะเพราะว่ามันจะทำให้คุณใช้ชีวิตได้ปกติในปีหน้าฤดูฝนปีหน้าและปีต่อๆไป
3: Yes. And it's also good to have a high car because as you get older,If you have a really low car, it's hard to get out of the car. You get out looking like an old man.
2: Yeah.
3: Because you're going, like that as you get out.
2: ถ้าคุณควรซื้อรถที่สามารถวางเรือไว้ข้างบนได้ด้วยเอาคุณผู้ฟังมันจะมีรถบางคันนะที่เขาสามารถเอาเรือไว้บนหลังคาได้คุณเห็นเปล่า
3: Yes. Yes, of course.
2: เราต้องคิดเผื่อขนาดนั้น
3: Kayaks and things like that.
2: ใช่เพื่อนปุ๊ก I have something to tell you my friend she study at Bangkok University he is she is my roommate yeah I stay with her about 2 year two or three years to same room. Yeah, to sleep together, to eat together. And now she work at the Ratha Sabha.
3: Oh.
2: She's a director, yeah. And she write the line to me. Puk, puk. ฝากซื้อเรือด้วยได้ไหม She asked me. And I, oh, ซื้อเรือเหรอ And I lie back. เธอพายเรือเป็นเหรอพวกเขาไม่รู้เขาพายเรือเป็นไหมพวกอะไรกันเธอพายเรือเป็นเหรอ And she answered me.ไม่เป็นพวกก็บอกว่าหล่อนจะซื้อเรือแล้วหล่อนพายเรือไม่เป็นแล้วจะซื้อเรือเพื่อแล้วเขาว่าไงวะก็น้ำมันท่วมซื้อมากันไว้ก่อนพวกบอกซื้อเรือมาก็ไม่ใช่ว่ามันจะไม่ท่วมซื้อเรือมาพายไม่เป็นจะซื้อมาทำไมถ้าอย่างนั้นซื้อชูชีพไม่ดีกว่าแต่จริงๆนะคุณผู้ฟังเวลาที่คนเรามันกลัวมากๆอ่ะอะไรก็เอาไว้ก่อนนะปุ๊กยังคิดเลยว่าปุ๊ก
3: น้องแล้วก็อยากซื้อเรือจริงๆเหรอ
2: ใช่คือเขาบอกว่าตรงจุดที่เขาอยู่มันเสี่ยงต่อน้ำท่วมแล้วเขาก็กลัวว่าถ้าเกิดน้ำมันท่วมแล้วเขาไม่สามารถขับรถออกไปได้อ่ะเขาจะทำยังไง
3: เขาจะพายเรือเหรอ
2: ปุ๊กว่าเขาควรไปหัดพายเรือก่อนดีไหมแต่ลูกชายปุ๊กก็ถามนะ everybody my children ปกป้อง she asked me แม่เราต้องซื้อเรือไหม
3: Really?
2: ปุ๊กก็เลยบอกจะเอาไหมล่ะลูก
3: You know what? I live in Sinakarin Road. Actually, yeah. we call it Sinakarin Lake. Lake Sinakarin. เพราะว่าทุกครั้งที่ช่วงนี้ที่เป็นปลาย
2: ฝนต้นหนาว
3: มันจะท่วมแค่กระพริบตาลองถ้าผมลองให้มันจะท่วมทันทีเลยเพราะว่าน้ำมันขึ้นเร็วมาก
2: มันอยู่ทำเลตรงนั้นนะฮะ
3: But actually, I don't think having a boat is going to help me with that. I just think.
2: Yeah. ใช่แต่ว่าเรื่องของน้ำท่วมนะฮะคุณผู้ฟังปุ๊กมีรับสายคุณผู้ชมคุณผู้ฟังรายการปุ๊กนะฮะที่เขาดูสนามเป้าบรรเทาทุกทางช่อง5เขาก็โทรศัพท์มาเขาบอกว่าขอความช่วยเหลือเขาเลี้ยงปลาเบญจพรรณ Do you know ปลาเบญจพรรณ
3: Yes, beautiful fish. Yeah.
2: No. คุณผู้ฟัง
3: ไม่เคยได้ยินเลย
2: จริงปลาเบญจพรรณไม่ใช่ป่าเบญจพรรณนะ
3: ไม่ปลาเบญจพรรณก็คือปลาที่มีเบญจก็คือ5ใช่มั้ย5ชนิดเบญจพรรณ
2: คุณก็ไม่ใช่ธรรมดานะฉลาดเหมือนกันคืออย่างงี้มีคนโทรมาร้องเรียนกับปุ๊กบอกว่าเนี่ยเขาเลี้ยงปลาเบญจพรรณแล้วปรากฏว่าน้ำท่วมเนี่ยปลาเบญจพรรณมันก็หนีออกไปหมดปุ๊กก็เอ๊ะปลาเบญจพรรณคืออะไรปุ๊กก็เลยลูกน้องปุ๊กมาบอกปุ๊กใช่แล้วปุ๊กถามลูกน้องปุ๊กคือเลี้ยงปลาหลายชนิดเขาเรียกว่าปลาเบญจพรรณอย่างที่คุณแอนดูว่าเลยมี5ชนิดก็คือมีปลานิลปลาตะเพียน
3: ผมพูดถูก
2: yes ปลานิลปลาตะเพียนปลาในปลายี่สกแล้วก็ปลานวลจันทร์5ชนิดนี้แล้วซึ่งปลาพวกนี้มันเป็นปลาที่โตเร็วแล้วก็ต้นทุนต่ำเวลาเลี้ยงอะนะฮะแล้วตลาดก็รับซื้อเยอะประเด็นคืออะไรรู้ไหมคะคุณผู้ฟัง when have the flood yes the fish is a go to travel
3: to go on holidays
2: yeah to go on holiday and cannot go back they can remember the way to go back นะเจ้าของบ่อปลาก็บอกว่ามันว่ายน้ำไปหมดแล้วไปไหนก็ไม่รู้จำทางกลับบ้านไม่ได้แล้วเขาก็มาถามกับพวกว่าเอ๊ะรัฐบาลมีการเยียวยาไหมปรากฏว่าอะไรรู้ไหมคะคุณผู้ฟังรัฐบาลก็มีเยียวยานะสำหรับคนที่เลี้ยงปลาแล้วถูกน้ำท่วมเนี่ยแต่ว่าประเด็นคือเขาจะเยียวยาแค่ประมาณ5ไร่ต่อคนคือคุณอาจจะเลี้ยงเยอะกว่านั้นก็ได้แต่ว่าเขาช่วยเฉลี่ยคนละ5ไร่5ไร
3: ่
2: แต่ประเด็นก็คือว่าคุณต้องไปลงทะเบียนก่อนกับทางประมง
3: ก่อนน้ำท่วม
2: ใช่ค
3: ุณเรารู้ได้ยังไงว่าน้ำจะท่วม
2: คือ
3: That's crazy. What? So you have to register before the flood, but you don't know when the flood's going to come.
2: ใช่เราไม่มีทางรู้ก่อนหรอกว่าน้ำจะท่วมแต่ว่าการที่คุณไปลงทะเบียนว่าคุณเป็นผู้เลี้ยงปลาเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์ยังไงรู้ไหมครับคุณผู้ฟังมันจะเป็นประโยชน์ว่ารัฐบาลเนี่ยโดยกรมประมงเขาจะสามารถคำนวณได้ว่าโอเคประชาชนทำอาชีพนี้ปลาประเภทนี้คนเลี้ยงเยอะถ้าหากว่าจะช่วยเหลือจะอุดหนุนอะไรอ่ะหรือว่าจะให้ความสำคัญก็จะได้รู้ว่าตรงไหนที่เป็นความต้องการของประชาชนแต่รู้ไหมผลเป็นยังไงคนเลี้ยงปลาหลายคนไม่ไปลงทะเบียนรวมถึงคนที่โทรมาร้องเรียนปุ๊กด้วยปุ๊กถามเขาว่าลงทะเบียนยากไหมเขาว่าไงรู้ไหมอ๋อก็ไปที่ประมงอำเภอแล้วก็ไปบอกเขาไม่ยากหรอกครับแล้วปุ๊กก็เลยถามว่าแล้วทำไมพี่ไม่ไปลงทะเบียนก็ผมไม่รู้ว่าน้ำมันจะท่วมโ
3: อ้ก็พูดเหมือนผมเลย
2: ใช่ปุ๊กก็เลยบอกอ๋อไม่รู้ไม่คิดว่ามันจะท่วมใช่ไหมคะเลยไม่ลงทะเบียนถ้ารู้ว่ามันจะท่วมพี่จะลงทะเบียนใช่ไหมก็บอกว่าใช่ปุ๊กบอกงั้นพี่ต้องไปลงทะเบียนด้วยอะไรอย่างเงี้ย
3: สมัยที่น้ำท่วมนะเดือนที่แล้วสองอาทิตย์ที่แล้ว ผมมีเพื่อนที่ออสเตรเลียติดต่อบอกว่ารู้ไหมตอนนี้ข่าวที่ออสเตรเลียเรื่องแรกก็คือเรื่องเกี่ยวกับน้ำท่วมกรุงเทพแล้วก็บอกว่าเต็มไปด้วยงูแล้วมีงูแถวบ้านแอนดรูหรือเปล่าบอกว่า what
2: ไม่มี
3: เลยนะมีแต่งูสวัสดนะตอนที่เราเครียด
2: มีปลาเยอะกว่าอีกนะมีหลายคลิปนะที่ก็ถ่ายมาค่ะคุณผู้ฟังบางทีก็ไม่ใช่แค่ปลานิลปลาตะเพียนนะบางทีก็เป็นปลาสวยงามอ่ะพวกปลาทองปลาคาร์ปอ่ะ
3: เห็นก็มีจระเข้ไม่ใช่เหรอที่ฉะเชิงเทราหรืออะไรสักอย่าง
2: น้อยจระเข้มีแค่ 3-4 ตัวแล้วก็เก็บไปหมดแล้วแต่ปลาทั่วไปอ่ะเยอะมากแถวสมุทรปราการอ่ะมีคุณลุงท่านหนึ่งคุณลุงเฉลิมกิติโทรมาในรายการปุ๊กว่ายังไงรู้ไหมปลาดุกอ่ะปลาดุกรัสเซียตัวใหญ่หลุดออกมาลุงบอกว่าไงรู้ไหมลุงเนี่ยจะเอาจับมาทำเป็นปลาแดดเดียวแล้วเอามาฝากปุ๊กโอ้โห
3: ใจดีใจ what a kind man what a kind man เราพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาคุยกัน
1: ฟุตฟิตภาษาอังกฤษกับ
0: โอเค English Family
1: 93.5 สนใจติดต่อโฆษณาบริษัท OK Mass จำกัดโทร02-618-7781-4 0618919562พบกันทางออนไลน์ได้ที่ช่อง YouTube On Uma Channel คุณมีไอเดียอยากสร้างสื่อดีๆให้เกิดขึ้นจริงไหมโอกาสมาถึงแล้วกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมประจำปี2570วงเงินรวม300ล้านบาทครอบคลุม5ประเภททุนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ยื่นข้อเสนอออนไลน์ตั้งแต่1ตุลาคมถึง15พฤศจิกายน2569ภายในเวลา 16:30 น.ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์และ Facebook กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
4: ทุกคำถามไม่จำเป็นต้องมีคำตอบเดียวทุกความเห็นไม่จำเป็นต้องเหมือนกันแต่ทุกการรับฟังทำให้เราเข้าใจกันมากขึ้นพบกับ Gen Z มีเรื่องรายการที่เปิดพื้นที่ให้คนต่างเจเนอเรชันได้พูดคุยแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ซึ่งกันและกันเรื่องวัยรุ่นที่ทุกเจนคุยกันได้ทุกวันศุกร์เวลา 20:00 ทาง Facebook สื่ออาสาประชาชนและ Gen Z มีเรื่อง
5: บนความตั้งใจคือก้าวแรกที่นำพาเกษตรกรไปสู่ชีวิตที่มั่นคงและยั่งยืนธกส.จะเป็นแรงสนับสนุนด้านเงินทุนให้เกษตรกรและทุกคนที่พร้อมเริ่มต้นอาชีพการเกษตรเพื่อผลักดันให้ก้าวสู่นวัตกรรมการเกษตรอย่างมั่นคงด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานเราเข้าใจและมุ่งมั่นให้บริการสินเชื่อที่หลากหลายตรงกับความต้องการของทุกกลุ่มวันนี้ธกส.พร้อมให้คำปรึกษาและดูแลทุกคนด้วยความเข้าใจ
6: ก้าวต่อไปที่ท้าทายคือการพาตัวเองไปสู่จุดหมายที่พีคกว่า Mil X The Next Peak ยกระดับความพีคด้วยดีไซน์ทั้งภายในและภายนอกมาพร้อมเครื่องยนต์ Isuzu 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดและช่วงล่าง Stiff Flex พร้อมฝ่าวิกฤตกับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทออกรถวันนี้ช่วยค่าน้ำมันมูลค่า 5,000 บาทวันนี้ถึง31ตุลาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่โชว์รูม Isuzu ทั่วประเทศ
1: สนับสนุนข่าวโดย
2: สุขก็หลงทุกข์ก็กลัวแล้วตัวเราจะอยู่อย่างไรมาร่วมกันหาคำตอบในงานมีเทศมีทอล์กสัญจรครั้งที่9ประจำปี2569ณวัดชลประทานรังสฤษดิ์จังหวัดนนทบุรีค่ะเราจะได้พบกับธรรมวิทยากรท่านพระครูวินัยธรกิตติศักดิ์โคตมสิทธิ์โสหรือส.ศรีหยวนผู้ช่วยเจ้าวาดวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารหรือว่าวัดโพธาเตียนค่ะมาร่วมฟังธรรมะเติมพลังใจแล้วก็เรียนรู้วิธีการอยู่กับความสุขความทุกข์อย่างเข้าใจนะคะในวันเสาร์ที่31ตุลาคมนี้ 8:30 ถึง 11:00 นณวัดชลประทานรังสฤษดิ์นนทบุรีค่ะลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่ LINE ID @okmass หรือว่า okmass นั่นเองนะคะสอบถามโทร02-618-7781-4 อย่าปล่อยให้ชีวิตต้องเรียนรู้จากความทุกข์เพียงลำพังมาร่วมฟังธรรมเพื่อทำให้ใจเราเบาลงแล้วก็เข้าใจชีวิตมากขึ้นมีความสุขมากขึ้นค่ะ
1: คุณกำลังอยู่กับ
0: OK English Family
1: 93.5 ดำเนินรายการโดยออนอุมาเกษตรพืชผลสนับสนุนโดย YouTube ออนอุมา Channel www.okmassthai.com
2: Welcome back to OK English. I have some question to ask you.
3: Go ahead. What would you like to ask me?
2: And if have ปลาเบญจพรรณ swimming into your house.
3: By the okay, what will I do?
2: Yes.
3: Okay, I just want to say one thing first.
2: What?
3: I think you should, Chin Chom, you should praise me for guessing that ปลาเบญจพรรณก็คือ5ชนิดที่จริงผมเดาถูก
2: คุณดูเดาถูกคุณเก่งขึ้นทุกวันแล้วนะคุณไม่ใช่ธรรมดาแล้วนะ
3: เดาถูกเก่งขึ้น
2: คุณซื้อลอตเตอรี่ได้แล้วนะน่าจะใกล้รางวัลที่หนึ่งแล้ว
3: Funny enough I only just bought some yesterday
2: วันไหนเนี่ยคุณรู้ฟังคะคุณแอนดูซื้อลอตเตอรี่ที่จะออกวันที่16ตุลาคมวันพรุ่งนี้
3: พรุ่งนี้
2: หมายเลขที่คุณแอนดูซื้อนะ
3: จอห์นเซน
2: ถ้าเกิดคุณแอนดูถูกนะเย้เดี๋ยวก่อนคุณซื้อใบเดียวเหรอ
3: 2ใบใ
2: ช่ไหมใบหนึ่งมัน6ล้านถูกไหม
3: No อันนี้12อันนี้12ล้าน
2: โอเค2ใบถ้าคุณแอนดูถูกรางวัลที่1คุณแอนดูจะได้12ล้านเลขที่คุณแอนดูซื้อได้แก่3 9 7 9 6ตุ๊ดตุ๊ดโอ้ยขอให้ถูกกันขอให้คุณแอนดูถูก
3: Me too I need 12 million I need 12 million baht
2: What will you do
3: คนขายคนขายที่ผมรู้จักเพราะว่าอยู่ที่ร้าน Yes that I go to ไปเป็นประจำแล้วเขาบอกว่าผมเพราะผมชอบซื้อ62
2: คุณล็อกเลขนี
3: ้ And he said แต่ว่า62มันออก
2: เพิ่งออกไป
3: 2ตัวสุดท้ายเมื่อ2เดือนที่แล้วตอนที่ผมไม่ซื้อผมบอกว่าผมไม่ได้ซื้อเพื่อ2ตัวสุดท้ายผมล่ารางวัลที่1
2: แล้วเขาว่าไง
3: เขาหัวเราะ
2: ไม่เขาว่าไงรู้ป่ะสงสัยคุณแอนดูต้องซื้อกับป้าไปตลอดชีวิต
3: if the fish went into my house
2: yep
3: if fish
2: well, fish
3: actually see I'm a friend of fish because I don't eat fish I don't eat seafood
2: คุณแอนดูไม่ทานปลายกเว้นปัดทั้งโก
3: so if yeah that's the problemif the fish came into my house, I would welcome them. And I would say, you can swim around here. Just be careful of my dogs. Because my dogs will eat them.
2: บางทีมันก็กัดเล่น
3: I've got something to tell you about my dogs. ผมมีเรื่องจะเล่าให้ฟังนะเกี่ยวกับหมาผม
2: What happened?
3: So, Lom Dugan has been in the hospital for 1 month.
2: She came back?
3: She came yeah. back today.
2: How old is she?
3: How old?
2: Yeah.
3: 15.
2: Oh, 15 ปีอ่ะ
3: She was in the hospital for 1 month because she had a problem with her thigh, her liver, right?
2: Yep.
3: What's that? Thigh. Liver. Thigh is kidney. Kidney. Anyway, she had to take medicine for 1 month. And then after the 1 month, they had to check her blood. And her blood was okay. And when she went in, she was very thin, like skeleton. And she came out. She's still thin, but she looks healthier.But she had been in a cage for
2: Klong.
3: 1 month. Yeah, cage ก็คือกรง
2: โอ้โห 1 เดือนเลยเหรอ
3: เพราะว่าเวลาเขาเดินออกมาเขาเดินแบบไม่ค่อยได้เท่าไหร
2: ่ She only stay in the cage, not walk around.
3: I think she probably walked.
2: For
3: sure they made her walk around.
2: Yep.
3: But she probably spent a lot of time in the cage. Yeah. Right? And she walked out, and when she looked around, she suddenly she realized she was at home, and she got really excited.
2: Oh, yeah.
3: Anyway, it's so I'm so happy to have Lom Dugan back.
2: How did the doctor said about her?
3: She said she's okay. She's old, so.
2: How long is she?
3: 15 years old.
2: To have a life, Nick.
3: To have.
2: Life.
3: 15.
2: More.
3: Oh, more.
2: Cannot say.
3: It's difficult to say. Dogs can live to like 18 or 20.
2: Oh, จริงมั้ย
3: ไม่
2: น่าจะถึงว่ะ
3: ประมาณ17 18ก็ถือว่าโอเคแล้ว
2: ก็ถือว่าอายุคนก็เป็น100แล้วเนี่ย
3: แต่ลอมเดนก็ต้อง15นะลอมเดน has to be 15 years old now.
2: If your dog is very old, that means the owner take care very good.
3: Yeah, but I think it's kind of sad that I think it's sad because I already lost one dog this year. Sangop, no, see a chihuahua, and Chuang Songkran. That was so sad. I don't really want to lose another one because now I only have 3.
2: I understand you. I can remember when I be a children. I have a one dog is a black of all
3: black.
2: Yeah, all black, and her name is a Salika.
3: Uh huh.
2: Yeah, is our best friend and best dog. Yeah, every children love her. Salika, Salika, Salika. And she's very clever. Yeah, have คือพ่อปุ๊กเคยเอาไปปล่อยนะมันเคยดื้อเคยชนอ่ะเคยเอาไปปล่อยแบบไกลๆเป็นกิโลแต่เชื่อไหมฮะ She can come back.
3: Oh.
2: มันสามารถกลับมาบ้านได้พ่อปุ๊กเลยอ่ะมันกลับมาถูกก็เลี้ยงมันต่อเว้ยแล้วเราก็
3: ทำไม ทำไมถึงคุณพ่อไม่อยากจะเลี้ยง
2: มันกัดรองเท้ามันดื้อมันแบบมันซนมากแล้วโอ้อบรมไม่ไหวอะค่ะก็เลยไปปล่อยแล้วแต่สุดท้ายก็โอเคมันกลับบ้านมาถูกแล้วปุ๊บปุ๊บก็รักมันด้วยก็แบบโอ้ยเอาไปปล่อยทำไมหมาเราเนี้ยก็กลับมาแล้วพอรักมากมันก็ไม่ดีเหมือนกันนะพอมันตายค่ะมันตายมันก็แก่ตายตามวัยแล้วเราก็แบบเราก็เสียใจอ่ะพอเราเสียใจปุ๊บตอนหลังๆอ่ะปุ๊บก็เลยไม่ค่อยอยากเล่นกับหมามากไม่อยากสนิทกับหมาไม่อยากรักและผูกพันมากเพราะว่าพอรักแล้วผูกพันบางทีมันก็จะมีความรู้สึกแบบสูญเสียเว้ยสูญเสียเราสูญเสียนะ
3: But don't you think that having a pet like a dog or a cat is very good for your children because it teaches them about life and death
2: Yeah.
3: And it teaches them that these things happen in the and giving birth Do you remember when your dogs last year right Nong Pong right when they were giving birth to the dog they learn about that I think that's an important lesson for them to learn and also when they die because it's so sad when one of your pets that you really love passes away and it's a good lesson for your children to learn as well
2: yeah teach children and teach us to
3: teach us as well yeah
2: example in my house we have a เล็กๆอ่ะบ่อเลี้ยงปลาเขาเรียกอะไรครับ
3: pond pond a pond
2: pond yeahAt my house have a pond and we have a fish yeah mm-hmm. ที่บ้านปุ๊กเลี้ยงปลาค่ะคุณผู้ฟังมีปลาแรดแล้วก็ปลา 2-3 อย่างเนี่ยค่ะแต่หลายตัวนะฮะปรากฏว่าช่วงน้ำท่วมค่ะน้ำในบ่อมันเยอะมากแล้วปลามันออกนอกบ่อค่ะ
3: oh.
2: มันมาที่สนามหญ้าค่ะแล้วเราก็ไม่รู้เนาะว่ามันกระโดดออกมานอกบ่อมันตอนคืนตื่นเช้ามาก็คาที
3: ่
2: ซึ่งต้องบอกเลยนะคุณผู้ฟังถ้าอยู่ตามบ้านนอกแล้วถ้ามันไม่ใช่เจ้าของอ่ะเขาก็ไปทำกินแล้วล่ะเพราะมันก็สดๆอยู่นึกออกไหมคุณแอนดูแต่เราไม่กล้ากินอ่ะลูกปุ๊กก็แบบเอาไปฝังเพราะว่าอะไรมันเป็นปลาที่เราเลี้ยง
3: ที่เรารักแล้วก็เลี้ยง
2: เราก็เล่นมันเราก็เรียกมันมากินอาหารเนาะแล้วมันตายใครจะไปกินลงเราก็ก็ลูกก็บ่นบอกแม่ปลาตายอุตส่าห์เลี้ยงตั้งนานโตเสียดายอะไรเงี้ย
3: I noticed though during the floods in the floods in Bangkok there were some areas that would allowPets to come in as well. Mm-hmm. แล้วคนแต่เขาจะขังเอาไว้มันจะเป็นสถานที่แต่ก็ดีนะเพราะว่าบางครั้งเราไม่สามารถที่จะเอาสัตว์เลี้ยงไปด้วยแล้วก็เขาก็ไม่มีอาหารไม่มีอะไรกินแล้วก็ตายก็เลยถ้าไปกับเราได้ที่สถานที่พักใช่ไหมชั่วคราวก็อย่างน้อยก็มีส่วนหนึ่งที่ that the animal the dogs and the cats can stay in as well which is such a good idea.
2: Yes, I can see from the TikTok clip.Have some house have a dog inside and have a flat, but nobody stay.
3: Right.
2: Nobody stay. Have a only dog.
3: Yeah.
2: And the people help by put the food on the foam. Yes. And
3: push it to the dog.
2: Yeah. Put it to the dog and the dog can eat on the foam. คือบางบ้านอ่ะคุณผู้ฟังเขาหนีน้ำท่วมออกมาแต่เขาไม่สามารถเอาหมาออกมาได้ที่คุณนันดูว่าค่ะปุ๊บไม่รู้เขาอาจจะเทอาหารหมาใส่กล่องอะไรก็ตามแต่มันอาจจะหมดหรือมันอาจจะตกน้ำก็ได้แต่มีพวกจิตอาสากู้ภัยค่ะเขาไปแล้วเขาเห็นหมาอยู่ตามบ้านน่ะเขาก็ฉีกกล่องโฟมอ่ะแล้วก็แกะลอยไปให้มันนะฮะหมามันก็งับงับงับงับงับงับงับอะไรเงี้ยเราเห็นแล้วเราก็ก็ยังดีเนาะก็ยังช่วยกันอะไรเงี้ย
3: แล้วก็หมาก็เงยหน้าแล้วก็บอกว่าคราวหน้าก็อย่าไปใช้โฟมนะมันเสียธรรมชาติ
2: เดี๋ยวจะตายก่อนนะแต่ว่าพอพูดถึงคลิปน้ำท่วมนะคุณแอนดูปุ๊บไม่รู้คุณแอนดูเห็นคลิปนี้ไหมตลกมากเลยเขาบอกว่าสงสัยอาชีพเก่าเป็นคนทวงหนี้ปรากฏว่าเขาไปแจกข้าวกล่องอะฮะตามบ้านหมู่บ้านที่น้ำท่วมแล้วเขาตะโกนบอกว่าแจกข้าวแจกข้าวออกมาเอาออกมาเอาปุ๊บเห็นคลิปบอกโอ้ยแจกโหดขนาดนี้ใครก็จะกล้าเนี่ยปรากฏว่ามีเขามีแคปชั่นแซวอาชีพเก่ารับทวงหนี้แล้วเปลี่ยนมาเป็นอาสานั่นแหละค่ะฮ่าๆหรือจริงๆก็ใหม่รู้นะฮะ
3: Anyway หมดเวลาพอดีครับ We will see you tomorrow is Friday Yay we love Fridays I love Friday I love Thursdays but I like Fridays even more
2: Yep
3: we will be back on OK English Family so see you tomorrow สวัสดีค่ะ
2: บ๊ายบายสวัสดีค่ะ
1: รับฟังรายการ
0: OK English Family
1: ได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทุ่มครึ่งถึง2ทุ่มทาง FM 93.5 MHz สถานีเพื่อศิลปะและวัฒนธรรม See you again สนใจโฆษณาติดต่อบริษัท OK Mass จำกัดโทร02-618-7781-4 0618919562พบกันทางออนไลน์ได้ที่ช่อง YouTube On Uma Channel คุณมีไอเดียอยากสร้างสื่อดีๆให้เกิดขึ้นจริงไหมโอกาสมาถึงแล้วกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมประจำปี2570วงเงินรวม300ล้านบาทครอบคลุม5ประเภททุนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ยื่นข้อเสนอออนไลน์ตั้งแต่1ตุลาคมถึง15พฤศจิกายน2569ภายในเวลา 16:30 น.ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์และ Facebook กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
7: ถูกเอาเปรียบถูกโกงสิ้นหวังไม่ได้รับความเป็นธรรมอย่างเงียบทุกความเดือดร้อนเราพร้อมช่วยเหลือสนามเป้าบรรเทาทุกเราพร้อมยืนเคียงข้างคุณทุกปัญหาทุกวันเสาร์บ่ายสี่ครึ่งดูช่อง5กดเลข5
8: ทุกคำถามไม่จำเป็นต้องมีคำตอบเดียว
9: ทุกความเห็นไม่จำเป็นต้องเหมือนกัน
8: แต่ทุกการรับฟังทำให้เราเข้าใจกันมากขึ้น
9: พบกับรายการ Gen Z มีเรื่อง
8: พื้นที่พูดคุยของทุก generation
9: เรื่องวัยรุ่นที่ทุกเจนคุยกันได
8: ้ทุกวันศุกร์เวลา2ทุ่ม
9: ทางสื่ออาสาประชาชนและ Gen Z มีเรื่อง
4: สุขก็หลงทุกข์ก็กลัวแล้วตัวเราจะอยู่อย่างไรมาร่วมกันหาคำตอบในงานมีเทศมีทอล์กสัญจรครั้งที่9ประจำปี2569ณวัดชลประทานรังสฤษดิ์จังหวัดนนทบุรีค่ะเราจะได้พบกับธรรมวิทยากรท่านพระครูวินัยธรกิตติศักดิ์โคตมสิโสหรือส.ศรีหยวนผู้ช่วยเจ้าวาดวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารหรือว่าวัดโพธาเตียนค่ะมาร่วมฟังธรรมะเติมพลังใจแล้วก็เรียนรู้วิธีการอยู่กับความสุขความทุกข์อยากเข้าใจนะคะในวันเสาร์ที่31ตุลาคมนี้ 8:30 น.ถึง 11:00 น.เช้าณวัดชลประทานรังสฤษดิ์นนทบุรีค่ะลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่ LINE ID @okmass หรือว่า okmass นั่นเองนะคะสอบถามโทร02-618-7781 ถึง 4อย่าปล่อยให้ชีวิตต้องเรียนรู้จากความทุกข์เพียงลำพังมาร่วมฟังธรรมเพื่อทำให้ใจเราเบาลงแล้วก็เข้าใจชีวิตมากขึ้นมีความสุขมากขึ้นค่ะ
10: ความสำเร็จแม้จะดูเหมือนไกลแต่ก็ไม่ไกลเกินเอื้อมบริษัท OK Mass รับจัดอีเวนต์ทุกประเภทสุดอลังการในงบประมาณที่คุณเลือกได้ไม่ว่าจะเป็นงานอบรมสัมมนาเปิดตัวสินค้าพิธีมอบรางวัลงานแต่งงานงานรื่นเริงตามเทศกาลทุกรูปแบบทั้งระบบออนไลน์และออฟไลน์เราพร้อมให้คำปรึกษาช่วยวางแผนออกแบบงานให้เหมาะสมกับความต้องการประสานงานจัดหาสถานที่สิ่งอำนวยความสะดวกบริการอาหารและเครื่องดื่มพิธีกรการแสดงโชว์ต่างๆรวมถึงระบบแสงสีเสียงพร้อมทีมงานดูแลทุกขั้นตอนสร้างความประทับใจให้อีเวนต์ของคุณคืองานของเราต้องการจัดงานนึกถึง OK Mass 02-618-7781 ถึง 4
11: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทอดพระเนตรการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งหญิงชิงแชมป์เอเชีย2027ณสนามแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งสึกิสมุจังหวัดฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่นกรมศิลปากรดำเนินการก่อสร้างพระเมรุมาตรและอาคารประกอบในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกำหนดแล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนนี้สโมสรฟุตบอลวีวาเรนนางาซากิประกาศเซ็นสัญญาคว้าตัวภูมิรัพพีสิริบุญญากุลผู้รักษาประตูทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน20ปีร่วมทีมอย่างเป็นทางการต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพฤหัสบดีที่15ตุลาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 18:05 นาทีตามเวลาท้องถิ่นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินรถยนต์พระที่นั่งจากโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนทัลซัปโปโรโรงแรมที่ประทับเมืองซัปโปโรจังหวัดฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่นไปทอดพระเนตรการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งหญิงชิงแชมป์เอเชีย2027ณสนามแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งสึกิสมุเมืองซัปโปโรจังหวัดฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่นครั้นเสด็จพระราชดำเนินถึงผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นเสด็จเข้าไปในอาคารสนามแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งสึกิสมุทอดพระเนตรการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งหญิงชิงแชมป์เอเชีย2027ระหว่างทีมชาติญี่ปุ่นกับทีมชาติสาธารณรัฐคาซัคสถานเมื่อจบการแข่งขันแล้วสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังสนามแข่งขันพระราชทานพระราชโอรสให้นักกีฬาที่ทำผลงานได้ดีที่สุดของทีมชาติญี่ปุ่นและทีมชาติสาธารณรัฐคาซัคสถานเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานรางวัล Best Player Awardsสมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนทัลซัปโปโรโรงแรมที่ประทับจบข่าวในพระราชสำนัก
1: อธิบดีกรมศิลปากรเปิดเผยการก่อสร้างพระเมรุมาตรและอาคารประกอบในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนนี้
2: นายพนมบุตรจันทราโชติอธิบดีกรมศิลปากรเปิดเผยว่ากรมศิลปากรได้ดำเนินการก่อสร้างพระเมรุมาตรและอาคารประกอบในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคืบหน้ากว่าร้อยละ90เหลือเพียงเก็บรายละเอียดซึ่งจะแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมนี้จากนั้นจะทยอยติดตั้งประติมากรรมที่ประดับพระเมรุมาตรจนแล้วเสร็จก่อนที่จะมีพิธียกฉัตรในเดือนพฤศจิกายนพร้อมกันนี้ยังเตรียมการแสดงมหรสพสมโภชรวม3วันประกอบด้วยการแสดงสำคัญในวันถวายพระเพลิงพระบรมศพหน้าพระที่นั่งทรงธรรมเป็นการแสดงโขนหน้าไฟตอนศึกพรหมมาศและการแสดงเวทีใหญ่ฝั่งศาลฎีกา

0: เป็นลำดับก็ยังยืนยันว่าสิ้นเดือนตุลาคมเนี่ยงานกว่า90%น่าจะแล้วเสร็จแต่ยังคงเหลืองานเก็บรายละเอียดให้สวยงามแล้วก็สมพระเกียรติมากยิ่งขึ้นตัวพระเมรุมาตรกับอาคารประกอบนั้นเนี่ยยังจะต้องถูกประดับด้วยประติมากรรมซึ่งอันนี้เป็นการทำที่ช่าง10หมู่ทำที่สถาบันสิริกิติ์แล้วก็นำมาประกอบนี่คือส่วนที่อาจจะเลยไปในเดือนพฤศจิกายนที่ผมพูดว่ามันคืองานติดตั้ง
1: ด้านนายเกียรติศักดิ์สุวรรณพงศ์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจิตรกรรมสำนักช่างสิบหมู่กล่าวว่าจากการที่กลุ่มจิตรกรรมได้รับมอบหมายให้เขียนสีเทวดายืนประกอบพระเมรุมาตรจำนวน12องค์และเทวดานั่ง14องค์ซึ่งคืบหน้ากว่าระดับ80โดยเขียนลายเป็นใบหน้าผ้านุ่งพระภูษาจงกระเบนเครื่องทรงจากต้นแบบจิตรกรรมโบราณผ้าลายยางและแม่ลายโบราณอาทิกระจังพุ่มข้าวบินและเครื่องทรงดอกไม้พระราชทานเกวียนสิริกิติ์อยู่ในขั้นตอนการเขียนลวดลายและเก็บรายละเอียดซึ่งการเขียนลายมีนายชวนหลีกภัยอดีตนายกรัฐมนตรีถาปนันดรศิลปินร่วมลงสีส่วนงานออกแบบลวดลายประดับผนังพระเมรุมาตรอยู่ในขั้นตอนการพิมพ์ลวดลายลงบนผืนผ้าใบแคนวาสเท่าขนาดและสัดส่วนภายในพระเมรุมาตรออกแบบเป็นลายโคมพุ่มข้าวบินนางฟ้าถือช่อดอกบัวเกวียนสิริกิติ์รายล้อมหงประกอบลายกลวยเชิงใช้สีฟ้าเป็นสีประจำวันพระราชสมภพเป็นหลักการดำเนินงานทั้งหมดจะเสร็จสิ้นภายในเดือนตุลาคมนี้มาลีชโยรายงาน
2: กรุงเทพมหานครร่วมกับสำนักงานเขตจัดทำดอกไม้จันทร์3ล้านดอกสำหรับประชาชนถวายในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
3: นางสาวอรัญญาพรชัยยะรองปลัดกรุงเทพมหานครเป็นประธานการประชุมแนวทางการดำเนินงานจัดทำดอกไม้จันทร์สำหรับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเสาชิงช้าโดยเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครตั้งเป้าหมายจัดทำดอกไม้จันทร์จำนวน3ล้านดอกให้แล้วเสร็จภายในวันที่30พฤศจิกายนนี้เพื่อใช้น้อมถวายความอาลัยณซุ้มถวายดอกไม้จันทร์จำนวน93ซุ้มทั่วกรุงเทพมหานครโดยมีการกระจายภารกิจการผลิตผ่าน3หน่วยงานหลักได้แก่สำนักงานเขต50เขตสำนักการศึกษาและสำนักพัฒนาสังคมพร้อมรายงานผลความคืบหน้าเป็นรายสัปดาห์สำหรับรูปแบบดอกไม้จันทร์มาตรฐานที่กำหนดไว้มีทั้งหมด10รูปแบบได้แก่ดอกพุทธซ้อนดอกบัวสวรรค์ดอกกุหลาบดอกลีลาวดีดอกดารารัตดอกพุทธานดอกแก้วดอกโมกราชินีดอกเหลืองตรีดียาธรและดอกแคทริยาควีนสิริกิติ์ซึ่งได้จัดทำคลิปวิดีโอสาธิตการประดิษฐ์เผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์เพื่อให้ประชาชนและจิตอาสาเรียนรู้ได้อย่างถูกต้องนอกจากนี้กรุงเทพมหานครกำหนดจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการกรองดอกไม้จันทร์กลั่นจากดวงใจจากปวงลูกไทยถวายแม่ของแผ่นดินในวันที่22ตุลาคมนี้ณอาคารกีฬาเวท2ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานครไทยญี่ปุ่นเขตดินแดงเพื่อฝึกอบรมครูขยายผลและจิตอาสาก่อนนำความรู้ไปถ่ายทอดต่อในระดับชุมชนต่อไปชนันทิดาสังทองรายงาน
2: ด้านจังหวัดเชียงใหม่ประชาชนและทุกภาคส่วนร่วมกันประดิษฐ์ดอกชบาทิพย์ดอกไม้จันทร์1ล้านดอกเพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงขณะนี้คืบหน้าแล้วกว่าร้อยละ50
4: นายบุญลือธรรมธารานุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าได้จัดประชุมคณะทำงานฝ่ายจัดนิทรรศการพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีคณะทำงานจากส่วนราชการสถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการบูรณาการการดำเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยร่วมกันพิจารณาร่างกำหนดการและแนวทางการจัดนิทรรศการณบริเวณพื้นที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาจังหวัดเชียงใหม่ในวันที่16ธันวาคม2569ถึงวันที่15มกราคม2570โดยแบ่งรูปแบบของการจัดนิทรรศการออกเป็น6โซนสำคัญโดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สำนักงานชลประทานที่1ตลอดจนนิทรรศการจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่สถาบันการศึกษาและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องขณะที่ความคืบหน้าการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ดอกชบาทิพย์ซึ่งปัจจุบันคืบหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ51หรือราว500,000ดอก

0: ดยตั้งเป้าให้แล้วเสร็จภายในวันที่30ตุลาคม2569จึงขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ดอกชบาทิพย์ให้ครบตามเป้าหมาย1ล้านดอกณห้องนิทรรศการถาวรโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริชั้น1อาคารอำนวยการศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่และที่ว่าการอำเภอทั้ง25อำเภอคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
1: ขณะที่จังหวัดตรังเตรียมความพร้อมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
2: นายทรงกลดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังได้เตรียมความพร้อมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยได้ชี้แจงและประชาสัมพันธ์กรอบหมายกำหนดการพระราชพิธีซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่15-19ธันวาคม2569พร้อมติดตามความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมในภารกิจด้านต่างๆใน10อำเภอเพื่อการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและพร้อมรองรับประชาชนที่จะเข้าร่วมพระราชพิธีเกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณทั้งนี้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรังจะดำเนินการจัดสร้างซุ้มตามรูปแบบที่กำหนดขณะที่ทั้ง10อำเภอได้เร่งสำรวจสถานที่กำหนดตำแหน่งซุ้มเส้นทางเข้าออกจุดพักคอยเต็นท์ที่นั่งระบบไฟฟ้าแสงสว่างและองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนโดยคำนึงถึงความเหมาะสมความปลอดภัยความสะอาดยยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: ประธานคณะกรรมการการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมสภาผู้แทนราษฎรเตรียมจัดประชุมเพื่อวางแผนป้องกันน้ำท่วมโบราณสถานระยะยาวในสัปดาห์หน้าน
3: างทิวันรัตน์อังกีนันประธานคณะกรรมการการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยว่าเตรียมเรียกประชุมเร่งด่วนในสัปดาห์หน้าเพื่อหามาตรการป้องกันและฟื้นฟูผลกระทบจากน้ำท่วมโบราณสถานโดยเฉพาะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและเพชรบุรีซึ่งประสบปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากสำหรับจังหวัดเพชรบุรีวัดใหญ่สุวรรณารามและวัดสระบัวได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมแม้เบื้องต้นยังไม่พบความเสียหายถึงฐานรากโครงสร้างหลักแต่ยังต้องเฝ้าระวังความชื้นสะสมที่อาจกระทบต่อตัวอาคารผนังและจิตกรรมภายในโดยวัดใหญ่สุวรรณารามมีความเสี่ยงมากกว่าเนื่องจากพื้นที่อุโบสถอยู่ในระดับต่ำและระบายน้ำได้ไม่เพียงพอทั้งนี้เตรียมผลักดันให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกรมศิลปากรศึกษาระบบบ่อดักน้ำและแนวทางระบายน้ำที่เหมาะสมพร้อมจัดทำแผนแม่บทป้องกันภัยพิบัติระยะยาวสำหรับโบราณสถานทั่วประเทศเพื่อป้องกันความเสียหายจากน้ำท่วมซ้ำซากและรักษามรดกทางประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่ต่อไปวาสนาตระเกตรายงาน
1: โรงรับจำนำของรัฐออกมาตรการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมให้สิทธิ์ฟรีดอกเบี้ย1เดือนเพื่อลดภาระค่าใช้จ่าย
4: นายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยว่าสำนักงานธนานุเคราะห์หรือโรงรับจำนำของรัฐซึ่งอยู่ภายใต้สังกัดของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.ได้ออกมาตรการสทค.ช่วยภัยน้ำท่วมฟรีดอกเบี้ย1เดือนเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระทางการเงินให้แก่ผู้ใช้บริการในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมโดยสิทธิ์ที่ได้รับฟรีดอกเบี้ย1เดือนสำหรับการคิดดอกเบี้ยในรอบตั๋วถัดไปรับได้1คนต่อ1สิทธิ์ไม่จำกัดวงเงินซึ่งวิธีรับสิทธิ์ประชาชนสามารถเข้ามาทำธุรกรรมส่งดอกเบี้ยผ่อนเงินต้นหรือเพิ่มเงินต้นณสาขาที่กำหนดภายในระยะเวลาตั้งแต่วันที่9ถึง31ตุลาคมนี้เบื้องต้นคาดว่าจะมีประชาชนได้รับประโยชน์จากมาตรการนี้ประมาณ 4,900 คนคิดเป็นวงเงินที่ใช้บริการรวมกว่า100ล้านบาทและสามารถช่วยลดภาระดอกเบี้ยให้แก่ประชาชนได้ประมาณ 1,110,000ล้านบาททั้งนี้มาตรการดังกล่าวครอบคลุมผู้ใช้บริการของสำนักงานธนานุเคราะห์จำนวน5สาขาได้แก่สาขา9สะพานใหม่สาขา19บางกะปิสาขา30ร่มเกล้าสาขา45ปทุมธานีเทพกุญชรและสาขา46ลาดกระบังนายนิกรกล่าวว่าแม้จะเป็นมาตรการช่วยเหลือระยะหนึ่งแต่เงินที่ประหยัดได้จะช่วยให้ประชาชนนำไปใช้จ่ายจำเป็นซ่อมแซมบ้านหรือฟื้นฟูอาชีพหลังน้ำลดซึ่งกระทรวงพม.พร้อมใช้ทุกกลไกที่มีเพื่อช่วยเหลือและเคียงข้างประชาชนให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้นิตยาคุณสิมรายงาน
1: กรมพัฒนาที่ดินสนับสนุนน้ำหมักพอดอ6กว่า500,000ลิตร แก้ปัญหาน้ำเน่าเสียในพื้นที่น้ำท่วมขังพร้อมแนะเกษตรกรฟื้นฟูดินหลังน้ำลดอย่างถูกวิธีและตรวจค่าดินก่อนใส่ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนนายสุชนแก้วเกาะสบ้ารองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินเปิดเผยถึงการช่วยเหลือเกษตรกรและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในหลายจังหวัดทั่วประเทศว่าในช่วงระยะเผชิญเหตุกรมพัฒนาที่ดินได้เร่งกระจายปัจจัยยังชีพช่วยเหลือเบื้องต้นแล้วประกอบด้วยถุงยังชีพกว่า 3,000 ชุดข้าวสาร 3,760 กิโลกรัมอาหารปรุงสุกกว่า 1,000 ชุดและน้ำดื่มอีก 10,000 ขวดนอกจากนี้ในพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังเป็นเวลานานจนส่งกลิ่นเหม็นได้สนับสนุนน้ำหมักชีวภาพพอดอ6ไปแล้วกว่า 500,000 ลิตรทั้งในรูปแบบพร้อมใช้และหัวเชื้อนำไปหมักเองเพื่อช่วยบำบัดน้ำเสียและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนสำหรับพื้นที่ที่ระดับน้ำลดลงแล้วรองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินได้เตือนเกษตรกรว่าไม่ควรเข้าไปเหยียบย่ำในพื้นที่ขณะที่ดินยังเปียกแฉะเนื่องจากรากพืชยังคงอ่อนแอควรรอให้ดินแห้งและอยู่ตัวก่อนจากนั้นจึงเข้าสำรวจและทำการตัดแต่งกิ่งพืชยืนต้นเพื่อลดความเสียหายรวมทั้งปรับปรุงดินด้วยเทคโนโลยีชีวภาพพร้อมแนะนำให้ตรวจวัดความอุดมสมบูรณ์และค่าความเป็นกรดด่างของดินด้วยชุดตรวจซอยเทสคิทร่วมกับหมอดินอาสาในพื้นที่ก่อนการใส่ปุ๋ยทุกครั้งเพื่อให้ใส่ปุ๋ยได้ตรงตามความต้องการของพืชและช่วยลดต้นทุนการผลิตทั้งนี้เกษตรกรที่ต้องการขอรับผลิตภัณฑ์สารสั่งหมักพอดอหรือต้องการคำแนะนำในการฟื้นฟูดินสามารถติดต่อได้ที่สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเดินหน้าผลักดันไทยสู่ศูนย์กลางทางการแพทย์ระดับโลกเชื่อมโยงเครือข่ายวิจัยและ AI และพัฒนานวัตกรรมเครื่องมือแพทย์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจสุขภาพ
5: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เป็นประธานเปิดการประชุมนานาชาติด้านนวัตกรรมและเครือข่ายเครื่องมือแพทย์ครั้งที่2และการประชุมทางวิชาการทวิภาคีญี่ปุ่นและไทยครั้งที่9ณโรงแรมชาเทียมริเวอร์ไซด์กรุงเทพมหานครพร้อมร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเครื่องมือแพทย์โดยนายชนันท์กล่าวปาฐกถาพิเศษเน้นย้ำว่าการผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์หรือ Medical Hub ต้องใช้นวัตกรรมขั้นแนวหน้าโดยบูรณาการความรู้ข้ามสาขาทางวิทยาศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และการแพทย์เข้าด้วยกันเพื่อพัฒนานวัตกรรมเครื่องมือแพทย์ที่ตอบโจทย์ระบบสุขภาพของประเทศพร้อมสร้างความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยนักวิจัยโรงพยาบาลภาคอุตสาหกรรมชุมชนตลอดจนสตาร์ทอัพและเครือข่ายต่างชาติเพื่อยกระดับเศรษฐกิจสุขภาพหรือ wellness economy และเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของไทยในระยะยาวนอกจากนี้กระทรวงอว.ยังได้ขับเคลื่อน3โครงการสำคัญได้แก่โครงการสยามซินิก้าพัฒนาบุคลากรและเทคโนโลยีขั้นสูงด้านเซมิคอนดักเตอร์โครงการสยามเมดิก้าส่งเสริมนวัตกรรมด้านการแพทย์และเครื่องมือแพทย์โครงการสยามเทอร่าพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารโดยมุ่งเน้นการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานการทดสอบทางคลินิกและการสร้างระบบนิเวศนวัตกรรมเพื่อเร่งผลักดันผลงานวิจัยทางการแพทย์ไปสู่การใช้ประโยชน์จริงในเชิงพาณิชย์และบริการสังคมต่อไปชวนันท์มาลีรายงาน
1: ปลัดกระทรวงพาณิชย์มอบนโยบาย3ด้านเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและปรับองค์กรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
6: นายพุนพงษ์นยนาภากรปลัดกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าได้มอบนโยบายขับเคลื่อนกระทรวงพาณิชย์3ด้านได้แก่คนงานและองค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานสร้างความโปร่งใสและปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการค้าโดยมุ่งให้กระทรวงพาณิชย์เป็นที่พึ่งของภาคธุรกิจเกษตรกรและประชาชนโดยด้านบุคลากรเน้นให้ข้าราชการทำงานเต็มศักยภาพและปราศจากระบบอุปถัมภ์และเส้นสายส่วนด้านภารกิจมุ่งสร้างความเป็นธรรมทางการค้าดูแลราคาสินค้าเกษตรและค่าครองชีพเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการ SME ขยายตลาดส่งออกเร่งเจรจาความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ปราบปรามธุรกิจและสินค้าผิดกฎหมายรวมถึงพัฒนาบริการดิจิทัลและปรับปรุงกฎระเบียบให้ทันสมัยขณะที่ด้านองค์กรจะปรับขั้นตอนการทำงานให้คล่องตัวนำเทคโนโลยีและข้อมูลมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพพัฒนาทักษะบุคลากรและปรับโครงสร้างหน่วยงานให้สอดคล้องกับภารกิจ พร้อมส่งเสริมความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนโดยเน้นให้ผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงทำงานเชิงรุกและบูรณาการความร่วมมือเพื่อขจัดอุปสรรคทางการค้าสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยและเสริมความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจประเทศบุริมปราศภาภาครายงาน
1: กระทรวงอุตสาหกรรมเตรียมออกประกาศบังคับใช้มาตรฐานความปลอดภัยแผงโซลาร์เซลล์และอุปกรณ์เกี่ยวเนื่องอีก7รายการเพื่อความปลอดภัยของประชาชนและผู้ใช้พลังงานสะอาด
7: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งการให้สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอ.เร่งประกาศบังคับใช้มาตรฐานความปลอดภัยผลิตภัณฑ์แผงโซลาร์เซลล์ภายในเดือนตุลาคมนี้เพื่อรองรับความนิยมในการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาหรือโซลาร์รูฟท็อปทั้งในภาคธุรกิจภาคครัวเรือนที่มุ่งเน้นระบบออนกริดซึ่งกำลังขยายตัวอย่างก้าวกระโดดพร้อมผลักดันมาตรฐานอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องอีก7รายการอาทิสายไฟกระแสตรงแบตเตอรี่ลิเธียมอินเวอร์เตอร์และเครื่องตัดวงจรให้เป็นสินค้าควบคุมเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยสู่เศรษฐกิจสีเขียวและสอดรับกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับผู้ผลิตผู้นำเข้าหรือผู้จำหน่ายสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานมีโทษจำคุกสูงสุด2ปีปรับสูงสุด2ล้านบาทหรือทั้งจำทั้งปรับโดยสมอได้จัดทำสัมมนาทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่องพร้อมเปิดทางให้นำผลทดสอบตามมาตรฐาน IEC และใบรับรอง ISO 9001มาใช้ประกอบการขอรับใบอนุญาตเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการและยกระดับความปลอดภัยสูงสุดให้แก่ประชาชนผู้ใช้พลังงานสะอาดอย่างยั่งยืนปฏิพลสัทธพมมารายงาน
8: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
9: ร่วมรำลึกถึงคุณงามความดีและเชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคมในงานวันหม่อมงามจิตรบุรชัดบุคคลสำคัญของโลกรางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรมครั้งที่38ประจำปี2569 18ตุลาคมนี้ณหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ติดตามรับฟังได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 891กิโลเฮิรตซ์ตั้งแต่เวลา 11:00 นเป็นต้นไป
10: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศนางซานาเอะทาคาอิจินายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวในวันนี้เกี่ยวกับกรณีที่ทางการรัสเซียจับกุมผู้สื่อข่าวชาวญี่ปุ่นรายหนึ่งในข้อหามีส่วนเกี่ยวข้องกับการจารกรรมโดยระบุว่าข้อกล่าวหาดังกล่าวไม่มีมูลความจริงและในเวลานี้การคุ้มครองพลเมืองญี่ปุ่นถือเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งและรัฐบาลญี่ปุ่นจะมุ่งเน้นความพยายามไปยังประเด็นนี้นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นยังกล่าวเพิ่มเติมว่ากฎหมายของแต่ละประเทศมีความแตกต่างกันจึงยังไม่ทราบรายละเอียดที่แน่ชัดเกี่ยวกับข้อกล่าวหาของรัสเซียอย่างไรก็ตามญี่ปุ่นจะยืนยันจุดยืนของตนอย่างหนักแน่นสำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานว่ากองทัพเกาหลีเหนือทดสอบการยิงขีปนาวุธร่อนทางยุทธศาสตร์ที่ยิงจากเรือดำน้ำ2แบบเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นเพื่อทดสอบขีดความสามารถในการปฏิบัติการทางทหารของกองทัพเกาหลีเหนือรวมถึงระบบป้องปรามนิวเคลียร์ทางทะเลซึ่งขีปนาวุธดังกล่าวตกลงทะเลนอกชายฝั่งตะวันออกของเกาหลีเหนือโดยไม่ส่งผลกระทบในทางลบต่อความมั่นคงของประเทศเพื่อนบ้านด้านโฆษกคณะเสนาธิการร่วมของเกาหลีใต้กล่าวว่ากองทัพเกาหลีใต้เฝ้าติดตามและตรวจสอบการยิงขีปนาวุธครั้งนี้ของเกาหลีเหนืออย่างใกล้ชิดพร้อมประเมินว่าขีปนาวุธร่อนลูกหนึ่งถูกยิงจากระบบแท่นยิงแนวดิ่งและอีกลูกหนึ่งถูกยิงออกจากท่อตอร์ปิโดโดยคาดการว่าเกาหลีเหนืออาจยิงขีปนาวุธจากเรือดำน้ำคิมกุนอกฮีโร่ที่เปิดตัวไปเมื่อเดือนกันยายนปี2566สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าโรงเรียนทั่วติมอร์เลสเตเริ่มปิดทำการเรียนการสอนชั่วคราวเป็นเวลา3วันแล้วในวันนี้เพื่อปกป้องสุขภาพของนักเรียนครูและบุคลากรด้านการศึกษาหลังคุณภาพอากาศในติมอร์เลสเตย่ำแย่ลงจากหมอกควันไฟป่าที่ลอยข้ามพรมแดนจากอินโดนีเซียขณะเดียวกันรัฐบาลติมอร์เลสเตขอความร่วมมือให้ผู้ปกครองดูแลบุตรหลานให้อยู่แต่ภายในอาคารและขอให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัยหากจำเป็นต้องออกไปข้างนอกทั้งนี้อินโดนีเซียกำลังเผชิญไฟป่าครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ11ปีซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากปรากฏการณ์เอลนีโญโดยเผาผลาญพื้นที่ป่าและพื้นที่เพาะปลูกบนเกาะสุมาตราเกาะบอร์เนียวและเกาะปาปัวไปแล้วหลายแสนไร่ ขณะเดียวกันหมอกควันไฟป่ายังทำให้ระดับมลพิษทางอากาศพุ่งสูงขึ้นในหลายพื้นที่ของอินโดนีเซียรวมถึงประเทศเพื่อนบ้านเช่นมาเลเซียสิงคโปร์ฟิลิปปินส์และติมอร์เลสเตต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
11: สโมสรวีวาเรนนางาซากิทีมดังจากศึกฟุตบอลเจลีกลีกสูงสุดของประเทศญี่ปุ่นประกาศเซ็นสัญญากับภูมิรพีสิริบุญญากุลผู้รักษาประตูวัย18ปีจากโรงเรียนมัธยมคาชิมะกาคุเอ็นดีกรีทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน20ปีเข้ามาร่วมทีมอย่างเป็นทางการในฤดูกาลนี้โดยสัญญาจะมีผลในเดือนมกราคม2570เป็นต้นไปการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์โลก UCI Track World Championship 2026ที่นครเซี่ยงไฮ้ประเทศจีนระหว่างวันที่ 14-18 ตุลาคมทีมชาติไทยซึ่งประกอบด้วยจายอังสุธาสาวิทย์นรเศรษฐาดาบุญมาและยืนยงเพชรรัตน์ผลปรากฏว่าทีมนักปั่นไทยทำสถิติในการแข่งขันได้ 14.183 วินาทีเป็นสถิติใหม่ของทีมชาติไทยติดอันดับ13และเป็นอันดับ3ของเอเชียรองจากจีนและญี่ปุ่นพร้อมเก็บคะแนนสะสมคัดเลือกโอลิมปิกเกม2028เพิ่มขึ้นอีก 787.5 คะแนนพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าหลังจากนี้สมาคมเตรียมวางแผนพัฒนาทีมอย่างต่อเนื่องตั้งเป้าคว้าเหรียญในการแข่งขันจักรยานลู่ชิงแชมป์เอเชีย2027และกีฬาซีเกมครั้งที่34ที่มาเลเซียก่อนเดินหน้าล่าแต้มสู่โอลิมปิกเกม2028ต่อไปความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬาพาราไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในกีฬาพาราแบดมินตันล่าสุดณัฐพงษ์มีชัยนักแบดมินตันพาราทีมชาติไทยมืออันดับ2ของโลกในประเภทชายเดี่ยวคลาส SH6 คนปัจจุบันเจ้าของแชมป์โลกชายคู่และรองแชมป์โลกชายเดี่ยวปี2026รวมถึง2เหรียญทองชิงแชมป์เอเชียปี2025เปิดเผยถึงความพร้อมในการแข่งขันครั้งนี้ว่าขณะนี้ร่างกายมีความพร้อมเต็มที่และเชื่อมั่นว่าจะคว้าเหรียญทองกลับมาฝากแฟนกีฬาชาวไทยได้โดยมีนักกีฬาจากจีนและอินเดียเป็น2ชาติคู่แข่งที่สำคัญสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทยเตรียมจัดการแข่งขันเรือยาวมังกรนานาชาติประจำปี2569ระหว่างวันที่ 5-6 ธันวาคมนี้ที่ศูนย์ฝึกกีฬาเรือพายราชนาวีอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองโดยมีสโมสรจาก11ประเทศเข้าร่วมโดยพลเรือโทนฤพลเกิดนาคนายกสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทยกล่าวว่าสมาคมมุ่งพัฒนากีฬาเรือพายอย่างรอบด้านทั้งนักกีฬาผู้ฝึกสอนผู้ตัดสินและมาตรฐานการแข่งขันซึ่งการแข่งขันครั้งนี้จะช่วยให้นักกีฬาเพิ่มศักยภาพแลกเปลี่ยนประสบการณ์และต่อยอดสู่การแข่งขันระดับนานาชาติได้ต่อไปสำหรับการแข่งขันในครั้งนี้จะมีทั้งประเภท10ฝีพายและ20ฝีพายระยะทาง500เมตรแบ่งเป็นประเภททั่วไปประเภทหญิงและประเภทผสมรวม8รายการชิงเหรียญทองปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
12: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
10: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องสติสัมปชัญญะโดยพระธรรมวชิระนายก
13: เพราะเหตุนั้นผู้มีปัญญามีสติมีธรรมะจะทำอะไรก็ตามในทุกอย่างนั้นเป็นไปในทางที่ชอบเว้นการประกอบในสิ่งที่ผิดจะรู้จักวิธีชำระจิตให้บริสุทธิ์สะอาดและจะเป็นผู้ที่ใช้ปัญญาสามารถเพื่อคุ้มครองตนผู้มีสติมีสัมปชัญญะจะมีปกติสำรวมระวังผู้ที่จะทำอะไรก็ตามสำรวมระวังท่านเรียกว่าอินทรีย์สังวรผู้ไม่มีสติไม่มีสัมปชัญญะท่านเรียกว่าอินทรีย์ผยองผู้ที่มีอินทรีย์ผยองจะเกิดความขนองประมาทเกิดความพินาศเสียหาย
14: ประสบการณ์ออเคสตราที่มากกว่าเสียงดนตรีในคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติดังแสงอรุณรุ่งรำไพพรรณีคัตติยะนารีศรีสยามสัมผัสเรื่องราวสำคัญทุกช่วงพระชนชีพผ่านบทเพลงเรียบเรียงใหม่โดยวงดุริยางค์ฟิลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทยพร้อมการแสดงและภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ที่หาชมยาก31ตุลาคมนี้ณมหิดลสิทธาคารจองบัตรที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ร่วมสืบสานพระราชปณิธานให้ส่องสว่างตราบนานเท่านาน
10: ความรู้ในตัวบทกฎหมายก็เป็นสิ่งที่สำคัญแต่ทุกคนก็จะเป็นต้องสำนึกตระหนักด้วยว่าการใช้กฎหมายเพื่อพยุงรักษาความยุติธรรมให้ได้แท้จริงนั้นต้องใช้ให้ถูกต้องเหมาะสมตามเหตุตามผลตามความเป็นจริงโดยไม่สวนทางกับศีลธรรมจริยธรรมมนุษยธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือศักดิ์บรรณาธิการข่าวสุภชรินทร์โพธิ์ทองนาคและยุทธพรบานเย็นอ่าน

0: รับรู้ข่าวสารสถานการณ์ต่างประเทศวิเคราะห์เหตุการณ์สำคัญของโลกกับรายการ World in Perspective ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: สวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับต้อนรับมายังรายการ World in Perspective ครับเรื่องราวของโลกสถานการณ์ต่างประเทศที่จะมาอัปเดตให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมได้รับรู้กันผ่านแพลตฟอร์มเดิมของเรา 93.5 และ 95.5 คลื่น FM เครือข่ายของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือสวท.วันนี้คุยกันต่อกับคุณแอนดรูบิกนะครับตำนานนักสอนภาษาอังกฤษฝรั่งผู้อยู่ในเมืองไทยมาเกือบ4ทศวรรษแล้วสร้างผลงานและการยอมรับมาอย่างมากมายกับการสอนภาษาอังกฤษนะครับวันนี้จะมาแชร์ให้เราเพิ่มเติมว่าการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในยุคนี้มีอะไรที่ยังคงรักษาไว้เป็นคุณค่าที่จะยิ่งมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในยุค AI นะครับขณะเดียวกันก็จะมาพูดถึงหนังสือล่าสุดที่ท่านได้เขียนเอาไว้เป็นภาษาอังกฤษให้แก่คนที่รักการเรียนภาษาอังกฤษด้วยหรือจะเป็นคนที่กำลังมองหาฟิกชันดีๆที่น่าสนใจสะท้อนวัฒนธรรมไทยเรื่องราวสืบสวนสอบสวนที่แตกต่างออกไปนะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ให้ท่านผู้อ่านนะครับที่จะได้เลือกซื้อหากันวันนี้จะมาดูกันว่าหนังสือเล่มนี้ของคุณแอนดรูบิกนั้นมีความสลักสำคัญอย่างไรและก็ทำไมคนไทยจะต้องอ่านด้วยนะครับทั้งที่เป็นภาษาอังกฤษตีพิมพ์สำหรับออเดียนซ์ทั่วโลกนะครับแต่การอ่านหนังสือนั้นจริงๆแล้วในวันนี้อ่านไปด้วยรับรู้เรื่องราวไปด้วยแล้วก็เสพอรรถรสไปด้วยนี่แหละครับคือจิตวิญญาณของการอ่านหนังสือวันนี้จะมาว่ากันต่อในเอดิชันที่2นะครับกับคุณแอนดรูบิก
2: เสียดายในยุคนี้ว่าไม่ใช่ประเทศไทยอย่างเดียวทั่วโลกคนที่อ่านหนังสือกำลังจะลดลง
3: ใช่
2: เพราะว่าอันนี้มันจะช่วยเรามากกับภาษาที่สองภาษาที่หนึ่งด้วยผมไปนอนหนังสืออ่านหนังสือตลอดเวลา
3: ครับ
2: แล้วก็ผมยังพบคำศัพท์ที่ผมต้องไปเช็ค
3: มันยังได้เรียนรู้ใหม่ตลอดเวลาเลย
2: มันคืออะไรมันแปลว่าอะไรกันแน่คืออันนี้คือมันไม่มีวันที่เราสามารถที่จะปิดdictionary แล้วก็บอกว่าโอเคก็รู้หมดแล้ว no that will never happen but that's not supposed to happen that shouldn't happen
3: right
2: it's a life learning experience พูดเหมือนพระ
3: เลย
2: เหมือนเทพ
3: ไปคลุกคลีกับพระมาหรือเปล่าอะไรนี้ไม่ใช่เทพเลยคุณดูเพราะว่านี่คือสิ่งที่บางคนอาจจะมองข้ามไปแล้วก็เชื่อได้ว่าผมเชื่อได้ว่านี่น่าจะเป็นสิ่งที่หลายคนอยากได้ยินนะในช่วงที่เราอาจจะท้อแท้หน่อยว่าการเรียนภาษาอังกฤษมัน is such a long journey you know and you try to emphasize that don't set the exact goal like that you just keep improving
2: yeah but if you want to make that journey really long and really boring then just learn grammar that's it just learn thatAnd this is what happened 30 years ago when I first came to Thailand and I started to give speeches and I went in the media and I said this. And a lot of people got angry with me when I said, really, if you want to get good at English, get your grammar book. Find some gasoline, pour it over the top in front of your yard and get a lighter and light it and burn it.And find a book to read. Just read that. Read something fun. Read something really interesting. A lot of people got angry with me, but then they sort of came around and they said, okay, I get what you're trying to say. And it's really true that the journey of learning a new language doesn't have to be boring. You don't have to sit and learn Kriya Sam Chong. You don't have to. You know, in my life, I have never learned Kriya Sam Chong. Tam Phalang, Chok Hong Pasa. We never learned eat, eat, eat and go in, fall asleep. We never did that.
3: Yeah.
2: And yet we know it. You know, we did in about... It was called grammar school. Anglican Church Grammar School okay มันเป็นหนังสือที่เน้น grammar
3: ครับ
2: รู้ไหมเขาเริ่มสอนเรื่องเกี่ยวกับ tense อย่างนั้นตอนเมื่อไหร่น่าจะเป็นม.4 grade 10
3: สอนช้ามากเลย
2: ไม่คือเราใช้อยู่ตลอด
3: ใช่
2: 10ปีแล้วพอถึง year 10เขาบอกว่าโอเคที่เรามี have แล้วก็ eaten หลังจากนั้นนี่เราเรียกว่า present perfect tense มันถึงขั้นนั้นเลยที่เราว่าอ๋อโอเค getก็แค่ have has have กับอันนี้คือเรามันกฎกติกามาทีหลัง
3: เ
2: แต่เรารู้วิธีใช้มาก่อนแล้วเราต้องนำมาใช้ก่อนแล้วก็รู้ทีหลัง
3: คือ
2: ถามว่าสำคัญไหมสำคัญยังไงเราต้องรู้ grammar แต่ถ้าคุณมัวแต่เน้น grammar อย่างเดียวผมเห็นเด็กอ1 2 3กำลังเขียน I am you are he is she is ผมสงสารเขาความจริงแล้ว you shouldn't be doing that
3: oh yeah
2: you should be playing acting making thingsusing English the whole time, talking to them the whole time.
3: Yeah.
2: And correcting them when they make mistakes.
3: Yeah.
2: But I don't believe you should be teaching them, you know, go, went, gone, eat, ate, eaten in...
3: It's boring.
2: Barnung. It's so boring. Mm. Who will love that? Who will love English if you do that?
3: Stop learning now. Just do something else. Stop reading. I don't want to study anymore.
2: Anyway, that's how I feel.
3: Yeah.
2: รู้ไหมที่ผมได้ภาษาไทยมากที่สุดก็คือช่วงต้นๆก็คือผมกลับบ้านแล้วก็ตอนนั้นมีแต่ช่อง3 5 7 9 11
3: ครับ
2: แล้วรู้ไหมกลางคืนประมาณ2ทุ่มครึ่งเขาจะมีละคร
3: ใช่ละครและข่าว
2: ผมดูทุกคืนเลย
3: วิธีฝึกภาษาไทยที่มีประสิทธิภาพมาก
2: ฟังไม่รู้เรื่องนะแต่ว่าอย่างน้อยนั่งพูดตามเขาแบบ
3: แต่มันซึมไปเองใช่ไหมคุณดู
2: แต่มันซึมไปเอง
3: แล้วมันจะเรียนรู้ไปเองแบบเราไม่รู้ตัวด้วยอย่างที่คุณรู้บอก
2: แล้วช่วงนั้นก็ยังกำลังฝึกวรรณยุกต์ของคุณด้วย
3: โทนเนี่ยอันนี้เป็น
2: โทนครับ
3: เป็น unique
2: I was doing that as well but that really helped and listening like to the news and I couldn't understand anything but I sort of let it go into my head and it really worked anyway เรียกว่า natural approach บางคนก็ไม่เห็นด้วยแต่ว่าผมว่ามันเวิร์กที่สุด
3: พิสูจน์มาแล้วว่าทำแล้วกับตัวเองด้วย
2: กับตัวเอง
3: ซึ่งยากมากๆนะเรียนภาษาไทยแล้วเรียนโทนเรียนวรรณยุกต์นี่
2: ภาษาไทยยากกว่าภาษาอังกฤษ
3: ใช่ไหมฮะ
2: ยากกว่าน
3: ี่พูดแบบว่ามั่นใจเลยว่า
2: เขาเคยจัดอันดับภาษาที่ยากที่สุด
3: ครับ
2: แล้วก็ไทยอยู่อันดับ5หรือ6
3: โอ้โห
2: เพราะการเขียนเขาไม่มีเว้นวรรคเขาไม่มีช่องว่างใช่ไหมครับระวังครับแล้วก็หลายอย่างประมาณอันดับที่6อังกฤษอยู่ที่13หรืออะไรสักอย่าง
3: นี่ไงขนาดยากขนาดนี้คุณแอนดรูว์ก็ยังสามารถใช้ภาษาไทยแยกแยะโทนได้ชัดเจนตอนนี้แม้กระทั่งรอเรือนะก็เป็นสื่อได้เลยนะเป็นผู้จัดวิทยุได้แล้วรอเรือเป๊ะมาก นี่คือตัวอย่างที่ดีนะท่านผู้ชมที่มุ่งหวังว่าจะพัฒนาภาษาอังกฤษอย่าเพิ่งหยุดอย่าเพิ่งท้อแท้เลยเพราะว่าเป้าหมาย คือเราสามารถทำได้ดีมากกว่าที่ท่านคิดก็ได้อย่างที่คุณดูบอกเนี่ยโอ้โหนี่วันนี้ได้แรงบันดาลใจเรื่องของเรียนภาษาอังกฤษด้วยกับคุณครูซึ่งก็มีจิตวิญญาณความเป็นครูนะไม่ว่าจะไปคุยเรื่องอะไรก็จะสอนภาษาอังกฤษตลอด
2: จะกลับมาที่อังกฤษทุกครั้งเลย
3: นะแต่ว่าวันนี้ก็อยากจะเน้นเรื่องของหนังสือนี่อีกครั้งหนึ่งว่าDead Tempo นี่คือทำไมคนไทยต้องอ่านเอาแบบนี้ดีกว่างานสัปดาห์หนังสือที่ถึงงานมหากรรมหนังสือระดับชาติวันที่23ตุลาถึง1พฤศจิกายนนี้ใครมีเวลาไปกันได้ซึ่งผมเชื่อได้ว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งงานที่จะทำให้คนไทยได้มีความสุขด้วยเหมือนกันในช่วงเวลาแบบนี้เนี่ยผมเองก็จะไปแน่นอนเนี่ยนะฮะ
2: ครับ
3: แล้วก็จะได้เห็นหนังสือนี้ได้ที่ไหนหนังสือ
2: ที่บูธของKinokuniyaและ Asia Books
3: ครับ
2: ผมอาจจะอยู่แถวๆนั้นด้วยครับก็เลยขอลายเซ็นไม่คิดตังค์นะ
3: ผมได้มาแล้วนะลายเซ็น ทีนี้ทำไมฝากไว้หน่อยว่าทำไมคนไทยต้องอ่านนะทำไมคนไทยยุคนี้ถึงต้องอ่านหนังสือคุณเอ็นดู
2: เป็นคำถามที่ดีมากเลย
3: ครับ
2: เพราะว่าช่วงนี้กำลังสอนวิชาหนึ่งที่มหาวิทยาล
3: ั
2: ยชื่อดังพอๆกับมหาวิทยาลัยของคุณ
3: นี่คุณไม่กล้าเปิดเผยชื่อแต่ผมเปิดมาแล้วนะ
2: พระจอมเกล้าที่ King Mongkut Institute of Technology ลาดกระบัง
3: ครับ
2: ที่วิศวะที่สาขาวิศวะผมเขียนสอนการเขียน
3: ครับ
2: คำถามเดิม
3: ครับ
2: Why do Thai students in 2026 need to rise And it's a very good question because with AI here now,
3: oh yeah,
2: maybe you don't need to write anymore.
3: Yeah.
2: ถามว่าถ้าเราจะถามว่าการอ่านนะครับถ้ามันจะเป็นการอ่านกับการเขียน
3: ครับ
2: ผมว่ามันคุณอยากเป็นมนุษย์หรืออยากเป็นแมงกะพรุนนะครับ ผมไม่รู้เลยนะผมก็คิดอย่างนั้นนะคือถ้าคุณไม่อ่านหนึ่งความรู้โลกทัศน์ของคุณมันจะแคบมากเหมือนซอยของผมที่ผมอาศัยอยู
3: ่
2: คือมันจะคือมันเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของคุณ
3: ครับ
2: คือการอ่านทำให้คุณสามารถเข้าไปในโลกที่ไม่ได้เป็นโลกของคุณเอง
3: ครับ
2: ดีหรือไม่ดีอย่างนั้นแต่ว่า ถ้าอ่าน fiction ถ้าเป็น non fiction ก็เป็นความรู้เกี่ยวกับโลกของเราเพื่อที่จะไม่ทำผิดพลาดเหมือนที่เราเคยทำในอดีต อันนี้ก็สำคัญการอ่านจะเป็นสิ่งที่ทำให้คุณที่กระตุ้นจินตนาการความคิดสร้างสรรค์ของคุณเอง ด้วยแล้วก็ทำให้คุณเป็น make you a better person right
3: no question about that
2: and I think writing is so important I say this to my students I said to them actually last week I gave them a ผมให้โจทย์ไปสมัครงานกับผมเพื่อที่จะเขียน
3: essay ใช่ไหม job application
2: เขียน job application
3: yeah
2: แล้วอาทิตย์นี้ผมเปิดผมให้เขาดูผมเอาชื่อเขาออกบอกว่าดูสิ when you put it into AI which is what they you know 90% of them did
3: yeah.
2: it comes out exactly the same
3: a
2: little bit different
3: yeah
2: but it's exactly the same
3: yeah
2: I will never choose you to work in my business
3: yeah
2: because if I have 100 applications and 90% of them are exactly the same you know they're gone yeah. finished I'm just going to look at these onesAnd I want to see something about you in there. I want to see your personality.
3: Mm-hmm.
2: And this is so true. ผมเคยบอกเขาว่าสมัยก่อนที่ผมอยู่ในช่องเสร็จแล้วก็อยู่ช่อง3
3: ครับ
2: ผมเป็นผู้ที่ต้องสัมภาษณ์งานเป็นภาษาอังกฤษกับคนที่มาที่ช่อง3หรือในช่อง
3: ครับ
2: แล้วก็หลายคนก็ตกใจนะพอเข้ามาในห้องก็เห็นหน้าผมก็ตกใจว่าต้องสัมภาษณ์งานด้วยแต่หลายครั้งผมจะเลือกคนที่ไม่ใช่คนที่พูดคล่องนะ oh. แต่เขามีบุคลิกภาพเขามีไฟทำงานอยากจะทำงาน จะเพราะว่าภาษาเราสามารถปรับได้อยู่แล้วทีหลังแต่นิสัยปรับยาก
3: oh.
2: ใช่ไหมครับ
3: ใช่
2: คือ I don't care if you mix up your กริยาสามช่อง or you don't add s on the end of your verb it's okay
3: yeah
2: I can fix that
3: yeah
2: but I needSomebody who wants to work, who's clever, who's smart, and that's the person I choose, not the person with the best English. ส่วนใหญ่แล้วคนที่ได้อันดับหนึ่งในห้องเรียนภาษาอังกฤษส่วนใหญ่แล้วก็เป็นคนที่บุคลิกไม่ค่อยน่าคบตายแล้ว
3: อย่าเป็นที่หนึ่งดีกว่าไ
2: หมไม่พูดเล่น
3: นะกลายเป็นว่าแล้วไม่คือเรายังบอกว่าเป็นที่หนึ่งมันเป็นเรื่องดีเราจะต้องแสวงหาสิ่งที่ดีที่สุดเราต้องพัฒนาตัวเองนะแต่ว่าขณะเดียวกันก็อย่าเพิ่งไปคิดว่าการไม่ได้เป็นที่หนึ่งหรือการที่ไม่ได้ไปถึงจุดสูงสุดนี่มันเป็นเรื่องที่ควรจะท้อแท้เสมอไปเพราะว่าคุณมีจุดเด่นคุณมีของดีที่พร้อมที่จะฉายแสงมากกว่าแค่สกิลมากกว่าแค่เรื่องของทฤษฎีแต่คุณ yeah. มีบุคลิกภาพคุณมีสกิลต่างๆที่เป็นเสน่ห์
2: Yeah, I mean, English is a skill.
3: A skill, right?
2: You are a personality.
3: Communicative.
2: If I interview you for a job and you can speak like you can, it's like, wow, okay, this the man is really good at English. you know, you get 9 out of 10.
3: Yeah.
2: But I'm not going to hire you only on your English. I will never do that.
3: Yeah, yeah.
2: I hire you on, you know, what's his attitude towards things? You know, what are his hobbies? What is he, you know, what is he interested in? What are his goals? Yeah. What are his short-term, long-term goals? How long does he want to stay in the company? You know, these are things that I need to know. And English is just one part of that.
3: Right, right. So these are something that AI cannot produce for you.
2: No, the problem with AI, and a lot of Thai people don't understand this, is that native English speakers, we can tell immediately when something is AI. When you read it, you know.
3: รู้เลยทันที
2: Yeah.
3: อย่ามานะอย่ามานะ
2: I said this to my students last week. I said, some of you, you know, this one I really like because I learned about the person, but also there are mistakes in it.You know, he didn't use AI. นอกจากว่าเขาตั้งโจทย์กับ AI ว่าช่วยเขียนคำผิดพลาดบ้างเพื่อที่จะให้มันดูไม่เหมือน AI เด็กฉลาดนะยุคนี้
3: ไหนจะมีโมเดลอื่นๆในการมาขัดเกลาเขาเรียกโมเดล humanize มาอีกมันประณีตซับซ้อนมากสมัยนี้แต่ก็
2: you really can tell it's you know there are certain styles that AI uses that you go oh this is AI for sure.And it lessens it. AI writing does not have the passion or the personality of a human.
3: Right. มันเป็นอะไรที่มากกว่าแค่ผลิตผลงานให้มันมีประสิทธิภาพได้เร็วขึ้นนะมันเป็นอะไรที่การเขียนเนี่ยมันการเขียนหรือการอ่านเนี่ยมันทำให้เราพัฒนาขึ้นในด้านอื่นๆด้วยถูกไหมมันไม่ใช่
2: yes.
3: แค่คือมันเป็นจิตวิญญาณของมนุษย์เราจริงอะที่เราไม่ควรจะทิ้งไปเลยแม้แต่ AI มันจะมาสร้างความสะดวกให้เราแค่ไหนก็ตามเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้มันก็เลยย้ำหน่อยคุณแอนดูสุดท้ายละอ่ะโอเคว่าสกิลที่มันเราจะต้องสกิลการอ่านสกิลการพูดในยุคนี้เนี่ยมันจะยิ่งสำคัญมากด้วยซ้ำ
2: ยิ่งสำคัญเพราะว่าคุณมีคู่แข่งเยอะแล้วก็คู่แข่งของคุณ180กำลังใช้ AI หรือกำลังใช้โปรแกรมหรือกำลังใช้อะไรสักอย่างหนึ่งที่ไม่ได้อาศัยความสามารถของคุณเองเพราะฉะนั้นถ้าคุณสามารถที่จะอ่านได้แล้วก็ยิ่งเขียนได้คุณเป็น outstanding ทันที
3: โอ้ yeah ผมเชื่อว่าทุกคนต้องการจะ outstanding แน่นอนแล้วก็ set yourself apart of any other person
2: exactly
3: wow I love it today thank you so much Andrew Big
2: thank you for inviting me on
3: any final word that you would like to deliver here.
2: Dead Temple is the name of the book.
3: Dead Temple. น่าสนใจมากนะฮะจะได้เห็น
2: แรกที่เขียนเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ภูมิใจ
3: นิดหนึ่งโขแสดงว่านี่คือสิ่งที่คุณแอนดรูต้องการทำมานานแล้ว
2: ผมมีไฟฝันที่จะเป็นนักเขียนมานะที่จริงก็เป็นนักเขียนอยู่แล้วเป็นภาษาไทยแต่อยากจะเขียนเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็เกิดความรู้สึกว่าผมเข้าไปในยุคใหม่ในชีวิตของเราเองว่าอยากจะเขียนอย่างนี้บ่อยก็เลยตั้งเป้าว่าจะเขียนทุก6เดือนเพราะฉะนั้นต้องเห็นหน้าเรานะต้องกลับมาอีก6เดือนนะครับเล่ม2
3: ใช่มาเลย ผมจะรอดู consistency
2: แล้วก็ yes ถูก I need to be consistent in that เป็นสิ่งที่ผมชอบที่เรารักมากที่สุดแล้วก็เรามีโอกาสที่จะทำสิ่งที่เรารัก ในช่วงนี้ของชีวิตก็ถือว่าได้บุญแล้ว
3: เป็นแรงบันดาลใจให้หลายคนมากๆนะใครที่มีความต้องการใครที่มีสิ่งที่รักนะเริ่มเลยและอย่ารอแล้วนี่คือผลงานที่อันดูบิรอมานานเป็น30กว่าปีนะถึงได้มาแบบนี้ได้นะแต่ก็ไม่ละทิ้งความต้องการความปรารถนามาตลอดสุดท้ายก็ประสบการณ์ต่างๆสะสมมาแล้วทำให้มันมีตรงนี้ได้นะฮะโอ้อยากจะฝากไว้จริงๆ Dead Temple นะไปหามาอ่านแล้ววันนี้ได้รู้แล้วว่าอ่านแล้วมันมีประโยชน์อย่างไรเยอะจริงๆนะขอบพระคุณคุณเอ็นดูมาก
2: ด้วยความยินดีครับด้วยความยินดี
3: เดี๋ยวไปพบคุณเอ็นดูได้ที
2: ่ที่ Book Expo ครับ
1: คุณฟังคุณผู้ชมครับนั่นก็คือคุณแอนดรูบิกนะครับผู้ที่เป็นเจ้าของ Andrew Big Academyครับแล้วก็เป็นตำนานของผู้สอนภาษาอังกฤษเป็นฝรั่งที่อยู่ในเมืองไทยเกือบ4ทศวรรษแล้ววันนี้ฉายภาพให้เราได้เห็นแล้วนะครับว่าการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในยุคใหม่ยุคนี้อะไรมีความสำคัญบ้างและมีความน่าห่วงน่ากังวลเรื่องอะไรบ้างขณะเดียวกันครับหนังสือที่ท่านเขียนออกมานั้นก็ไปติดตามกันได้นะครับในมหกรรม Books Expo ซึ่งจะจัดขึ้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้แล้วนะครับที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์หลังจากงาน IMF World Bank เสร็จสิ้นลงนั่นเองครับวันนี้ต้องลาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมไปก่อนแล้วครับขอบพระคุณที่ติดตามรับฟังครับพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับเกิดเหตุคนร้ายคว้างระเบิด2ลูกใส่ฐานปฏิบัติการชุดคุ้มครองตำบลบนังสตาจังหวัดยะลาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ประสบการณ์ออเคสตราที่มากกว่าเสียงดนตรีในคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติดังแสงอรุณรุ่งรำไพพรรณีคัตติยนารีศรีสยามสัมผัสเรื่องราวสำคัญทุกช่วงพระชนชีพผ่านบทเพลงเรียบเรียงใหม่โดยวงดุริยางค์ฟิลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทยพร้อมการแสดงและภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ที่หาชมยาก31ตุลาคมนี้ณมหิดลสิทธาคารจองบัตรที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ร่วมสืบสานพระราชปณิธานให้ส่องสว่างตราบนานเท่านาน
5: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
1: เกิดเหตุคนร้ายคว้างระเบิด2ลูกใส่ฐานปฏิบัติการชุดคุ้มครองตำบลบนังสตาจังหวัดยะลาเบื้องต้นมีกำลังพลบาดเจ็บ2นาย
6: ส่วนวิทยุสถานีตำรวจภูธรบนังสตาจังหวัดยะลาได้รับแจ้งเหตุคนร้ายไม่ทราบกลุ่มและจำนวนก่อเหตุคว้างระเบิดไม่ทราบชนิดและขนาดจำนวน2ลูกเข้าไปยังฐานปฏิบัติการชคต.บนังสตาหมู่ที่3บ้านเงาะกะโปตำบลบนังสตาอำเภอบนังสตาจังหวัดยะลาจากข้อมูลในเบื้องต้นคนร้ายคว้างระเบิดเข้าใส่บริเวณที่พักกำลังพลจำนวน1ลูกส่วนระเบิดอีก1ลูกไม่เกิดการระเบิดเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้มีกำลังพลได้รับบาดเจ็บจำนวน2นายได้แก่นายหมู่เอกฮารุณมะเสงได้รับบาดเจ็บบริเวณขาขวาและนายหมู่ใหญ่อิบรอฮิมสิงอุเซงมีเลือดออกบริเวณหูภายหลังเกิดเหตุกำลังพลได้ช่วยกันนำผู้ได้รับบาดเจ็บทั้ง2นายส่งไปยังโรงพยาบาลบนังสตาอย่างเร่งด่วนเพื่อให้การช่วยเหลือทางการแพทย์อัมรันแมหะสวทยลารายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประกาศวิสัยทัศน์ความยืดหยุ่นบนการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ชูนโยบายแข็งแกร่งเพิ่มศักยภาพประชาชนและสร้างภูมิคุ้มกันรับมือ4มรสุมเศรษฐกิจโลก
7: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังร่วมเสวนาในหัวข้อการสร้างความยืดหยุ่นและพลวัตเพื่ออนาคตบนเวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569โดยเปรียบเศรษฐกิจไทยเสมือนเรือลำเล็กที่ต้องเร่งสร้างความยืดหยุ่นเพื่อรับมือกับความท้าทายจากพายุ4ลูกได้แก่วิกฤตราคาพลังงานความแตกแยกทางภูมิรัฐศาสตร์ภาวะอัตราดอกเบี้ยสูงและการเติบโตอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI แม้ไทยจะได้รับผลกระทบจากการนำเข้าพลังงานแต่ยังคงรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจมหาภาคและวินัยการคลังได้อย่างแข็งแกร่งพร้อมกันนี้รัฐบาลมุ่งเน้นนโยบายช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มธุรกิจ SME ให้สามารถปรับตัวรับความเปลี่ยนแปลงควบคู่กับการยก

0: ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจยกระดับความปลอดภัยรับการประชุมใหญ่การประชุม IMF
1: คณะผู้จัดงานการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ประกาศแจ้งการจัดการจราจรรอบศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจในวันพรุ่งนี้เพื่อยกระดับความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกในการจัดการประชุมระดับสูงจะปิดการจราจรถนนรัชดาภิเษกทั้งสองฝั่งตั้งแต่แยกอโศกมนตรีถึงแยกพระราม4และปิดถนนเพลินจิตฝั่งขาออกตั้งแต่แยกเพลินจิตถึงแยกนานาระหว่างเวลา 8:00 น.ถึง 13:00 น.จะส่งผลให้ต้องปรับเปลี่ยนเส้นทางเดินรถประจำทางหลายสายรวมถึงรถไฟฟ้า MRT สถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจจะงดให้บริการชั่วคราวระหว่างเวลา 9:00 น.ถึง 16:00 น.สำหรับผู้พักอาศัยและพนักงานในพื้นที่ยังสามารถเดินทางเข้าออกได้ตามปกติส่วนผู้เข้าร่วมประชุมที่มีบัตรประจำตัวและรถที่รับอนุญาตสามารถผ่านเข้าพื้นที่ตามจุดที่กำหนดโดยรถยนต์ส่วนบุคคลและรถแท็กซี่สามารถใช้จุดรับส่งภายนอกแนวรักษาความปลอดภัยจึงขอความร่วมมือประชาชนวางแผนการเดินทางล่วงหน้าและหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวสามารถติดตามการปรับเส้นทางเดินรถได้ทางสายด่วน1197ชวิษาประทุมมารายงาน
0: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.ครับ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ายการที่จะทำให้คุณสนุกไปกับเรื่องราววัฒนธรรมทั่วทุกมุมโลกในอันซีนเวิลด์ไวด์

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะพบกับรายการ Unseen Worldwide รายการวัฒนธรรมจากทั่วโลกพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว3ทุ่มทาง FM 93.5 MHz นะคะวันนี้จะนำเรื่องราวที่เกี่ยวกับความเชื่อแปลกๆจากรอบโลกบางอันก็อาจจะฟังไม่น่าเชื่อแต่พวกเขาก็เชื่อกันจริงๆมาฝากคุณผู้ฟังค่ะแต่ละชนชาติย่อมมีความเชื่อที่แตกต่างกันล้วนก็มีที่มาจากวัฒนธรรมและขนบจารีตทั้งสิ้นนะคะซึ่งบางทีความเชื่อของบางประเทศก็อาจจะดูเป็นเรื่องธรรมดาน่าขันสำหรับประเทศอื่นแต่ว่าการเรียนรู้เรื่องเหล่านี้ก็ไม่เสียหายอะไรนะคะเพราะว่าหากวันใดวันหนึ่งที่มีโอกาสได้ไปเยือนต่างประเทศเราก็จะได้ปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้องเหมือนสุภาษิตไทยที่ว่าเข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามนั่นเองนะคะความเชื่อแปลกๆแหวกแนวจากรอบโลกบางอันก็อาจจะไม่น่าเชื่อลองมาฟังดูกันนะคะที่ประเทศอินเดียค่ะเขามีความเชื่อว่าการตัดเล็บในตอนกลางคืนจะนำความโชคร้ายมาสู่ตนเองเช่นเดียวกับความเชื่อเรื่องไม่ควรตัดผมในวันเสาร์หรือของประเทศไทยเราก็ไม่นิยมตัดผมในวันพุธค่ะความเชื่อที่สองเป็นของประเทศยุโรปนะคะการเคาะไม้ของชาวอเมริกันมักจะใช้คำว่าเคาะไม้เพื่อปัดเป่าความโชคร้ายแม้แต่คติความเชื่อเหล่านี้จะมีต้นกำเนิดมาจากชาวยุโรปก็ตามในยุคกลางโบสถ์หลายแห่งอ้างว่าทำมาจากชิ้นส่วนไม้กางเขนของพระเยซูและการเคาะไม้ก็จะนำโชคดีมาให้ประเทศที่3คือตุรกีมีความเชื่อกับการเคี้ยวหมากฝรั่งในตอนกลางคืนค่ะซึ่งชาวตุรกีก็เชื่อว่าการเคี้ยวหมากฝรั่งในตอนกลางคืนจะกลายเป็นการเคี้ยวเนื้อคนตายซึ่งคนที่นี่ต่างปฏิบัติกันอย่างเคร่งครัดหลังพระอาทิตย์ตกดินก็จะไม่มีใครหยิบหมากฝรั่งมาเคี้ยวเล่นกันเลยค่ะประเทศที่4สหราชอาณาจักรจะพูดคำว่า rapid rapid ในวันแรกของเดือนวิธีนี้ชาวบริติชต่างใช้กันอย่างแพร่หลายในวันแรกของเดือนใหม่ซึ่งปฏิบัติมายาวนานกว่า 2,000 ปีแม้ว่าจะเพิ่งได้รับการบันทึกเมื่อศตวรรษที่19นี้ก็ตามความเชื่อที่ว่านี้ก็คือถ้าพูดคำว่า rapid rapid ในวันแรกของเดือนใหม่คุณจะพบกับความโชคดีไปตลอดทั้งเดือนแต่ถ้าลืมพูดก็สามารถพูดคำว่าทิปบาทิปบาก่อนเข้านอนซึ่งเป็นคำพูดตัวอักษรคำว่าแรบบิทกลับหลังนั่นเองค่ะประเทศต่อมาคือบราซิลทิ้งกระเป๋าสตางค์ไว้บนพื้นชาวบราซิลเชื่อว่าการวางกระเป๋าสตางค์ของคุณไว้บนพื้นดินจะทำให้โชคทางการเงินไม่ดีและความเชื่อนี้ก็ยังแพร่หลายไปในประเทศอื่นๆทั้งอเมริกาใต้และฟิลิปปินส์ส่วนประเทศจีนนะคะมีความเชื่อเรื่องของเลข4หลายคนอาจเคยได้ยินเรื่องที่ชาวจีนส่วนใหญ่ไม่ปลื้มและหลีกเลี่ยงที่จะใช้เลข4เพราะคำว่า4นั้นพ้องเสียงกับคำว่าสื่อที่แปลว่าตายในภาษาจีนนะคะดังนั้นจึงไม่แปลกใจเลยที่ชาวจีนจะถือว่า4เป็นสัญลักษณ์ของความโชคร้ายค่ะช่วงหน้ามาฟังกันต่อนะคะเรื่องราวความเชื่อแปลกๆจากรอบโลกช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่ค่ะ

0: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
1: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล

เอาละค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของ Unseen Worldwide พูดถึงความเชื่อแปลกๆจากรอบโลกซึ่งฟังดูในช่วงที่แล้วแล้วก็มีหลายประเทศแล้วนะคะประเทศต่อมาก็คือโปรตุเกสค่ะการเดินถอยหลังชาวโปรตุเกสเชื่อว่าการเดินถอยหลังเสมือนกับการเชื่อมต่อกับมารร้ายเพราะพวกปีศาจจะรู้ว่าคุณอยู่ที่ไหนและกำลังจะไปไหนประเทศต่อมาคือเยอรมนีค่ะในเยอรมนีเชื่อว่าการดื่มอวยพรด้วยน้ำเปล่าจะนำมาซึ่งความโชคร้ายหรือเสียชีวิตถึงแม้ว่าความเชื่อนี้จะมีที่มามาจากกรีกโบราณตามเทพปกรณัมกรีกวิญญาณของคนตายมักจะดื่มน้ำจากแม่น้ำเลดซึ่งเป็นชื่อของเทพเจ้าแห่งความหลงลืมหลังจากที่ดื่มน้ำจากแม่น้ำวิญญาณก็จะลืมชีวิตที่อยู่บนโลกก่อนจะเดินทางสู่นรกภูมิความเชื่อต่อมาของประเทศรวันดาค่ะผู้หญิงกับการกินเนื้อแพะความเชื่อท้องถิ่นของประเทศรวันดาแนะนำให้ผู้หญิงหลีกเลี่ยงการรับประทานเนื้อแพะเพราะเชื่อว่าจะทำให้เส้นขนขึ้นตามใบหน้าแต่ก็มีคนให้แนวคิดที่ว่าพวกผู้ชายสร้างความเชื่อนี้ขึ้นมาเพื่อที่พวกเขาจะสามารถเก็บไว้กินเองมากกว่าประเทศต่อมาคือรัสเซียค่ะความเชื่อเรื่องดอกไม้สีเหลืองดอกไม้ก็คือของขวัญที่นิยมให้กันอย่างแพร่หลายแต่สำหรับบางประเทศก็มีข้อยกเว้นและความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับดอกไม้อย่างเช่นรัสเซียเชื่อว่าดอกไม้สีเหลืองเป็นสัญลักษณ์ของการแยกทางกันความไม่ซื่อสัตย์หรือความตายค่ะต่อมาเป็นประเทศอียิปต์ค่ะง้างกรรไกรไว้แต่ไม่ได้ตัดอะไรอียิปต์เป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีความเชื่อหลากหลายหนึ่งในนั้นก็คือถ้าไม่คิดที่จะตัดอะไรก็อย่าง้างขากรรไกรทิ้งไว้เพราะเชื่อว่าจะนำความโชคร้ายมาสู่ตัวเองถ้าใครจะวางแผนไปเยือนประเทศอียิปต์นะคะก็พึงระวังเรื่องของกรรไกรไว้ด้วยค่ะต่อไปเป็นประเทศเกาหลีค่ะนอนอยู่ในห้องที่กำลังเปิดพัดลมชาวเกาหลีใต้ส่วนใหญ่มักกลัวที่จะนอนใกล้ห้องที่เปิดพัดลมเพราะเชื่อว่าจะทำให้เสียชีวิตหากอยู่ในห้องที่มีแต่พัดลมตัวเดียวเปิดอยู่ซึ่งแม้ว่าคนรุ่นใหม่ในเกาหลีจะเชื่อเรื่องโชคลางน้อยกว่าคนรุ่นก่อนมากก็ตามแต่อิทธิพลความเชื่อของประเทศเกาหลีก็มีอยู่ไม่น้อยการใช้อักษร F แทนตัวเลข4ในอาคารเนื่องจากเลข4ในภาษาเกาหลีมีเสียงเดียวกับอักษรซาซึ่งแปลว่าความตายด้วยเหตุนี้เองนะคะอาคารหลายแห่งจึงใช้ตัวอักษร F เพื่อป้องกันไม่ให้คนที่ใช้ลิฟต์หรือผู้ที่อาศัยอยู่ในชั้นนั้นตกใจค่ะการเขียนชื่อตัวเองด้วยหมึกสีแดงประเพณีนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องต้องห้ามเนื่องจากว่าชาวเกาหลีนั้นใช้สีแดงเป็นสัญลักษณ์ของความตายค่ะความเชื่อก็คือหากชื่อบุคคลถูกเขียนด้วยสีแดงแสดงว่าความตายหรือว่าโชคร้ายจะมาเยือนในไม่ช้าเมื่อมีคนเสียชีวิตซึ่งจะถูกเขียนบนพวงหรีดหรือใบมรณบัตรเพื่อปัดเป่าวิญญาณร้ายและป้องกันไม่ให้วิญญาณเหล่านี้ติดตามวิญญาณของผู้เสียชีวิตหรือเหตุผลที่เครื่องรางและคาถาต้องเขียนด้วยหมึกสีแดงแม้ว่าจะมอบให้กับผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ก็ตามหมึกสีแดงเป็นที่ยอมรับได้เฉพาะสำหรับตราประทับส่วนตัวค่ะซึ่งโดยปกติแล้วก็จะใช้แทนลายเซ็นแล้วก็ยังคงใช้อยู่บ้างในระดับหนึ่งนะคะการตัดเล็บในเวลากลางคืนเป็นความเชื่อที่เกาหลีและกรีกมีเหมือนกันค่ะตำนานของเกาหลีเล่าว่าหนูจะกลายเป็นสัตว์ประหลาดหลังจากกินเล็บที่ถูกกัดแต่อีกทฤษฎีหนึ่งก็ดูมีเหตุผลมากกว่าก็คือความเชื่อนี้ถูกสืบทอดกันมาเพราะชาวเกาหลีเคยไม่มีไฟฟ้าใช้ที่บ้านดังนั้นผู้คนที่ได้รับคำแนะนำไม่ให้ตัดเล็บตอนกลางคืนเพื่อป้องกันไม่ให้ตัวเองได้รับบาดเจ็บในความมืดนั่นเองค่ะช่วงหน้าเราจะมาติดตามความเชื่อแปลกๆของประเทศเกาหลีกันต่อนะคะช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่ค่ะ

0: ทำได้แค่นี้เองเหรออ้าวนึกว่าคนท้องใช้ของถูกดุจจนน่ะสมควรโดนแล้วหยุดไซเบอร์บูลลี่หยุดความคิดที่จะประจานบุคคลอื่นทางออนไลน์อย่าคิดที่จะสร้างกลุ่มโจมตีข้อความไม่สร้างสรรค์เหล่านี้เพราะความคึกขนองเพราะมันไม่ตลกและนำไปสู่จุดจบที่ไม่เคยเป็นผลดีต่อใครร่วมสร้างสังคมออนไลน์ให้ปลอดภัยไม่กดถูกใจไม่แชร์เนื้อหาความรุนแรงรู้มารยาทการสื่อสารคิดทบทวนก่อนพิมพ์ใจเขาใจเราจิ้มจอแต่ละทีอย่าให้มีใครต้องเจ็บ
1: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
2: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน

เอาละค่ะกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของ Unseen Worldwide เราพูดถึงความเชื่อแปลกๆความเชื่อเรื่องโชคลางซึ่งแต่ละประเทศนั้นก็มีความแตกต่างกันนะคะที่ประเทศเกาหลีใต้ยังมีความเชื่ออีกหลายๆอย่างนะคะมาฟังกันดูค่ะฝันเห็นหมูได้เงินตัวอักษร DON ในภาษาเกาหลีหมายถึงเงินและตัวอักษรจีนสำหรับคำนี้ยังหมายถึงหมูอีกด้วยในวัฒนธรรมดั้งเดิมของเกาหลียังคงเป็นสัญลักษณ์ของโชคลาภและความมั่งคั่งการมอบรองเท้าเป็นของขวัญชาวกรีกก็มีความเชื่อเกี่ยวกับน้ำหอมเหมือนกันนะคะโดยคิดว่าการให้น้ำหอมจะทำให้เกิดการทะเลาะวิวาทในประเทศเกาหลีความเชื่อนี้เชื่อว่าเพื่อนหรือว่าคนรักที่ได้รับรองเท้าเป็นของขวัญจะวิ่งหนีจากผู้ให้ปีกไก่สำหรับแฟนหรือว่าสามีความเชื่อนี้ก็มีอยู่ว่าแฟนหรือสามีจะทิ้งภรรยาหากเขากินปีกไก่เพื่อผู้หญิงคนอื่นความเชื่อเกี่ยวกับการนอนลงทันทีหลังรับประทานอาหารความเชื่อนี้บอกว่าคนเราอาจกลายเป็นวัวได้หากนอนลงทันทีหลังกินอาหารซึ่งเรื่องนี้ได้รับการสนับสนุนจากวิทยาศาสตร์ค่ะการนอนลงทันทีหลังกินอาหารเป็นวิธีที่อาจจะทำให้มีการเพิ่มน้ำหนักจนทำให้ตัวนั้นโตได้เท่ากับวัวค่ะความเชื่อเรื่องของการกินซุปสาหร่ายก่อนสอบเนื่องจากมียอกกุ๊กหรือว่าซุปสาหร่ายถือเป็นอาหารที่ลื่นไหลนักเรียนก็เชื่อว่าจะลื่นในการสอบหากกินมันก่อนสอบในทางกลับกันนะคะการกินเยออทซึ่งเป็นขนมพื้นเมืองที่มีจำหน่ายในรูปแบบน้ำเชื่อมทอฟฟี่หรือลูกอมก่อนสอบก็เชื่อว่าจะช่วยให้ความรู้ติดอยู่ในใจของนักเรียนนั่นเองค่ะความเชื่อเกี่ยวกับการอวยพรให้โชคดีในการสอบโดยการให้กระจกหรือว่าซ่อมภาษาเกาหลีมีสำนวนที่ว่าเราต้องดูอย่างระมัดระวังและจับคำตอบที่ถูกต้องทั้งหมดในข้อสอบซ่อมเป็นสัญลักษณ์ของการแทงเพื่อจับคำตอบที่ถูกต้องของคำถามค่ะการห่อของขวัญด้วยสีเข้มหรือสีแดงสีแดงเป็นสีที่มักสื่อถึงความไม่พอใจดังนั้นก็จึงไม่ควรใช้ห่อของขวัญค่ะชาวเกาหลีนิยมห่อของขวัญด้วยกระดาษลายทางสีเหลืองหรือเขียวและริบบิ้นสีแดงนั่นเองนะคะค่ะคุณผู้ฟังคะเรื่องราวค่ะคุณผู้ฟังคะเรื่องราวความเชื่อแปลกๆจากรอบโลกก็คงจะมีอีกหลายๆประเทศนะคะดังนั้นถ้าหากว่าเราต้องเดินทางไปท่องเที่ยวในเมืองต่างๆรอบโลกเราก็คงจะได้เห็นถึงความคิดความเชื่อวัฒนธรรมที่แตกต่างกันออกไปวันนี้เวลาของ Unseen Worldwide หมดลงแล้วค่ะพบกันได้ใหม่จันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว 3 ทุ่มทาง FM 93.5 MHz วันนี้พัชชาสุภัชรินลาไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับประเทศไทยนำเสนอซอฟต์พาวเวอร์มวยไทยในการประชุม IMF เพื่อสร้างความประทับใจอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ประสบการณ์ออเคสตราที่มากกว่าเสียงดนตรีในคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติดังแสงอรุณรุ่งรำไพพรรณีคัตติยะนารีศรีสยามสัมผัสเรื่องราวสำคัญทุกช่วงพระชนชีพผ่านบทเพลงเรียบเรียงใหม่โดยวงดุริยางค์ฟิลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทยพร้อมการแสดงและภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ที่หาชมยาก31ตุลาคมนี้ณมหิดลสิทธาคารจองบัตรที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ร่วมสืบสานพระราชปณิธานให้ส่องสว่างตราบนานเท่านาน
5: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอยู่นี้เลยจะได้ไม่พลาด
6: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมผูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
5: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
6: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
5: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
6: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแก่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
1: ประเทศไทยนำเสนอซอฟต์พาวเวอร์มวยไทยในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569เพื่อสร้างความประทับใจและเผยแพร่ความเป็นไทยสู่สากล
7: ประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569เปิดเวทีมวยไทยนำเสนอซอฟต์พาวเวอร์กลางศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครไฮไฟ IMF World Bank 2026เริ่มจากการแสดงตีกลองผสมผสานมวยไทยซึ่งเป็นการแสดงเชิงวัฒนธรรมไทยที่นิยมใช้ในพิธีเปิดงานเพื่อความพึกเพลินและสนุกสนานก่อนทำการแข่งขันมวยไทย2คู่ระหว่างนักชกชาวไทยและต่างชาติคู่ที่1ซุปเปอร์ไฟท์คาดเชือกมวยหญิงน้ำหนัก57กิโลกรัมจูดี้ฮัมเบอร์สกอตแลนด์พบกับเพชรตาปีขุนพลมาเชียลอาร์ตประเทศไทยโดยจูดี้ฮัมเบอร์เป็นผู้ชนะและคู่ที่2ซุปเปอร์ไฟท์คาดเชือกน้ำหนัก64กิโลกรัมจรวดศึกสจวิชิตเมือง8ริ้วประเทศไทยพบกับอลันยอนนี่อาร์เจนตินาโดยมีนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้การต้อนรับสร้างความประทับใจแก่ผู้เข้าชมและเป็นการเผยแพร่ความเป็นไทยสู่สายตานานาชาติบรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนานนันทิกาสิปาโลรายงาน
1: กรมอนามัยเตือนประชาชนพื้นที่น้ำท่วมเขตอุตสาหกรรมระวังสุขภาพเสี่ยงปนเปื้อนไฮโดรคาร์บอนโดยห้ามใช้น้ำและห้ามกินสัตว์น้ำจากแหล่งเสี่ยง
8: นายแพทย์ถิติแสวงธรรมอธิบดีกรมอนามัยกล่าวถึงกรณีน้ำท่วมในพื้นที่ใกล้โรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้สารเคมีกลุ่มปิโตรเลียมน้ำมันดิบน้ำมันหล่อลื่นหรือสารตัวทำละลายว่าอาจทำให้เกิดการปนเปื้อนของสารไฮโดรคาร์บอนเช่นเบนซีนโทลูอีนเอทิลเบนซีนไซลีนและสาร PAH หากได้รับสัมผัสอาจมีผลต่อสุขภาพทำให้ปวดศีรษะเวียนศีรษะคลื่นไส้ระคายเคืองตาและทางเดินหายใจรวมถึงผิวหนังแดงคันหรือเกิดผื่นโดยเฉพาะบริเวณที่พบคราบน้ำมันหรือมีกลิ่นสารเคมีผิดปกติจึงขอให้ประชาชนสังเกตอาการและป้องกันตนเองอย่างเคร่งครัดงดใช้น้ำจากแหล่งที่สงสัยว่าปนเปื้อน ทั้งการดื่มกินอาบน้ำแปรงฟันล้างหน้าและรดน้ำผักรวมถึงกิจกรรมอื่นที่อาจทำให้สารปนเปื้อนเข้าสู่ร่างกายควรใช้น้ำประปาที่ได้มาตรฐานหรือน้ำดื่มบรรจุขวดหลีกเลี่ยงการสัมผัสน้ำและตะกอนโดยตรงไม่ลงเล่นน้ำหรือลุยน้ำบริเวณที่พบคราบน้ำมันหรือมีกลิ่นสารเคมีหากจำเป็นต้องลุยน้ำให้สวมรองเท้าบูทถุงมือหรือเสื้อผ้าที่ปกปิดร่างกายมิดชิดเพื่อลดโอกาสสัมผัสสารเคมีโดยตรงงดจับเก็บและบริโภคสัตว์น้ำหรือพืชจากแหล่งเสี่ยงจนกว่าจะมีการประเมินความปลอดภัยเนื่องจากสารไฮโดรคาร์บอน

0: นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีการเผยแพร่ข่าวพบฟองสีขาวและคราบดำบริเวณประตูระบายน้ำปากคลองรังสิตประยูรศักดิ์อำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีจนสร้างความกังวลกับประชาชนเกี่ยวกับคุณภาพน้ำประปาว่าการประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภ.ได้ตรวจสอบแล้วและยืนยันจุดเกิดเหตุดังกล่าวไม่ใช่แหล่งน้ำดิบที่นำมาใช้ในกระบวนการผลิตน้ำประปาโดยได้กำชับให้กปภ.เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างความมั่นใจให้ประชาชนในพื้นที่ด้านนายจักรพงษ์คำจันทร์ผู้ว่าการกปภ.ย้ำว่ากปภ.มีมาตรการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพน้ำอย่างเข้มงวดแบบครบวงจรตั้งแต่การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำดิบก่อนเข้าสู่โรงงานผลิตการคุมเข้มกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำตามหลักวิศวกรรมไปจนถึงการตรวจวัดคุณภาพน้ำประปาก่อนส่งจ่ายผ่านระบบท่อถึงบ้านเรือนประชาชนจึงขอให้ประชาชนมั่นใจว่าน้ำประปามีความสะอาดปลอดภัยและได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนดชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: จบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 นครับ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะได้เวลาเยาว์หญิงโสภากลับมาพบกันค่ะสำหรับค่ำคืนนี้คุณผู้ฟังอยู่กับดีเจกบสุกัญญาสว่างสันติสกุลค่ะพร้อมกับทีมงานห้องส่งเช่นเคยนะคะวันนี้ต้องบอกว่ารายการเยาว์หญิงโสภาเนี่ยกลับเข้ามาสู่โหมดของคู่หูนะคะสองคนเหมือนเดิมแล้วค่ะน้องส้มนะคะก็กลับมาจากญี่ปุ่นเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากที่ไปเรียนต่อปริญญาโทนะคะกลับมา1ปีเต็มเนี่ยกบทำหน้าที่นะคะตรงนี้แล้วก็วันนี้สลับสับเปลี่ยนกันค่ะน้องส้มจะมาทำหน้าที่ดูแลคุณผู้ฟังหน้าใหม่ในช่วงวันจันทร์และวันอังคารส่วนกบนั้นก็จะดูแลคุณผู้ฟังหน้าใหม่ในช่วงวันพุธพฤหัสศุกร์3วันค่ะยังอยู่เหมือนเดิมนะคะกับเรื่องราวของการดูแลสุขภาพแล้วก็รูปแบบของรายการที่เรียกว่าโฉมใหม่ต้อนรับน้องส้มก็คือกลับมาสามารถเปิดเพลงสากลให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังได้แล้วค่ะสำหรับวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะขออัปเดตเรื่องของเทศกาลกินเจกันหน่อยค่ะเรามาดูกันค่ะว่าหลักที่จะต้องปฏิบัติซึ่งอาจจะแตกต่างกับความเคร่งครัดแล้วก็ธรรมเนียมของแต่ละศาลเจ้าก็ต้องมาดูกันค่ะว่ามันจะต้องงดอาหารประเภทอะไรบ้างนะคะแต่โดยทั่วไปเนี่ยอาหารเจก็จะงดพวกวัตถุดิบนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกเนื้อสัตว์ทุกชนิดอันนี้ต้องงดอยู่แล้วนะคะรวมไปถึงอาหารทะเลด้วยแล้วก็ยังมีพวกไข่พวกนมผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้ำปลาซอสหอยนางรมเครื่องปรุงที่มีส่วนประกอบจากสัตว์นะคะผงปรุงรสแสบรสนัวต่างๆนั่นแหละค่ะแล้วก็ไขมันหรือว่าน้ำมันที่มาจากสัตว์นะคะรวมไปถึงผักเนี่ยถ้าเป็นผักกลิ่นฉุนๆนะคะตามข้อปฏิบัติของการกินเจเนี่ยไม่สามารถที่จะนำมาปรุงอาหารประกอบอาหารได้อย่างเช่นพวกกระเทียมหัวหอมกุ้ยช่ายแล้วก็มีพวกหลักเกี๊ยวใบยาสูบพวกนี้นะคะใบยาสูบเนี่ยในที่นี้หมายถึงใบยาสูบที่เขาเอามากินกับข้าวต้มนะข้าวต้มกุ้ยอ่ะนะคะนั่นคือไม่สามารถนำมารับประทานมากินได้ส่วนเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของมึนเมานะคะอันนี้งดเลยค่ะแล้วก็สำหรับการกินเจภาชนะนะคะจานชามอุปกรณ์ต่างๆที่จะปรุงอาหารกินอาหารเนี่ยต้องไม่ปนเปื้อนกับการใช้สำหรับประเภทเนื้อสัตว์นะคะเพราะฉะนั้นผู้ที่ถือศีลกินเจเคร่งๆนะคะเขาก็จะต้องแยกเลยภาชนะนะคะถ้วยจานชามหรือว่าแก้วน้ำหรือแม้แต่พวกกระทะหม้อทัพพีตะหลิวก็ต้องแยกนะคะเพราะว่าจะไปปนกับการทำอาหารที่เป็นพวกเนื้อสัตว์ไม่ได้เพราะฉะนั้นเขาอาจจะต้องแยกกันค่ะทีนี้สำหรับใครที่จะซื้ออาหารแบบสำเร็จรูปเนี่ยก็ต้องดูด้วยนะคะอาจจะต้องไปอ่านฉลากส่วนประกอบให้ชัดเจนเนื่องจากว่าอาหารบางชนิดนั้นอาจจะดูเหมือนไม่มีเนื้อสัตว์ก็ตามนะคะแต่ว่าเขาจะมีนมมีไข่มีเจลาตินมีน้ำปลาหรือว่าสารปรุงรสจากสัตว์ผสมอยู่ซึ่งถ้าหากว่าซื้ออาหารจากร้านค้าก็สามารถสังเกตได้นะคะว่าร้านค้านั้นเนี่ยมีธงฟ้าขออภัยไม่ใช่ธงฟ้ามีธงสีเหลืองแล้วก็ตัวอักษรเจสีแดงหรือเปล่านะคะถ้ามีแบบนั้นเนี่ยก็สามารถรับประทานได้ทีนี้มาดูกันหน่อยค่ะสำหรับการเตรียมตัวอันดับแรกเลยค่ะเราจะต้องค่อยๆลดเนื้อสัตว์ก่อนเริ่มเทศกาลเขาถึงบอกว่าต้องมีวันล้างท้องไงคะก่อนถึงวันกินเจประมาณสัก 2-3 วันก็คือช่วงนี้แหละนะจากนี้ไปนะคะควรทยอยลดเนื้อแดงของมันแล้วก็อาหารย่อยยากอาจจะต้องไปเพิ่มเป็นพวกผักเต้าหู้ถั่วแล้วก็ธัญพืชในแต่ละมื้อซึ่งวิธีนี้เนี่ยจะช่วยให้ร่างกายของเราเนี่ยปรับตัวแล้วก็ทำให้การเปลี่ยนรูปแบบของอาหารเนี่ยเขาเรียกว่าไม่หักดิบจนเกินไปคือไม่กระทันหันนะคะเพราะฉะนั้นก็ร่างกายสามารถรับได้ค่อยๆเป็นค่อยไปต่อมาคือการวางแผนแต่ละมื้อก็ต้องให้ครบมีความหลากหลายในเรื่องของคุณภาพอาหารการกินเจเนี่ยไม่ควรที่จะกินเจเฉพาะพวกข้าวแป้งหรือว่าอาหารพวกทอดๆนะคะแต่ว่าแต่ละมื้อเราสามารถที่จะเลือกรับประทานได้ให้มีความหลากหลายมีทั้งข้าวมีทั้งธัญพืชมีผักหลากสีมีแหล่งโปรตีนจากพืชเพื่อได้รับพลังงานแล้วก็สารอาหารให้เหมาะสมนั่นเองค่ะต่อมาคือการไปดูที่แหล่งโปรตีนเราก็ต้องเตรียมไว้ด้วยแหล่งโปรตีนจากพืชเนี่ยเอามาจากไหนบ้างนะคะเพราะฉะนั้นใครที่จะกินเจก็อาจจะไปต้องตุนไว้หน่อยเนาะจะได้มาทำอาหารเจกินนะคะเอามาดูกันค่ะ สิ่งที่ต้องเตรียมไว้ก็คือเต้าหู้เต้าหู้เดี๋ยวนี้เราคุณคะเต้าหู้มีหลากหลายรูปแบบมากนะคะไม่ว่าจะเป็นเต้าหู้อะไรเต้าหู้แผ่นเต้าหู้ก้อนๆเต้าหู้นิ่มเต้าหู้คลองแงะเต้าหู้โอ้โหของเต้าหู้ดำเต้าหู้ญี่ปุ่นโอ้โหมีให้เลือกมากมายเลยค่ะแล้วก็แป้งอาหารทอดไม่ใช่แป้งถั่วเหลืองถั่วเหลืองนมถั่วเหลืองไม่แบบไม่หวานนะอันนี้จะได้ประโยชน์กว่าแล้วก็ถั่วชนิดต่างๆแล้วก็ยังมีพวกเห็ดเนาะเห็ดธัญพืชนะคะแล้วก็การกินเนี่ยต้องสลับนะสลับการกินให้หลากหลายไม่ไปโฟกัสพึ่งอาหารเจแปรรูปอย่างเดียวเพราะฉะนั้นต้องกินให้หลากหลายนะคะกินผักสดผลไม้ด้วยนะคะก็จะได้ประโยชน์มากขึ้นต่อมาคือการลดอาหารประเภททอดมันหวานและเค็มจัดทำไมต้องงดประเภทนี้ก็หมายความว่าคืออาหารเจบางเมนูเนี่ยมันแป้งเยอะนะมีแป้งมีน้ำมันมีน้ำตาลมีโซเดียมสูงโดยเฉพาะอาหารที่เป็นประเภททอดของแปรรูปแบบนี้เนื้อสัตว์จำลองแบบนี้เพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องไปเน้นเมนูต้มนึ่งตุ๋นยำหรืออาจจะผัดก็ได้แต่ว่าน้ำมันน้อยๆหน่อยนะคะแล้วก็ชิมก่อนเติมเครื่องปรุงทุกครั้งค่ะเพื่อไม่ให้ได้รับพลังงานแล้วก็โซเดียมเนี่ยที่มากเกินไปนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราก็ต้องมาดูในส่วนของการเตรียมความพร้อมพวกเครื่องปรุงต่างๆนะคะแล้วก็อาหารในครัวเรานี่แหละค่ะเพราะฉะนั้นการกินเจที่จะต้องปฏิบัติแบบเคร่งครัดก็อาจจะต้องแยกเครื่องปรุงที่มีส่วนผสมส่วนประกอบจากสัตว์ออกจากเครื่องปรุงเจเพื่อที่จะเตรียมพร้อมปรุงอาหารได้ถูกต้องนะคะหรือว่าซีอิ๊วเจอย่างเงี้ยซอสเห็ดหอมซึ่งเดี๋ยวนี้เนี่ยเครื่องปรุงที่เป็นแบบเจก็มีหลากหลายแล้วนะคะมีทุกอย่างเลยน้ำปลาเจก็มีแต่ว่าไม่ได้ทำมาจากปลานะเป็นแบบอาจจะแบบเทียมๆก็อาจจะเป็นซีอิ๊วขาวเนาะส่วนใหญ่เขาจะใช้ซีอิ๊วขาวนะคะแล้วก็วัตถุดิบเนี่ยเวลาเราไปซื้อก็ต้องดูฉลากให้ชัดเจนด้วยนะคะส่วนคนที่ถือเจแบบเคร่งก็จะมีการแยกจานชามกระทะอะไรทุกอย่างอยู่แล้วนะคะแล้วก็ของที่ปรุงเนี่ยก็ต้องไม่แปะเปื้อนไปปนเปื้อนกับเนื้อสัตว์เลยนะคะส่วนเรื่องของร้านอาหารถึงแม้ว่าบางทีเนี่ยเราอาจจะไม่ได้มีเวลาที่จะมาปรุงอาหารประกอบอาหารทุกมื้อเนาะไม่สามารถเข้าครัวได้ทุกมื้ออ่ะด้วยระยะเวลาในการเดินทางนู่นนั่นนี่แล้วก็ช่วงนี้เนี่ยน้ำท่วมด้วยเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะต้องดูด้วยค่ะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเตรียมอาหารสำรองไว้อันนี้ก็น่าจะดีนะอย่างเช่นถั่วไม่ปรุงรสพวกนมถั่วเหลืองพวกผลไม้ขนมปังแต่อาจจะต้องตรวจสอบส่วนประกอบให้ชัดเจนนะคะว่ามีการใส่พวกนมพวกเนยเข้าไปหรือเปล่านะแต่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยร้านเจเขาก็จะมีมาตรฐานอยู่แล้วนะแล้วก็ต้องประเมินสุขภาพตัวเองด้วยนะคะคนที่มีโรคประจำตัวโดยเฉพาะโรคไตเบาหวานหัวใจคนที่ต้องคุมพวกสารอาหารบางชนิดเนี่ยต้องปรึกษาแพทย์หรือว่านักโภชนาการเพราะว่าถั่วหรือว่าผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลืองเนี่ยอาหารแปรรูปต่างๆอาหารเจบางเมนูเนี่ยอาจจะไม่เหมาะกับข้อจำกัดด้านสุขภาพของคนที่มีโรคประจำตัวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการกินเจสามารถรับประทานได้กินได้แต่ว่าก็ต้องดูสุขภาพตัวเองด้วยเพราะบางคนเนี่ยคุณหมอจำกัดแล้วว่าโปรตีนต้องรับให้น้อยนะอย่างคนเป็นโรคไตเนี่ยก็ต้องระวังเหมือนกันนะคะหลายๆคนที่จะรับประทานเจได้บุญนะคะแล้วก็ดูแลสุขภาพไปด้วยแต่ว่าถ้าคนไหนที่คุณหมอเนี่ยจำกัดเรื่องแป้งเรื่องพวกถั่วพวกอะไรหรือว่ามีการแพ้เนี่ยก็ต้องดูตัวเองด้วยค่ะหลักสำคัญของการกินเจนะคะก็คือการเลือกอาหารธรรมชาติให้มากกว่าอาหารแปรรูปนั่นเองค่ะแล้วก็การรับประทานการกินผักเนี่ยก็ต้องมีความหลากหลายเพิ่มโปรตีนจากพืชในทุกมื้อแล้วก็ควบคุมปริมาณอาหารที่เป็นพวกของทอดเป็นไปได้เนี่ยก็เลี่ยงไปเลยดีที่สุดนะคะพวกแป้งขัดสีน้ำตาลแล้วก็เครื่องปรุงนะคะเครื่องปรุงรสที่ซื้อเนี่ยก็ต้องดูป้ายนะคะว่ามีป้ายเจไหมจะได้ดีต่อสุขภาพเสมอไปนะคะแล้วก็วิธีปรุงวิธีการรับประทานเนี่ยก็เน้นเอาแบบกลางๆอย่าจัดจ้านจนเกินไปนะคะเพื่อสุขภาพของเราด้วยค่ะอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะเราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ามีเรื่องราวของการดูแลสุขภาพมาฝากคุณผู้ฟังด้วยค่ะช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะ
1: ยอหญิงโสภา FM 93.5 MHz
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทวิปโยค โศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
5: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
4: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
6: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
7: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งอก
1: 3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
7: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งอก
1: 3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
7: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอน
1: ใช้เป็นกลลวง
7: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจขู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอน
1: ใช้เป็นกลลวง
7: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจขู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอน
1: ใช้เป็นกลลวง
7: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจขู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอน
1: ใช้เป็นกลลวง
7: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจขู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอน
1: ใช้เป็นกลลวง
7: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจขู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอน
1: ใช้เป็นกลลวง
7: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจขู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจ

0: กลับเข้ามาสู่ในช่วงที่2ค่ะคุณผู้ฟังคะกับช่วงนี้นะคะหลังจากที่ได้รับฟังเพลงไปแล้วนะคะเพราะๆกับแนวเพลงสากลทาง FM 93.5 MHz ค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะในช่วงนี้นะคะเราจะมาอัปเดตเรื่องราวที่ผู้หญิงต้องรู้กันหน่อยค่ะวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของโรคที่มากับน้ำท่วมนะคะซึ่งวันนี้เราได้รับเกียรติจากนายแพทย์คณัฐครุฑกูลอายุรแพทย์และนายกสมาคมโภชนาการเพื่อกีฬาและสุขภาพจะมาอัปเดตให้ฟังในช่วงผู้หญิงต้องรู้ค่ะไปติดตามรับฟังกันเลยค่ะ
1: ช่วงผู้หญิงต้องรู
2: ้มาคุยกันในเรื่องของน้ำท่วมนะครับคุณหมอคณัฐอย่างน้ำท่วมเนี่ยความอันตรายเนี่ยไม่ว่าจะจากสิ่งของมีคมการสัตว์ร้ายอะไรต่างๆนานาทีนี้เรามาดูในมุมของโรคที่มันจะมากับน้ำท่วมดีกว่าคุณหมอโรคที่มันมีโอกาสหรือว่ามันอาจจะมาได้ในช่วงน้ำท่วมเนี่ยมันพอมีอะไรบ้างครับคุณหมอ
3: ก็ผมแบ่งง่ายๆก็คือระหว่างที่น้ำท่วมกับหลังน้ำลดนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้สิ่งที่สำคัญก็คืออย่าดูตอนน้ำท่วมอย่างเดียวตอนหนังน้ำลดเนี่ยก็มีผลนะครับโรคบางอันมันก็ก้าวไปถึงข้ามช่วงน้ำลดด้วยโรคที่เรียกว่ามีอันตรายที่สุดนะครับนำไปสู่การเสียชีวิตได้นอกจากงูเงี้ยวเขี้ยวขอต่างๆเนี่ยก็คือโรคเลปโตสไปโรซิสหรือโรคขี้หนูนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยสาเหตุเป็นเนื่องจากการแพร่กระจายของเชื้อผ่านปัสสาวะของหนูแล้วก็สัตว์พวกสัตว์แทะต่างๆนะครับพอมันมีน้ำเนี่ยมันก็กระจายได้ง่ายขึ้นนะครับสาเหตุส่วนใหญ่ก็คือเชื้อมันปนเปื้อนเข้าไปกับแผลนะครับเวลาเราลุยน้ำเพราะฉะนั้นอย่าประมาทนะครับตอนนี้ราคาถุงเท้ารองเท้าเนี่ยมันไม่ได้แพงมากของเขาบูทเนี่ย
0: คร
3: ับพยายามซื้อมาใส่นะครับตอนเวลาลุยน้ำนะครับอันนี้สำคัญมากนะครับผมซึ่งสังเกตนะครับถ้าเกิดใครรู้สึกมีไข้สูงนะครับปวดศีรษะรุนแรงเนี่ยแล้วก็ปวดตามกล้ามเนื้อตามตัวนะครับอันนี้เนี่ยให้รีบพบแพทย์นะครับแล้วก็บอกประวัติว่ามีประวัติลุยน้ำนะครับอย่าปล่อยจนประเภทตัดรุนแรงจนเรียกว่ามีอวัยวะล้มเหลวตาเหลืองตัวเหลืองอะไรพวกนี้อันนั้นก็คือจะค่อนข้างรักษายากแล้วเพราะฉะนั้นเริ่มอาการสงสัยรีบไปพบแพทย์เลยนะครับเพราะว่าสามารถให้ยาปฏิชีวนะยาฆ่าเชื้อได้นะครับผม
0: ค่ะอันนี้แค่สเต็ปแรกแค่รู้ว่าไข้เริ่มปวดเนื้อปวดตัวแล้วก็มีประวัติให้เอฟไปก่อนเลยใช่ไหมคะคุณหมอว่ามันน่าจะติดเชื้อหรือเปล่าค่ะ
3: ใช่ครับผม
2: ครับผมไปกันต่อครับฉี่หนูนะครับมีอีกไหมครับคุณ
3: ก็ตอนนี้ก็ตัดมาอีกหนึ่งก็คือโรคทางเดินอาหารนะครับโรคนี้เนี่ยก็เรียกว่ามักจะปนเปื้อนมากับการที่เราได้รับอาหารหรือว่าเชื้อผ่านทางเดินอาหารนะครับซึ่งช่วงนี้น้ำเนี่ยมันไม่สะอาดนะครับผมโอกาสปนเปื้อนได้ง่ายอาหารเนี่ยก็เรียกว่าทิ้งไว้เนี่ยถ้าเกิดมันใกล้แหล่งน้ำหรือน้ำเข้ามาถูกเนี่ยก็อาจจะทำให้เสียได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องระมัดระวังนะครับโดยเฉพาะอาหารบางอันเนี่ยเป็นพิษถึงขั้นอุจจาระรุนแรงมีไข้ติดเชื้อในกระแสเลือดได้ครับผม
0: ค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังนะคะเพราะว่าเวลาที่เราไปซื้ออย่างวัตถุดิบเนี่ยจะเห็นได้จากข่าวที่เขาเอาเนื้อหมูเนื้อไก่อะไรเงี้ยมาขายให้ชาวที่น้ำท่วมนะคะอาจจะอยู่บนคอนโดบนแฟลตอะไรเงี้ยแล้วก็สัตว์กะละมังลอยน้ำมาบางทีก่อนที่จะนำไปประกอบอาหารก็ต้องปรุงให้สุกล้างทำความสะอาดด้วยเช่นกันนอกจากโรคทางเดินอาหารแล้วนะคะคุณหมอมีโรคอะไรอีกคะ
3: ครับผมถัดไปนะครับผมเดี๋ยวสักครู่นะครับผมต่อไปในที่เราเจอได้ก็คือโรคทางเดินหายใจนะครับผมซึ่งโรคนี้เนี่ยอากาศเริ่มเย็นชื้นจะเจอได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วช่วงนี้เริ่มมีไข้หวัดใหญ่กับพวกโควิดเนี่ยเข้ามาต้องระมัดระวังนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีไข้สูงตัวร้อนเนี่ยอาจจะเป็นจากไข้หวัดก็ได้หรืออาจจะเป็นจากเลปโตก็ได้นะครับแต่ยังไงก็ตามต้องระมัดระวังไปพบแพทย์เพราะว่าปัจจุบันไข้หวัดใหญ่เองหรือแม้แต่โควิดเนี่ยมันมียารักษาโดยเฉพาะกลุ่มที่มีความเสี่ยงนะครับแพทย์จะได้วินิจฉัยให้ตรงโรคและรีบรักษาโดยด่วนครับผม
2: มันก็มากับน้ำท่วมนี่
0: โอ้โหแล้วตอนนี้คนเป็นไข้หวัดเยอะด้วยค่ะคุณหมอ
3: ใช่ครับผม
0: โดยเฉพาะคนที่ไปอยู่ในศูนย์พักพิงค่ะ
3: นอกจากนี้เนี่ยเรายังพบโรคอื่นๆที่เจอได้ไม่ว่าจะเป็นโรคผิวหนังนะครับโรคตาอักเสบนะครับหรือตาแดงเนี่ยอันนี้เจอได้นะครับสาเหตุเป็นเพราะว่าน้ำเนี่ยมีปัญหาอาจจะไม่เกิดการแพร่กระจายของเชื้อได้ง่ายขณะเดียวกันติดต่อน้ำท่วมเนี่ยเราเอามือที่มันเปื้อนน้ำคลองน้ำเนี่ยเข้ามาขยี้ตาเนี่ยก็ทำให้ตาเนี่ยเกิดการระคายเคืองเกิดการอักเสบได้เพราะฉะนั้นจุดนี้จึงเป็นจุดที่ต้องระมัดระวังมากนะครับผม แล้วก็นอกจากโรคไอ้ที่เราเจอได้แล้วเนี่ยเรายังพบโรคบางอันเนี่ยจะเจอหลังจากน้ำลดนะครับก็คือพวกยุงนะครับอันนี้เราเจอได้ค่อนข้างบ่อยหลังจากน้ำลดเนี่ยบางทีจะมีการระบาดของไข้เลือดออกนะครับได้เลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าพอช่วงน้ำปุ๊บเนี่ยมันเพื่อแพร่กระจายแหล่งน้ำแล้วมีแหล่งน้ำที่มีการขังเพราะฉะนั้นยุงที่มีอยู่แล้วเนี่ยมันมีโอกาสเพิ่มเรียกว่าที่อยู่ของมันเนี่ยมากขึ้นก็จะทำให้มีความเสี่ยงและมักจะเป็นหลังจากเรียกว่าพอน้ำเริ่มลดลงละเราไม่สนใจเราไม่รู้ก็อาจจะทำให้เกิดปัญหาเรื่องของไข้เลือดออกได้นะครับผม
2: ครับผม
0: อย่างในพื้นที่ที่เป็นต่างจังหวัดอย่างนี้มันจะเสี่ยงไหมคะว่านอกจากยุงลายแล้วไข้อะไรนะมาเรียอย่างเงี้ยค่ะมันมีสิทธิ์ที่จะ
2: ก้นป่องนะ
3: มันเจอได้ไม่เจอได้แต่หลังๆเนี่ยมันกระจายอยู่แถวๆชายแดนนะครับยกเว้นคนที่มีประวัติเนี่ยเข้ามาแต่มันไม่ได้ติดต่อผ่านทางเรียกว่ากัดเลือดกันมานะครับยุงแต่ยุงมันมีเชื้ออยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เนี่ยต้องบอกว่ามาลาเรียก็ยังเจอได้นะครับแล้วก็ต้องเรียกว่าระมัดระวังด้วยโดยเฉพาะคนที่อยู่บริเวณชายแดนนะครับผม
2: ครับผมอย่างถ้าอย่างน้ำขังเนี่ยคุณหมอแบบน้ำท่วมเนี่ยประเภทไหนที่อย่างประชาชนคนเราทั่วไปเนี่ยต้องระวังไม่ให้ไปสัมผัสหรือว่าเสี่ยงต่อการเกิดโรคเหล่านี้ที่คุณหมอบอกครับไม่ว่าจะเป็นฉี่หนูทางเดินอาหารทางเดินหายใจหรือว่าผิวหนังนี
3: ่คือช่วงที่น้ำมาเนี่ยมันจะใสอยู่ประมาณวันสองวันหลังจากนั้นมันจะเริ่มขุ่นเริ่มจากฝุ่นละอองแล้วที่สำคัญที่สุดเลยคือน้ำเนี่ยพอมันอยู่กับพวกพืชบางทีมันตายแล้วเกิดเป็นสารอินทรีย์ตอนนี้จะเกิดภาวะเน่าแล้วก็ไอ้พวกสารพวกนี้ก็คือเป็นอาหารของพวกสัตว์ต่างๆนะครับที่มันเรียกว่ามันพอมันเริ่มเน่าเนี่ยมันทำให้มันการย่อยง่ายสัตว์บางอย่างพวกสัตว์แทะเดียวสามารถกินได้นะครับหรือว่าพวกวัตถุมีพิษพวกงูพวกอะไรพวกนี้มันก็มีโอกาสแพร่กระจายได้เยอะขึ้นช่วงนี้เพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดก็คือต้องระมัดระวังป้องกันอย่าลุยน้ำนะครับในช่วงนี
0: ้
3: นะครับแต่ถ้าจะลุยก็ต้องใส่เรียกว่ารองเท้าบูทถ้าไม่มีจริงก็ใช้ถุงพลาสติกเนี่ยครับค
0: ุม
3: หรือว่าพอล้างพอเข้าไปเสร็จปุ๊บก็รีบมาล้างเท้าฟอกสบู่ทันทีวิธีนี้จะทำให้เรียกว่าดีที่สุดครับผ
0: มเราอาจจะแบบรองเท้าเก่าๆอย่างผ้าใบที่เราไม่ได้ซีเรียสแล้วหรือว่ารองเท้าพลาสติกที่หุ้มๆหน่อยแล้วก็เอาถุงหิ้วเนี่ยมัดอีกทีนึงแล้วก็ค่อยลุยน้ำที่เผื่อว่าจะต้องออกไปทำธุระหรือว่าไปซื้อหาอาหารนะคะอันนี้คือทั้งหมดของระหว่างที่เกิดน้ำท่วมใช่ไหมคะทีนี้มาดูในหลังน้ำท่วมค่ะ
3: หล
0: ัง
3: น้ำท่วมเนี่ยปัญหาใหญ่ที่สุดเลยเนี่ยก็คือเรื่องของสภาพจิตใจนะครับผมอันนี้เนี่ยต้องระมัดระวังนะครับบางทีมันมีความเครียดสะสมนะครับพอมีความเครียดสะสมเนี่ยมันทำให้เรียกว่าเราเนี่ยอาจจะเป็นอันตรายต่อสภาพจิตใจของได
0: ้
3: นะครับผมอันนี้เนี่ยต้องระมัดระวังนะครับแล้วก็พวกยุงพวกเนี้ยนะครับอันเนี้ยมันจะตามมาทีหลังอยู่แล้วนะครับพอช่วงที่เราน้ำท่วมน้ำเยอะเนี่ยบางทีมันไม่สำคัญเท่ากับช่วงที่เรียกว่าไอ้หลังจากน้ำท่วมเพราะว่ามันเป็นสถานที่เหมาะนะครับผม
0: ค่ะคุณหมอพอหลังจากน้ำท่วมแล้วอ่ะแน่นอนบ้านเรือนที่น้ำท่วมไปแล้วเนี่ยมันต้องทำความสะอาดแต่ว่าสิ่งที่ตามมาพวกเชื้อรากลิ่นอับชื้นอย่างเงี้ยค่ะมันมีผลกับสุขภาพแค่ไหนคะ
3: ก็ต้องบอกว่าเชื้อราเนี่ยอันนี้มีผลกับสุขภาพเนี่ยค่อนข้างมากนะครับพอเชื้อราเนี่ยอะไรก็ตามที่มันแช่น้ำนะครับโดยเฉพาะที่มันเซลลูโลสเนี่ยนะครับปัจจุบันเนี่ยไอ้พวกผนังต่างๆมันทำจากไม้อัดหรือพวกเซลลูโลสเนี่ยพอแช่ทิ้งไว้ปุ๊บเนี่ยพวกนี้มันจะเป็นแหล่งอาหารชั้นดีของเชื้อรานะครับพวกราดำนะครับพวกราเมือกต่างๆนะครับพวกนี้จะสังเกตเห็นนะครับที่มากับน้ำเนี่ยเราก็จะเริ่มเห็นมันเริ่มเป็นขนๆขึ้นมาบางทีมันเป็นจุดหนับกระจายไอ้พวกนี้เรามัดระวังเพราะมันเป็นสารพิษนะครับพวกท็อกซินต่างๆของเชื้อราพวกนี้เนี่ยปล่อยทิ้งไว้เนี่ยมีผลต่อทั้งทางเดินหายใจนะครับแล้วก็สุขภาพอย่างอื่นด้วย
0: อย่างนี้ถ้าเกิดว่าเรารับเชื้อราเข้าไปทั้งที่เราแบบอาจจะมองไม่เห็นความชื้นบางทีเนี่ยบางคนทำความสะอาดเสร็จแล้วถ้าทำความสะอาดเสร็จแล้วเนี่ยเราสามารถเข้าไปนอนไปพักเลยได้ไหมคะหรือว่ามันต้องทิ้งให้ความชื้นมันหายไปก่อนคะคุณหมอ
3: คือประเด็นปัญหาใหญ่ที่สุดเลยก็คือเรื่องของเชื้อราเนี่ยมันมากับความชื้นน้ำบางทีเราไม่เห็นละแต่มันซึมเข้าไปข้างในนะครับผมมันมีผลทำให้เรียกว่า มันมีเชื้อราสะสมอยู่โดยเราไม่รู้ตัวแล้วเชื้อราพวกนี้มันสะสมทำให้เกิดอะไรครับปัญหาก็คือพวกภูมิแพ้ง่ายขึ้นนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมั่นใจว่าแห้งสะอาดนะครับแล้วก็ถ้าเริ่มฝนหยุดตกแล้วมีแสงแดดแล้วก็อาจจะต้องเปิดให้แสงมันส่องผ่านหรือบางคนก็เอาไอ้ที่มันเปียกน้ำเนี่ยเราเข้าไปตากแดดก็จะช่วยให้เรียกว่าสภาพว่าโอกาสความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเนี่ยลดลงครับผม
0: ค่ะอย่างน้อยก็ต้องเปิดประตูหน้าต่างให้หมดเลยเนาะให้แดดมันส่องเข้ามาช่วงนี้ยังมีแดดหน่อยแล
2: ้
0: วก็พัดลมก็ช่วยเป่าด้วย
2: จริงให้คุณหมอคณะช่วยแนะนำหน่อยครับสำหรับหลายพื้นที่ตอนนี
0: ้
2: ก็น้ำลดแล้วเนอะหลายพื้นที่ก็น้ำท่วมขังอยู่เดือดร้อนอยู่ส่วนหลายพื้นที่เนี่ยก็เตรียมที่จะรับน้ำและลอกใหม่นะครับให้คุณหมอช่วยแนะนำวิธีการปฏิบัติตัวนะครับในการเอาตัวรอดทั้ง3ระยะเนี่ยครับ
3: ก็ต้องเรียกว่ามันเป็นอะไรที่เราไม่คาดฝันนะครับดีที่สุดเลยเนี่ยอย่าประมาทบางทีอาจจะต้องมีชุดฉุกเฉินมีไฟสำรองนะครับผมมีรองเท้าบูทหรืออะไรเนี่ยกันไว้นะครับเพราะว่ามันมีโอกาสทุกปีนะครับอย่างผมสมัยก่อนเนี่ยไอ้บ้านมันอยู่ริมคลองเนี่ยมีทุกปีที่น้ำท่วมเนี่ยมันท่วมแล้วมันระบายไม่ทันหรือบางทีคลองเนี่ยมันเอ่อขึ้นมาก็ต้องเตรียมเรียกว่าปั๊มน้ำไว้สูบน้ำไว้ตลอดเลยนะครับแล้วก็เตรียมรองเท้าบูทไว้เพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยเราก็ต้องมั่นใจแล้วขณะเดียวกันเนี่ยยูกยาอันนี้สำคัญนะครับช่วงที่บอกว่าเซเว่นเนี่ยมันหมดของไอ้ที่น้ำท่วมเนี่ยอย่างหนึ่งคุณไปซื้อก็ต้องซื้อยาติดมาด้วยนะครับทั้งยาฆ่าเชื้อยาทำแผลต่างๆนะครับพวกยาฆ่าเชื้อสำหรับใส่แผลพวกนี้ต้องระมัดระวังแล้วถ้าเกิดเริ่มมีอาการหรือเริ่มเรียกว่าผิวหนังมันมีปัญหาเนี่ยอันนี้ต้องพบแพทย์นะครับเราพบเชื้อบางอันเนี่ยมันมากับพวกน้ำเน่านะครับมันติดพวกเชื้อราเองอย่างเดียวไม่พอมันติดพวกเชื้อราระยะยาวได้นะครับก็อันนี้ต้องระมัดระวังโดยเฉพาะคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยยิ่งไปแช่น้ำเน่าเนี่ยพวกนี้อันตรายมากครับผม
2: แล้วก็อาหารเนาะอย่าลืมให้ครบ5หมู่นะครับคุณหมอ
0: ค่ะแล้วค่ะคุณหมอคะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะขอบพระคุณคุณหมอมากเลยค่ะคุณหมอคณัฐนะคะนายแพทย์คณัฐครุฑกูลอายุรแพทย์และนายกสมาคมโภชนาการเพื่อกีฬาและสุขภาพขอบพระคุณมากค่ะคุณหมอคะ
2: ขอบคุณครับคุณหมอคณัฐ
3: ครับยินดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: ช่วงหลักใจสุขใจ
4: ขอความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแด่ท่านผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรายการหลักใจสุขใจกับพระมหาธนเดชธรรมปัญโยเช่นเคยที่จะได้ส่งท่านผู้ฟังเข้านอนหลับฝันดีพอดีก็ไปเจอกับพญาอีสานคำว่าพญานั้นก็หมายความว่าสุภาษิตได้กล่าวเปรียบเทียบชีวิตของคนก็เหมือนกับดวงตะวันจากค่ำจนถึงตะวันตื่นจากคืนจนถึงตะวันหลับสลัวสลัวแล้วสุรีแสงล่าโลกสัตว์สิ่งหยวนรายญาติใหญ่ก็เมื่อห้องหวมหอมั่วเมื่อกลุ่มนันเหมยหมอกห้อยห้ำคิดบังชี้ว่าเฮาฮอนสถาเสถียรมันเรื่องเรื่องแล้วหลับไหลบ่ฮู้ตื่นถูกชีพต้องตายด้วยกระดังกันเที่ยมดังสูญใสแล้วก็มามั่วเมาเมิดตกคำข่อยก็เมิดเข่าขอบคล้องคือจังจันแจ่มแล้วแล้วก็เราดับสูญของคนเฮากระดังเดียวโดยอ้างบ่หอนคล้องคงข้างพอข้าวแล้วก็เปลี่ยนสุขทุกข์ขมอดให้กับแปรปิ่นเปลี่ยนเสมอเป็นคำพญาอีสานคือในทางจิตวิทยาถ้าฟังอะไรแล้วนี่กึ่งๆเข้าใจกึ่งๆงงๆหน่อยนี่มันจะทำให้เคลิ้มหลับได้เป็นอย่างดีเหมือนกับได้เอ่ยคำบาลีบ้างก็จะทำให้ความรู้สึกของเรานั้นมันได้อ่อนโยนละเอียดอ่อนอยู่ในตัวของมันคำว่าสลัวสลัวแล้วสุรีแสงลาโลกก็หมายความว่าแดดล่มลมตกแสงเงินแสงทองกำลังจะลาลับขอบฟ้าสัตว์ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นนกหนูปูปีกที่ออกจากรวงรังมาก็จะกลับบ้านกลับช่องมั่วเมื่อดกลุ่มนันเหมยหมอกแล้วก็มืดเข้าไปมืดเข้าไปก็เปรียบเสมือนกับชีวิตของเราเมื่อใกล้จะดับสูญสนุกสนานเลิ้งเลิ้งแล้วหลับไหลบ่หูตื่นสนุกสนานบางทีก็จนหลงไหลมัวเมาอยู่กับสิ่งที่ไม่ใช่สาระแต่ลืมไปว่าชีวิตนี้จะต้องตายเหมือนกับดวงจันทร์ที่มาขึ้นมาแล้วก็ ตกลงไปเหมือนดังดวงจันทร์เหมือนดังดวงตะวันเปรียบเสมือนกับความสุขความทุกข์ของคนเรานี่ก็เป็นเรื่องราวของชีวิตที่เปรียบเหมือนกับดวงตะวันที่มีข้อความภาษาไทยเข้าใจกันว่าจากค่ำจนถึงตะวันตื่นจากตื่นจนถึงตะวันหลับจะลารับขอบฟ้าจนกระทั่งท่านทั้งหลายได้เข้านอนในค่ำคืนนี้เป็นมงคลธรรมนำชีวิตในข้อที่11มาตาปิตุอุปัฏฐานังเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่คือคนเรานี่เกิดมาแล้วนี่มันต้องทำให้เข้าท่าเมื่อเข้าท่าแล้วจึงจะหาความเจริญความก้าวหน้าให้กับตัวเองได้เมื่อรู้ว่าตัวเองยังไม่เข้าท่ามันก็จะต้องขวนขวายทำให้เข้าท่าเข้าทีถ้าขืนปล่อยไปตามยถากรรมมันก็หมดท่าพอดีเอาอะไรดีไม่ได้ฉะนั้นในมงคลทั้ง10ข้อแรกคือวิธีการปรับปรุงบุคลิกภาพทำให้เป็นคนที่เข้าท่าเพื่อจะบริหารชีวิตให้เจริญก้าวหน้าต่อไปสังเกตดูนะ10ข้อแรกไม่คบคนพาลคบบัณฑิตบูชาคนที่ควรบูชาอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เหมาะที่ควรเป็นคนสั่งสมอัธยาศัยใจคอที่เรียกว่าบุญเก่าแล้วก็ตั้งตนไว้ชอบเรียนรู้พัฒนาอยู่ตลอดเวลามีศิลปะมีวินัยแล้วก็มีคำพูดคำจาที่เป็นสุภาษิตทั้ง10ประการนี้ก็จะเป็นบุคลิกภาพที่จะทำให้เรานั้นเป็นคนน่ารักฉะนั้นการสร้างสรรค์ชีวิตอย่างเดียวนั้นก็ไม่ใช่ว่าจะสำเร็จอยู่ที่ตัวเองเท่านั้นในมงคลข้อที่11ที่ว่าด้วยการเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่คือบางคนที่ประสบความสำเร็จมันจะเป็นเหมือนกับคำโบราณที่บอกว่าท่าดีแต่ทีเหลวได้ท่าอยู่แต่เสียทีมันก็เอาดีไม่ได้พูดให้มันเข้าท่าแต่งตัวให้มันเข้าท่าปรับปรุงตัว10ข้อแรกของมงคลที่กล่าวมาแล้วเป็นการปรับปรุงตัวคือทำให้ตัวเองนั้นเป็นคนที่มีดีหาทุนใส่ตัวฉะนั้นการบำรุงบิดามารดาคือเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่นี้ก็เป็นการแสดงความดีให้ปรากฏแก่คนอื่นแก่ชุมชนแก่สังคมคือต้นไม้ที่ได้น้ำได้ปุ๋ยไปหล่อเลี้ยงจนเติบโตเติบใหญ่แต่ว่าไม่ผลิใบออกดอกออกผลให้คนได้กินได้ใช้เขาก็ไม่ได้ยอมปลูกกันนะฉะนั้นการทำความดีต่อคนอื่นก็เช่นกันมันก็เหมือนกับการที่ต้นไม้ต้นหนึ่งได้ผลิดอกออกผลแล้วสำคัญที่สุดในการทำความดีกับคนอื่นนั้นมันสำคัญที่สุดก็คือคนใกล้ตัวอย่าได้มองข้ามคนใกล้ตัวที่สุดในชีวิตของเราก็คือใครนับดูจากสายเลือดสายรักก็คือแม่นี่คือคนที่เราควรที่จะทำดีคนที่ใกล้ตัวเรามากที่สุดก็คือแม่ถัดจากนั้นก็คือพ่อถัดจากพ่อก็มาลูกถัดจากลูกก็เป็นสามีภรรยาเรื่อยไปฉะนั้น2ประการในการที่จะเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่หลักใหญ่ใจความเลยข้อที่1ก็คือประกาศคุณข้อที่2ก็คือตอบแทนคุณท่านผู้ฟังบางท่านก็ทำงานอยู่ที่กรุงเทพไม่ค่อยได้กลับบ้านแม่บางทีเท่าชะแลแก่ชะลาเงินโดยเฉพาะคนที่50 60ปีก็จะได้เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ที่เท่าชะแลแก่ชะลาคือเวลาที่แก่มาแล้วเนี่ยมันก็จะเต็มไปด้วยสิ่งที่ไม่น่ารักมันก็จะมีเรื่องที่จะทำให้หงุดหงิดจิตใจอยู่หลายเรื่องคือคนเท่าคนแก่นะชอบบ่นมากเอาแต่ใจนี่ก็คือคนไหนที่เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ได้นี่ก็ถือว่าเป็นผู้ที่ได้มีความเจริญรุ่งเรืองอาตมาก็พูดอยู่เป็นประจำว่ามือที่ฟูมฟายอุปถากพ่อแม่บำรุงรักษาพ่อแม่ก็จะไปหยิบจับอะไรอานิสงส์ก็จะเจริญรุ่งเรืองทีนี้ประการแรกก็คือการประกาศคุณคือทำให้คนอื่นรู้ว่าท่านมีคุณแก่เราอย่างไรคือคนทุกคนนี้ก็เป็นตัวแทนของพ่อของแม่ของตนทั้งนั้นเลือดก็แบ่งมาจากพ่อแม่เนื้อก็แบ่งมาจากพ่อแม่เรียกว่าเลือดเนื้อเชื้อไขเลยก็ว่าได้ตลอดจนนิสัยใจคอก็ได้รับการอบรมถ่ายทอดมาจากท่านความประพฤติตัวของเราก็เป็นเครื่องส่งต่อให้คนอื่นได้เห็นความเป็นพ่อเป็นแม่คือพฤติกรรมคำพูดของลูกที่ใช้ชีวิตอยู่ในสังคมก็เป็นการประกาศคุณของพ่อของแม่ลูกคนไหนที่ประสบความสำเร็จเป็นคนดีในสังคม ก็ถามถึงพ่อถึงแม่ยิ่งถ้าพ่อแม่มีชีวิตอยู่นะก็ยิ่งจะทำให้พ่อแม่นั้นของเรานั้นมีความสุขยิ่งขึ้นไปทีนี้ประการต่อมาคือการตอบแทนคุณก็ ก็หมายความว่าให้ความคุ้มครองรักษาและเลี้ยงดูพ่อแม่ของตนแม่ของเราชีวิตอย่าลืมนะว่าประกอบด้วยกายกับใจเราเลี้ยงกายอุปถัมภ์ค้ำชูไม่ให้พ่อแม่จะต้องโดดเดี่ยวเดียวดายดูแลให้เกลี้ยงเกลาโดยเฉพาะพ่อแม่บางท่านก็เป็นผู้ป่วยติดเตียงลุกไม่ได้ไปไม่ถึงแล้วก็จะช่วยประคับประคองอันนี้คือส่วนกายส่วนใจก็คือการบำรุงรักษาให้พ่อแม่นั้นมีความสุขความอิ่มเอิบใจด้วยพฤติกรรมคำพูดของลูกๆทั้งหลายฉะนั้นหลักใหญ่ใจความในการบำรุงอุปถากพ่อแม่เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่พระท่านก็ได้กำหนดไว้5ข้อ1เลี้ยงดูท่าน2ช่วยทำธุระของท่าน3ดำรงวงศ์สกุลของท่าน4ทำตัวให้สมกับที่เป็นทายาทที่ดี5เมื่อท่านล่วงลับไปก็ทำบุญอุทิศให้กับท่านนี่คือหน้าที่ของลูกที่จะต้องประพฤติปฏิบัติเลี้ยงดูท่านท่านเลี้ยงเรามาเราก็เลี้ยงท่านตอบดูแลอุปถัมภ์ค้ำชูก็ให้เหมือนพระอยู่องค์หนึ่งเลยเพราะว่าท่านก็เปรียบเสมือนกับเป็นพระอรหันต์พ่อแม่ที่แก่เฒ่าอยู่ที่บ้านไม่ใช่ภาระแต่คือสมบัติที่มีคุณค่าที่ลูกเหลือไว้เพียงสิ่งเดียวหาไม่ได้อีกแล้วหาไม่ได้แล้วนะโยมนะช่วยทำธุระของท่านพ่อแม่บางคนมีธุรกิจก็อยากจะฝากฝังให้ลูกนั้นได้ดำเนินธุรกิจต่อดำรงวงศกุลของท่านไว้อย่าให้ได้เกิดโทษเกิดภัยเกิดความเสียหายแก่วงตระกูลแล้วก็ทำตัวให้เหมาะสมกับเป็นทายาทที่ดีไม่ไปติดเหล้าเมาไม้เสียหายเกเรเกตุงทำให้ผู้คนชาวบ้านเขาติเตียนทำให้ชาวบ้านเขาได้ด่าทอพ่อแม่ก็เจ็บช้ำหัวจิตหัวใจเมื่ออยู่ก็ต้องเลี้ยงตัวตายก็ต้องตามดูแลเลี้ยงวิญญาณทำบุญอุทิศหาพ่อหาแม่โดยเฉพาะพ่อแม่ที่ล่วงลับไปลูกๆทั้งหลายก็รวมตัวกันทำก็จะเกิดความเป็นมงคลให้กับลูกทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญเจริญพร
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12ถึง18ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกระทรวงคมนาคมเตรียมพร้อมท่าอากาศยานอุดรธานีรองรับนักท่องเที่ยวเข้าร่วมงานมหกรรมพืชสวนโลกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ประสบการณ์ออเคสตราที่มากกว่าเสียงดนตรีในคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติดังแสงอรุณรุ่งรำไพพรรณีขัตติยนารีศรีสยามสัมผัสเรื่องราวสำคัญทุกช่วงพระชนชีพผ่านบทเพลงเรียบเรียงใหม่โดยวงดุริยางค์ฟิลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทยพร้อมการแสดงและภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ที่หาชมยาก31ตุลาคมนี้ณมหิดลสิทธาคารจองบัตรที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ร่วมสืบสานพระราชปณิธานให้ส่องสว่างตราบนานเท่านาน
5: อุ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
6: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
5: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
7: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: กระทรวงคมนาคมเตรียมพร้อมท่าอากาศยานอุดรธานีรองรับการเดินทางของนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาร่วมงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานีพร้อมเชื่อมโยงระบบขนส่งบกรางอากาศกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในระดับภูมิภาค
8: นายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าได้สั่งการให้กรมท่าอากาศยานเร่งเตรียมความพร้อมท่าอากาศยานอุดรธานีทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐานการรองรับเที่ยวบินและการจัดระบบขนส่งสาธารณะเชื่อมต่อพื้นที่จัดงานณพื้นที่ชุ่มน้ำหนองแครวมถึงการเดินทางไปยังนครหลวงเวียงจันทน์สปป.ลาวให้ท่าอากาศยานเป็นกลไกสำคัญในการกระจายรายได้สู่ชุมชนและยกระดับอุดรธานีให้เป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ของอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงด้านนายดนัยเรืองสอนอธิบดีกรมท่าอากาศยานระบุว่าท่าอากาศยานอุดรธานีได้เตรียมพร้อมรองรับเที่ยวบินและผู้โดยสารอย่างเต็มที่โดยสายการบินไทยแอร์เอเชียได้เพิ่มเที่ยวบินในเส้นทางดอนเมืองเชียงใหม่และภูเก็ตพร้อมบริการเชื่อมต่อเที่ยวบินอีก7เส้นทางทั้งในและต่างประเทศนอกจากนี้ยังได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงาน CIQ และด่านตรวจต่างๆเพื่อรองรับเที่ยวบินระหว่างประเทศตลอดจนจัดเตรียมพื้นที่จุดรับส่งรถโดยสารสาธารณะร่วมกับสำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานีในการจัดรถรับส่งจุดเชื่อมต่อจอดรถพาร์คแอนด์ไรด์และพื้นที่จัดงานเพื่ออำนวยความสะดวกและลดปัญหาการจราจรติดขัดทั้งนี้งานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานีปี2569จะจัดขึ้นระหว่างวันที่1พฤศจิกายน2569ถึงวันที่14มีนาคม2570โดยมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่2พฤศจิกายนนี้นพศรแก้วคำรายงาน
1: ในอำเภอเนินมะปรางติดตามสถานการณ์น้ำใกล้ชิดหลังฝนตกหนักน้ำป่าไหลทะลักจากเขารักไทยจังหวัดพิษณุโลกโดยสั่งเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมง
9: นางสาวมนัสสิงหเดชในอำเภอเนินมะปรางลงพื้นที่ติดตามและตรวจวัดระดับน้ำที่บ้านน้ำปาดหมู่ที่2ตำบลชมพูอำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลกหลังจากเกิดฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ส่งผลให้เกิดปริมาณน้ำสะสมและมีน้ำป่าไหลหลากจากบริเวณเขารักไทยลงสู่คลองน้ำปาดอย่างรวดเร็วจากการสำรวจและประเมินสถานการณ์ล่าสุดพบว่าระดับน้ำในคลองน้ำปาดยังคงทรงตัวและยังไม่มีรายงานความเสียหายร้ายแรงต่อบ้านเรือนประชาชน นายอำเภอเนินมะปรางได้สั่งการให้บูรณาการร่วมกับฝ่ายปกครองท้องถิ่นจัดเวรยามเฝ้าระวังและติดตามระดับน้ำตลอด24ชั่วโมงเตรียมความพร้อมด้านกำลังพลและอุปกรณ์ช่วยเหลือทันทีหากเกิดเหตุฉุกเฉินเนื่องจากว่ายังมีเมฆฝนครอบคลุมในหลายพื้นที่ทางอำเภอจึงได้สั่งการให้ผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชนแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ริมตลิ่งและพื้นที่ลุ่มต่ำให้ยกของขึ้นที่สูงและติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อความไม่ประมาทภาวันสุดเกตสวท.พิษณุโลกรายงาน
1: เกิดเหตุหลังคาโรงเรียนแห่งหนึ่งพังถล่มในเมืองเปสวาทางตะวันตกเฉียงเหนือของปากีสถานส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต28รายสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายมูฮัมมัดอาซิมข่านโฆษกโรงพยาบาลเลดีรีดดิ้งในเมืองเปสวาจังหวัดไคเบอร์ปักตูนควาทางตะวันตกเฉียงเหนือของปากีสถานในวันนี้ที่ยืนยันว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์หลังคาในโรงเรียนแห่งหนึ่งพังถล่ม

0: ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต27รายและบาดเจ็บอีก10รายน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 นครับ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

แม้วสันสิ้นสายที่ปลายฟ้าแม้มหาชลาสินจะสิ้นสูญแม้โลกลับดับเดือนเด่นจำรูนสิ้นแสงสูญราตรียังมีดาวราตรีประดับดาว

0: ร่วมรำลึกถึงคุณงามความดีและเชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคมในงานวันหม่อมงามจิตรบุรฉัตรบุคคลสำคัญของโลกรางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรมครั้งที่38ประจำปี2569 18ตุลาคมนี้ณหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ติดตามรับฟังได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 891กิโลเฮิรตซ์ตั้งแต่เวลา 11 นาฬิกาเป็นต้นไป
1: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
2: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
1: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
2: หยุดอย่า กดอย่าโอน
1: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
2: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
1: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
3: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
1: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
3: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
4: สื่อสารมวลชัวชัวก่อนแชร์
5: สารมวลชัวตอนภูมิคุ้มกันสื่อสร้างได้ทุกช่วงวัยปัจจุบันต้องยอมรับว่าเด็กๆเติบโตมากับมือถือแท็บเล็ตและโซเชียลมีเดียสื่ออยู่รอบตัวทั้งความรู้และความเสี่ยงเด็กบางคนเสพข่าวปลอมบางคนติดเกมติดคลิปสั้นบางคนถูกชักจูงด้วยคอนเทนต์รุนแรงหรือเกิดการเปรียบเทียบตัวเองกับคนในโลกออนไลน์พ่อแม่หลายคนจึงเริ่มกังวลว่าจะสร้างภูมิคุ้มกันสื่อให้ลูกได้อย่างไรและควรเริ่มแบบไหนให้เหมาะสมกับแต่ละช่วงวัยวันนี้เราจะมาพูดคุยกับรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยะเดลทรีปาติผู้มารับแพทย์เฉพาะด้านเด็กและวัยรุ่นและผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนที่จะมาให้คำแนะนำแบบเข้าใจง่ายเพื่อให้พ่อแม่ดูแลลูกได้อย่างปลอดภัยในโลกดิจิทัลค
6: ่ะหลักการแรกเลยเด็กอายุต่ำกว่า2ปีไม่ควรใช้โซเชียลมีเดียทุกรูปแบบ 2-6 ปีกรุณาใช้เพียงเพื่อจำเป็นและให้ใช้เป็นสะพานเชื่อมโดยที่ตัวหลักก็คือพ่อแม่หรือถ้าไปอยู่ที่เดย์แคร์ก็คือครูและเพื่อนครับตัวเป็นๆนะไม่ใช่เทคโนโลยีใช้เทคโนโลยีเป็นเพียงแค่สะพานเชื่อมโปรดขีดเส้นใต้คำว่าสะพานเชื่อมความหมายง่ายๆก็คือเช่นอาจจะมีเสียงบรรเลงในขณะที่พ่อกำลังเล่านิทานพวกนี้อาจจะต้องใช้ AI เข้ามาเป็นองค์ประกอบเล็กๆแต่ตัวคุณพ่อก็ยังอยู่และเป็นผู้เล่านิทานด้วยตัวของเขาเองกรุณาลิมิตให้มันเป็นเพียงแค่สะพานเชื่อมแต่ของจริงชีวิตจริงๆบูรณาการประสาทสัมผัสมันเป็นโอกาสของช่วงชีวิตของเด็กปฐมวัยถ้าคุณพ่อคุณแม่ช่วยเวลาตรงนี้เท่ากับว่าคุณพ่อคุณแม่ช่วยทั้งชีวิตของเด็กเลยครับเพราะเซลล์สมองกำลังพัฒนาเซลล์ที่เลี้ยงกำลังพัฒนาในช่วงก่อนเด็กปฐมวัยพอขึ้นไปสู่ระดับวัยเรียนก็คือ 6-12 ปีใช้อย่างมีจังหวะจากคนและรู้จักเท่าทันกับมิติของสื่อต่างๆเหล่านี้ด้วยพูดง่ายๆก็คือมีวินัยในการเล่นเพื่อเหลือเวลามนุษย์เราเนี่ยเป็นสัตว์สังคมจะต้องเจอกับสังคมด้วยไม่มีคำว่า introvert เร็วเกินไปนะไม่ต้องไปเที่ยววางวินิจฉัยว่าเขาเป็น introvert ก็ให้เขาเล่นเกมไปอย่างเดียวมันไม่ใช่เข้าใจผิดก็คือมนุษย์เป็นสัตว์สังคมเขาต้องเรียนรู้อยู่ในห้องเรียนเขาต้องเรียนรู้อยู่ในละแวกบ้านเขาต้องเรียนรู้อยู่กับคนที่ต่างวัยซึ่งกันและกันเขาต้องมีกิจกรรมร่วมกับธรรมชาติบ้านไม่ใช่ห่างไกลจากธรรมชาติซะเลยเขาต้องเรียนรู้อยู่ร่วมกันกับการออกกำลังกายศิลปะหัตถกรรมที่เป็นเรื่องราวจริงๆที่ไม่ได้อยู่ในโลก AI จะต้องเหลือเวลาไปจัดการกับไอ้กิจกรรมต่างๆเหล่านี้ควบคู่กันไปไม่ใช่มีแต่ AI เพียงอย่างเดียวครับ
5: ในการสร้างภูมิคุ้มกันสื่อให้เด็กๆไม่ใช่การห้ามใช้มือถือแต่คือการสอนให้เด็กรู้เท่าทันคิดเป็นและควบคุมตัวเองได้เด็กเล็กต้องเน้นการดูแลใกล้ชิดและกิจกรรมพัฒนาการวัยประถมต ้องฝึกวินัยและการแยกแยะสื่อและวัยรุ่นต้องเน้นความปลอดภัยความเข้าใจและการสื่อสารในครอบครัวเพราะในโลกที่สื่ออยู่รอบตัวสิ่งที่พ่อแม่ให้ลูกได้ดีที่สุดไม่ใช่การปิดกั้นแต่คือเกราะป้องกันที่ทำให้ลูกอยู่กับสื่อได้อย่างปลอดภัยค่ะ

0: วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: ระวังเพจปลอมขายสินค้าหรือบริการที่ไม่มีอยู่จริงระวังวิดีโอคอลลวงเงินเหยื่อระวังหลอกลงทุนอ้างผลตอบแทนสูง
2: เพราะวัยไหนอาชีพอะไรก็ตกเป็นเหยื่อของโจรออนไลน์ได้ระวังตัวก่อนคลิกทุกครั้งตั้งคำถามก่อนเชื่อทุกข้อความอย่ารีบจนขาดสติก่อนโอนทุกบาท
1: เจอโจรออนไลน์แจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ให้ขึ้นใจรีบโอนโจรยิ้ม
3: ทำได้แค่นี้เองเหรออ้าวนึกว่าคนท้องใช้ของถูกดุจจนน่ะสมควรโดนแล้วหยุดไซเบอร์บูลลี่หยุดความคิดที่จะประจานบุคคลอื่นทางออนไลน์อย่าคิดที่จะสร้างกลุ่มโจมตีข้อความไม่สร้างสรรค์เหล่านี้เพราะความคึกขนองเพราะมันไม่ตลกและนำไปสู่จุดจบที่ไม่เคยเป็นผลดีต่อใครร่วมสร้างสังคมออนไลน์ให้ปลอดภัยไม่กดถูกใจไม่แชร์เนื้อหาความรุนแรงรู้มารยาทการสื่อสารคิดทบทวนก่อนพิมพ์ใจเขาใจเราจิ้มจอแต่ละทีให้มีใครต้องเจ็บ
4: ธนาคารขอแจ้งว่าบัตรเครดิตในชื่อของท่านมียอดค้างจ่ายจำนวนมากหากไม่จ่ายจะถูกดำเนินคดีนะคะ
5: ชื่อของคุณเกี่ยวข้องกับบัญชีม้าตำรวจต้องตรวจสอบเส้นทางการเงินครับ
6: คุณได้รับเงินภาษีคืนนะคะช่วยกดลิงก์ยืนยันด้วยค่ะ
7: อย่าเสียเวลาคุยอย่า กดลิงก์หรือกดติดตั้งแอปพลิเคชันที่มีการอ้างเพราะสถาบันการเงินและหน่วยงานภาครัฐไม่มีนโยบายติดต่อประชาชนทางโทรศัพท์หรือการส่งข้อความถ้าเจอแบบนี้มิจฉาชีพแน่นอนครับ
8: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนอาหารเสริมอะไรจำเป็นจริงหรือแค่โฆษณา
9: พี่ว่าจะลองกินอาหารเสริมลดความอ้วนเห็นโฆษณาว่าหุ่นจะฟิตบอดี้จะเฟิร์มในหนึ่งอาทิตย์ราคาก็ไม่แรงน่าลองพี่ควรซื้อไหมคะหมอเจี๊ยบ
10: อย่าเพิ่งซื้อครับฟังหมอเจี๊ยบก่อนสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนาวันนี้มาตอบคำถามคุณผู้ฟังเรื่องอาหารเสริมกันนะครับ
11: สวัสดีค่ะทุกคนต้องบอกเลยนะคะว่าอาหารเสริมที่พูดกันเนี่ยก็คือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารซึ่งไม่ใช่ยาและไม่มีผลในการป้องกันและรักษาโรค
10: กรณีนี้โฆษณาว่ากินแล้วทำให้ผอมลงลดน้ำหนักได้ใน1อาทิตย
11: ์โอ้โหน่ากลัวมากๆเลยค่ะมันคือการโฆษณาโอ้อวดสรรพคุณเกินจริงนะคะโดยเฉพาะอาหารเสริมที่แอบอ้างว่าช่วยลดน้ำหนักมักแอบผสมสารไซบูทรามีนซึ่งเป็นวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทมีผลต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดทำให้เป็นอันตรายถึงตายได้นะคะหรือสารออริสแตทที่เป็นยาอันตรายมีผลข้างเคียงคือลดการดูดซึมของวิตามินที่ละลายในไขมันหรือทำให้มีน้ำมันปนออกมากับอุจจาระบางทีนะคะก็แอบผสมยาระบายซึ่งไม่ได้มีส่วนช่วยในการลดความอ้วนแต่กลับทำให้สูญเสียสมดุลเกลือแร่ในร่างกายไปน่ากลัวมากๆเลยค่ะ
10: ครับดังนั้นอย่าลงเชื่อพิจารณาก่อนซื้อเพราะอาหารเสริมไม่ใช่ยานะครับ
11: ใช่แล้วค่ะทางที่ดีที่สุดนะคะคือกินอาหารที่มีประโยชน์ให้ครบ5หมู่และออกกำลังกายเป็นประจำค่ะ
10: ได้คำตอบกันแล้วนะครับวันนี้ต้องขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆเลยนะครับแล้วเราก็ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
11: สวัสดีค่ะ
8: พบสาระบันเทิงอาหารและยามาเป็นเพื่อนกับเราที่ TikTok FDA Thai นะครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา5 นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 93.5 เมกะเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการใส่ใจชีวิตทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 93.5 เมกะเฮิรตซ์ค่ะพบกันเป็นประจำทุกวันนะคะตั้งแต่เวลา 5:00 น.ไปจนถึง 6:00 น.โดยประมาณวันจันทร์ถึงวันศุกร์ก็จะเป็นอ้อดลยวารีเด็ดใจที่จะมาดูแลส่งมอบสาระส่งมอบความสุขพร้อมกับบทเพลงเพราะๆให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันนะคะส่วนวันเสาร์อาทิตย์ค่ะก็จะมีน้องฝนสรัญญาสิทธิพลที่จะมารับหน้าที่ดูแลท่านผู้ฟังในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ค่ะเช่นเคยนะคะช่วงเวลาดีๆยามเช้าๆแบบนี้ทางรายการก็มีสาระน่ารู้นะคะเป็นข้อมูลที่น่าสนใจมีประโยชน์ต่อท่านผู้ฟังนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดูแลสุขภาพทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจนะคะเทคนิคการบริหารจัดการชีวิตข้อมูลข่าวสารต่างๆหากว่ามีประโยชน์ต่อท่านผู้ฟังก็จะนำมาบอกเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้รับทราบกันต่อไปค่ะสำหรับวันนี้นะคะช่วงแรกนี้ค่ะอยากจะพูดถึงเรื่องของภาวะหัวใจสลายนะคะภาวะหัวใจสลายหรือว่ากล้ามเนื้อหัวใจอ่อนแรงเฉียบพลันจากความเครียดค่ะซึ่งคุณหมอบอกว่าภาวะนี้อันตรายกว่าที่คิดนะคะหัวใจไม่ได้ตอบสนองเพียงต่อการออกแรงหรือว่าโรคหลอดเลือดเท่านั้นแต่ว่ายังตอบสนองต่อความเครียดที่รุนแรงได้โดยตรงค่ะภาวะหัวใจสลายนะคะก็คือภาวะที่กล้ามเนื้อหัวใจอ่อนแรงเฉียบพลันส่งผลให้การบีบตัวของหัวใจลดลงอย่างชั่วคราวค่ะอาการมักเกิดขึ้นทันทีหลังเหตุการณ์สะเทือนใจหรือว่ามีความเครียดรุนแรงนะคะและมีลักษณะทางคลินิกคล้ายภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันเนื่องจากเป็นภาวะที่เกี่ยวข้องกับหัวใจโดยตรงการประเมินโดยแพทย์เฉพาะทางโรคหัวใจเนี่ยจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะภาวะนี้เกิดจากความผิดปกติของการบีบตัวของกล้ามเนื้อหัวใจห้องล่างซ้ายโดยเฉพาะบริเวณปลายหัวใจค่ะทำให้ประสิทธิภาพในการสูบฉีดเลือดลดลงถึงแม้ว่าผู้ป่วยจะมีอาการคล้ายโรคหัวใจขาดเลือดแต่เมื่อทำการฉีดสีหลอดเลือดหัวใจนะคะกลับไม่พบการอุดตันของหลอดเลือดหลักค่ะความผิดปกติที่พบจึงไม่ได้เกิดจากคราบไขมันหรือว่าหลอดเลือดตีบนะคะแต่ว่าเกี่ยวข้องกับการตอบสนองต่อฮอร์โมนความเครียดในระดับสูงผิดปกติค่ะภาวะหัวใจสลายเนี่ยชื่อนี้เขามีชื่อภาษาญี่ปุ่นนะคะมาจากภาชนะดักปลาหมึกของประเทศญี่ปุ่นซึ่งมีรูปร่างคล้ายหัวใจในระยะที่บวมโป่งบริเวณปลายหัวใจซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของภาวะนี้ค่ะจากข้อมูลทางการแพทย์นะคะเชื่อว่าเกิดจากการหลั่งฮอร์โมนความเครียดอย่างเช่นอะดรีนาลีนในระดับสูงผิดปกติส่งผลให้กล้ามเนื้อหัวใจบีบตัวลดลงนะคะการทำงานของหลอดเลือดหัวใจขนาดเล็กผิดปกติการไหลเวียนเลือดในกล้ามเนื้อหัวใจเปลี่ยนแปลงชั่วคราวแล้วก็ภาวะฮอร์โมนความเครียดค่ะปัจจัยกระตุ้นที่พบได้บ่อยนะคะก็คือการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักข่าวร้ายรุนแรงอุบัติเหตุหรือว่าการผ่าตัดใหญ่ความเจ็บป่วยเฉียบพลันนะคะแล้วก็ยังมีความเครียดสะสมเรื้อรังด้วยก็เป็นปัจจัยที่กระตุ้นให้เกิดอาการได้นะคะอาการของภาวะหัวใจสลายเนี่ยมักจะเกิดขึ้นเฉียบพลันและไม่สามารถแยกจากภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายได้ด้วยอาการเพียงอย่างเดียวผู้ป่วยจำนวนมากนะคะก็จะไปพบหมอด้วยอาการเจ็บแน่นหน้าอกหายใจเหนื่อยหอบใจสั่นนะคะหน้ามืดหรือว่าหมดสติค่ะที่สำคัญไม่สามารถแยกอาการจากกล้ามเนื้อหัวใจตายด้วยอาการเพียงอย่างเดียวการมาพบแพทย์ทันทีเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นที่สุดเลยนะคะกลุ่มเสี่ยงที่พบมากนะคะก็คือพบได้ในผู้หญิงวัยหมดประจำเดือนตั้งแต่อายุ50ถึง70ปีขึ้นไปนะคะคนที่มีภาวะเครียดรุนแรงหรือว่ามีภาวะเครียดสะสมนะคะผู้ที่มีโรคประจำตัวบางชนิดค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะภาวะนี้สามารถเกิดได้ในทุกเพศทุกวัยเลยนะคะการประเมินจากคุณหมอค่ะจะเริ่มจากการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจแล้วก็ตรวจเลือดดูค่าเอนไซม์หัวใจซึ่งมักมีความผิดปกติคล้าย

ใกล้เคียงกับภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันหรือว่าหัวใจวายซึ่งเป็นภาวะฉุกเฉินทางหัวใจนะคะถึงแม้ว่าภาวะหัวใจสลายจะดูรุนแรงแต่ผู้ป่วยส่วนใหญ่สามารถฟื้นตัวได้ดีภายในระยะเวลา 2-8 สัปดาห์นะคะหากว่าได้รับการดูแลที่เหมาะสมค่ะแนวทางการรักษาก็จะมุ่งเน้นไปที่การพยุงการทำงานของหัวใจและป้องกันภาวะแทรกซ้อนอย่างเช่นการให้ยาควบคุมความดันและการทำงานของหัวใจนะคะการรักษาภาวะหัวใจล้มเหลวหากว่ามีค่ะแล้วก็การเฝ้าระวังในหอผู้ป่วยโรคหัวใจในรายที่มีความเสี่ยงสูงถึงแม้พยากรณ์โรคโดยรวมจะดีแต่ว่าในบางรายอาจจะเกิดภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันหัวใจเต้นผิดจังหวะหรือว่าภาวะช็อกได้จึงควรได้รับการดูแลในโรงพยาบาลที่มีศักยภาพด้านโรคหัวใจนะคะถึงแม้ว่าไม่สามารถป้องกันภาวะนี้ได้ทั้งหมดแต่ว่าการดูแลสุขภาพองค์รวมก็มีส่วนที่จะช่วยลดความเสี่ยงโดยเฉพาะการจัดการกับความเครียดอย่างเหมาะสมนะคะการออกกำลังกายสม่ำเสมอการนอนหลับเพียงพอแล้วก็การตรวจสุขภาพหัวใจเป็นประจำหัวใจและสุขภาพจิตมีความเชื่อมโยงกันอย่างลึกซึ้งนะคะท่านผู้ฟังการดูแลทั้งสองด้านควบคู่กันเนี่ยจึงเป็นหัวใจสำคัญของการป้องกันในระยะยาวค่ะภาวะหัวใจสลายเป็นภาวะกล้ามเนื้อหัวใจอ่อนแรงเฉียบพลันที่สัมพันธ์กับความเครียดรุนแรงนะคะอาการคล้ายหัวใจวายแล้วก็ต้องได้รับการวินิจฉัยในโรงพยาบาลทันทีค่ะถึงแม้ว่าจะดูรุนแรงแต่หากได้รับการดูแลอย่างรวดเร็วโดยทีมแพทย์เฉพาะทางผู้ป่วยส่วนใหญ่ก็สามารถฟื้นตัวได้ดีแล้วก็กลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติค่ะในช่วงวิกฤตของภาวะหัวใจสลายนะคะผู้ป่วยจำเป็นที่จะต้องได้รับการตรวจวินิจฉัยอย่างแม่นยำแล้วก็รวดเร็วเพื่อที่จะประเมินให้ชัดเจนว่าเป็นภาวะดังกล่าวไหมนะคะบางกรณีจำเป็นต้องตรวจส่วนหัวใจรวมถึงติดตามการเปลี่ยนแปลงของกล้ามเนื้อหัวใจด้วยเพราะฉะนั้นนะคะอาการดังที่ดิฉันได้กล่าวไปข้างต้นถือว่าเป็นอาการที่ไม่ควรที่จะวิเคราะห์เองหรือว่าคิดไปเองฝ่ายเดียวหากว่ามีอาการผิดปกตินะคะรู้สึกว่ามันไม่เหมือนเดิมให้รีบไปพบแพทย์จะดีที่สุดค่ะนี่ก็เป็นข้อมูลจากโรงพยาบาลพญาไท2นะคะขอบคุณข้อมูลด้วยค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะท่านผู้ฟังช่วงหน้ายังมีเรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากท่านผู้ฟังค่ะ

0: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
1: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
2: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
1: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
2: ร่วมรำลึกถึงคุณงามความดีและเชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคมในงานวันหม่อมงามจิตรบุรชัดบุคคลสำคัญของโลกรางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรมครั้งที่38ประจำปี2569 18ตุลาคมนี้ณหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ติดตามรับฟังได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 891กิโลเฮิรตซ์ตั้งแต่เวลา 11 นาฬิกาเป็นต้นไป
3: ท่านผู้ฟังยังอยู่กับรายการใส่ใจชีวิตทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 93.5 เมกะเฮิรตซ์กับเรื่องราวสาระที่เป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ฟังค่ะท่านผู้ฟังคะหลายๆท่านนะคะอาจจะมีเลือดกำเดาไหลบ่อยแต่บางท่านก็ไม่เคยไหลแล้วอยู่ๆมาวันหนึ่งมีเลือดกำเดาไหลขึ้นมาแล้วเกิดความวิตกกังวลนะคะคิดว่าเอ๊ร่างกายของเราผิดปกติหรือว่าเจ็บป่วยอะไรหรือเปล่าวันนี้มีเรื่องราวของเลือดกำเดาไหลมาบอกเล่าท่านผู้ฟังค่ะเลือดกำเดาไหลนะคะเป็นภาวะที่มีเลือดออกจากเยื่อบุโพรงจมูกเนื่องจากเส้นเลือดฝอยภายในจมูกแตกหรือว่าได้รับการกระทบกระเทือนค่ะภายในจมูกของเราเนี่ยมีเส้นเลือดจำนวนมากอยู่ใกล้ผิวเยื่อบุนะคะทำให้เส้นเลือดบริเวณนี้แตกได้ง่ายเมื่อเกิดการระคายเคืองหรือว่าแรงกระแทกค่ะถึงแม้ว่าจะดูเป็นอาการที่น่าตกใจแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเลือดกำเดาไหลเนี่ยไม่ได้เป็นอันตรายร้ายแรงแล้วก็สามารถหยุดได้เองนะคะภาวะนี้สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัยโดยพบได้บ่อยในเด็กเล็กที่มักจะแคะจมูกหรือว่าคนที่อยู่ในสภาพอากาศแห้งนะอย่างเช่นอยู่ในห้องแอร์เป็นเวลานานๆรวมถึงผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัวบางอย่างนะคะในทางการแพทย์เลือดกำเดาไหลสามารถเกิดได้จากเส้นเลือดบริเวณด้านหน้าของโพรงจมูกซึ่งเป็นชนิดที่พบได้บ่อยที่สุดแล้วก็มักจะไม่รุนแรงนะคะหรือว่าอาจจะเกิดจากบริเวณด้านหลังของโพรงจมูกซึ่งพบได้น้อยกว่าแต่ว่ามีโอกาสรุนแรงมากกว่าค่ะถึงแม้อาการเลือดกำเดาไหลส่วนใหญ่จะไม่อันตรายนะคะแต่ว่าหากเกิดบ่อยหรือว่ามีเลือดออกมากผิดปกติควรจะได้รับการประเมินจากแพทย์เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงค่ะสาเหตุของเลือดกำเดาไหลก็มีได้หลายปัจจัยนะคะตั้งแต่พฤติกรรมในการใช้ชีวิตประจำวันไปจนถึงปัญหาสุขภาพบางอย่างอย่างเช่นอากาศแห้งนะคะทำให้เยื่อบุโพรงจมูกแห้งและเส้นเลือดฝอยแตกได้ง่ายค่ะการแคะจมูกนะคะทำให้เยื่อบุจมูกเกิดการระคายเคืองหรือบาดเจ็บค่ะสั่งน้ำมูกแรงเกินไปส่งผลให้เส้นเลือดฝอยในจมูกแตกได้นะคะการติดเชื้อทางเดินหายใจอย่างเช่นหวัดหรือว่าไซนัสอักเสบค่ะภูมิแพ้จมูกอักเสบทำให้เยื่อบุจมูกบวมแล้วก็ระคายเคืองได้นะคะการกระแทกหรืออุบัติเหตุบริเวณจมูกอย่างเช่นโดนชนหรือว่าหกล้มมานะคะความดันโลหิตสูงทำให้เส้นเลือดแตกได้ง่ายเช่นกันค่ะการใช้ยาบางชนิดนะคะอย่างเช่นยาละลายลิ่มเลือดหรือว่ายาต้านการแข็งตัวของเลือดความผิดปกติของการแข็งตัวของเลือดอย่างเช่นโรคเลือดบางชนิดค่ะสุดท้ายก็คือเนื้องอกในโพรงจมูกหรือไซนัสซึ่งพบไม่บ่อยนะคะแต่ก็เป็นอีกสาเหตุที่ต้องระวังเช่นกันค่ะหากว่าเลือดกำเดาไหลบ่อยหรือว่ามีเลือดออกมากผิดปกตินะคะควรจะไปพบแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุอย่างละเอียดจะดีที่สุดค่ะในทางการแพทย์นะคะเลือดกำเดาไหลสามารถแบ่งออกได้เป็น2ประเภทหลักๆตามตำแหน่งของเส้นเลือดที่แตกนั่นก็คือเลือดกำเดาไหลจากด้านหน้าแล้วก็เลือดกำเดาไหลจากด้านหลังนะคะเลือดกำเดาไหลทางจมูกด้านหน้าเนี่ย เป็นชนิดที่พบได้บ่อยที่สุดโดยเฉพาะในเด็กและวัยรุ่นค่ะเลือดจะออกจากเส้นเลือดบริเวณผนังกั้นจมูกด้านหน้าซึ่งเป็นบริเวณที่มีเส้นเลือดฝอยจำนวนมากแล้วก็อยู่ใกล้ผิวเยื่อบุจึงแตกได้ง่ายค่ะอาการมักจะไม่รุนแรงแล้วก็สามารถหยุดได้ด้วยการปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะคะส่วนเลือดกำเดาไหลทางด้านหลังโพรงจมูกเนี่ยจะพบได้น้อยกว่าแต่ก็มีความรุนแรงมากกว่านะคะมักพบในผู้สูงอายุหรือว่าคนที่มีโรคประจำตัวอย่างเช่นความดันโลหิตสูงเลือดจะไหลจากหลอดเลือดที่อยู่ลึกในโพรงจมูกทำให้เลือดไหลลงคอหรือว่ากลืนเลือดเข้าไปได้แล้วก็มักจะหยุดยากค่ะการแยกชนิดของเลือดกำเดาไหลมีความสำคัญนะคะเพราะว่าจะช่วยให้แพทย์สามารถวางแผนการรักษาได้อย่างเหมาะสมค่ะหากเลือดไหลมากหรือว่าหยุดยากควรจะรีบไปพบแพทย์ทันทีนะคะเมื่อเกิดเลือดกำเดาไหลสิ่งสำคัญที่สุดก็คือการตั้งสติแล้วก็ปฐมพยาบาลอย่างถูกวิธีเพราะหลายคนยังเข้าใจผิดนะคะว่าควรจะเงยหน้าขึ้นซึ่งจริงๆแล้วอาจจะทำให้เลือดไหลลงคอแล้วก็กลืนเลือดเข้าไปโดยที่ไม่รู้ตัวค่ะวิธีปฐมพยาบาลที่ถูกต้องนะคะก็คือการนั่งตัวตรงแล้วก็ก้มศีรษะเล็กน้อยไปด้านหน้าเพื่อป้องกันเลือดไหลลงคอค่ะใช้มือบีบปีกจมูกทั้งสองข้างให้แน่นประมาณ 15-20 นาทีโดยหายใจทางปากแทนนะคะประคบเย็นบริเวณสันจมูกหรือหน้าผากเพื่อช่วยให้เส้นเลือดหดตัวค่ะหลีกเลี่ยงการสั่งน้ำมูกหรือแค่จมูกทันทีหลังเลือดหยุดนะคะเพราะว่าอาจจะทำให้เลือดออกซ้ำได้หลังจากเลือดหยุดแล้วนะคะควรพักผ่อนแล้วก็หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ทำให้ความดันในจมูกเพิ่มขึ้นอย่างเช่นการยกของหนักหรือว่าการออกแรงมากนะคะหากปฐมพยาบาลแล้วเลือดก็ยังไม่หยุดภายในประมาณ 15-20 นาทีหรือว่ายังมีเลือดไหลมากควรจะรีบไปโรงพยาบาลเพื่อรับการรักษาเพิ่มเติมค่ะทีนี้ไปดูว่าเลือดกำเดาไหลแบบไหนที่ควรจะไปหาหมอนะคะเลือดกำเดาไหลไม่หยุดภายใน 15-20 นาทีถึงแม้ว่าจะปฐมพยาบาลแล้วก็ยังไม่หยุดนะคะเลือดไหลบ่อยผิดปกติอย่างเช่นเกิดหลายครั้งในช่วงเวลาสั้นๆเลือดไหลปริมาณมากหรือว่าไหลลงคอค่ะมีอาการอื่นร่วมด้วยอย่างเช่นเวียนศีรษะหน้ามืดแล้วก็อ่อนแรงนะคะเกิดหลังจากอุบัติเหตุหรือการกระแทกบริเวณศีรษะหรือจมูกแบบนี้ควรจะไปหาหมอนะคะวิธีป้องกันเลือดกำเดาไหลก็คือการเพิ่มความชื้นในอากาศค่ะโดยเฉพาะในห้องแอร์อาจจะใช้เครื่องเพิ่มความชื้นหรือว่าวางภาชนะใส่น้ำในห้องก็ได้นะคะหลีกเลี่ยงการแคะจมูกหรือการสั่งน้ำมูกที่แรงเกินไปค่ะดื่มน้ำให้เพียงพอเพื่อช่วยให้เยื่อบุจมูกไม่แห้งใช้สเปรย์น้ำเกลือพ่นจมูกหรือว่าเพิ่มความชุ่มชื้นนะคะหลีกเลี่ยงการสูดดมสารระคายเคืองอย่างเช่นควันบุหรี่หรือว่าฝุ่นค่ะเลือดกำเดาไหลนะคะท่านผู้ฟังเป็นอาการที่พบได้บ่อยแล้วก็มักจะเกิดจากเส้นเลือดฝอยในโพรงจมูกแตกซึ่งอาจเกิดจากปัจจัยเล็กๆในชีวิตประจำวันนะคะอย่างอากาศแห้งการแค่จมูกหรือว่าการสั่งน้ำมูกแรงเกินไปแม้ส่วนใหญ่จะไม่รุนแรงและสามารถหยุดได้เองแต่ว่าบางครั้งก็อาจจะเกี่ยวข้องกับโรคประจำตัวหรือว่าภาวะสุขภาพบางอย่างได้การที่เรารู้ถึงวิธีปฐมพยาบาลอย่างถูกต้องมันก็ดีกับเรานะคะการปฐมพยาบาลที่ถูกต้องก็อย่างที่ดิฉันได้กล่าวไปข้างต้นนะคะอย่างไรก็ตามค่ะหากเลือดกำเดาไหลบ่อยไหลมากผิดปกติหรือว่าหยุดยากควรจะไปพบแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุที่แท้จริงแล้วก็รับการรักษาอย่างเหมาะสมต่อไปค่ะขอบคุณข้อมูลจากโรงพยาบาลรามาธิบดีด้วยนะคะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะท่านผู้ฟังช่วงหน้ายังมีเรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากท่านผู้ฟังค่ะ

0: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนฉลากโภชนาการคู่มือส่วนตัวสุขภาพรู้ได้ในพริบตา
1: เธอกินขนมไปถุงที่3แล้วนะพอก่อนไหม
2: ก็มันอร่อยอะ
1: เอาซองขนมมานี่นี่ดูหลังซองเนี่ยมีฉลากโภชนาการโซเดียมเยอะมาก
2: รู้ได้ไงอ่ะ
3: รู้สิครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนาวันนี้ว่ากันด้วยเรื่องฉลากโภชนาการครับ
4: สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดกันเรื่องฉลากโภชนาการที่เราเห็นเป็นกรอบสี่เหลี่ยมอยู่ด้านหลังบรรจุภัณฑ์ก็คือฉลากที่แสดงข้อมูลโภชนาการโดยปัจจุบันนะคะจะต้องระบุปริมาณสารอาหารของผลิตภัณฑ์นั้นๆ9รายการค่ะได้แก่พลังงานไขมันทั้งหมดไขมันอิ่มตัวคอเลสเตอรอลโปรตีนคาร์โบไฮเดรตน้ำตาลทั้งหมดโซเดียมและโพแทสเซียมค่ะ
3: อ๋อที่ว่ามีการปรับรูปแบบฉลากใหม่
4: ใช่แล้วค่ะก็เพื่อทำให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นนะคะเช่นจากเดิมจะใช้คำว่า1หน่วยบริโภคก็เปลี่ยนเป็นคำว่ากินได้เท่าไหร่ครั้งต่อก็คือปริมาณที่แนะนำให้กินกี่ครั้งต่อ1ภาชนะบรรจุนั้นและต้องแสดงคุณค่าทางโภชนาการต่อการกิน1ครั้งคือปริมาณพลังงานและสารอาหารที่จะได้รับเมื่อกินตามปริมาณที่ระบุไว้ซึ่งปริมาณสารอาหารเหล่านี้นะคะเราสามารถนำมาพิจารณาเพื่อวางแผนการกินอาหารที่เหมาะสมต่อสุขภาพของเราได้ค่ะ
3: ดูฉลากโภชนาการก็เหมือนดูคู่มือสุขภาพเพื่อการดูแลตัวเองนั่นเองนะครับหมดเวลาซะแล้วขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆเลยนะครับต้องลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
0: เพิ่มเพื่อนกับอย.ที่ ID Line @fdathai เช็คเลขผลิตภัณฑ์สุขภาพได้กินอยู่ปลอดภัยครับ
5: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
6: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
5: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
7: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
5: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
7: หยุดอย่า กดอย่าโอน
5: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
7: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
5: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
8: เข้าสู่ช่วงท้ายของรายการแล้วนะคะปัจจุบันนี้หลายๆท่านอาจจะหันมาใช้น้ำมันมะกอกในการปรุงอาหารกันมากขึ้นนะคะแต่ว่าอาจจะมีบางท่านที่ยังไม่ทราบว่าน้ำมันมะกอกเนี่ยมันมีประโยชน์ยังไงนะคะวันนี้ดิฉันมีคำตอบค่ะน้ำมันมะกอกเนี่ยอุดมไปด้วยไขมันไม่อิ่มตัวและสารต้านอนุมูลอิสระนะคะช่วยลดคอเลสเตอรอลป้องกันโรคหัวใจควบคุมน้ำตาลลดภาวะแทรกซ้อนเบาหวานแล้วก็เสริมสุขภาพโดยรวมให้เราได้ค่ะหลายคนนะคะที่คิดจะหันมาทานอาหารเพื่อสุขภาพก็ลองเริ่มจากการเลือกใช้น้ำมันที่ดีในการปรุงอาหารก่อนก็ได้ค่ะท่านจะพบว่าการทำอาหารที่ดีต่อสุขภาพเนี่ยใครๆก็ทำได้นะคะอย่างเช่นการเลือกน้ำมันมะกอกซึ่งเป็นน้ำมันที่มีไขมันไม่อิ่มตัวสูงเหมาะกับการทำเป็นน้ำสลัดหรือว่าจะปรุงอาหารที่ใช้ความร้อนต่ำก็ได้เช่นกันนะคะประโยชน์ของน้ำมันมะกอกค่ะก็คือช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลเพราะว่าในน้ำมันมะกอกเนี่ยไม่มีส่วนประกอบของเกลือนะคะแถมยังปราศจากคอเลสเตอรอลแล้วก็อุดมไปด้วยไขมันชนิดไม่อิ่มตัวถึง 77% โดยเฉพาะกรดโอเลอิกหรือว่ากรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดียวค่ะอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระซึ่งไม่พบในน้ำมันชนิดอื่นๆนะคะและยังอุดมไปด้วยวิตามินอีค่ะน้ำมันมะกอกเพียง1ช้อนโต๊ะมีวิตามินอีมากถึง 8% ของปริมาณวิตามินอีที่ร่างกายต้องการในแต่ละวันนะคะในน้ำมันมะกอกยังประกอบด้วยสารต้านอนุมูลอิสระตามธรรมชาติและสารโพลีฟีนอลที่ไม่พบในน้ำมันชนิดอื่นๆค่ะช่วยป้องกันการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด น้ำมันมะกอกเนี่ยมีปริมาณของกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดียวสูงกว่าน้ำมันพืชชนิดอื่นๆอย่างเช่นน้ำมันถั่วเหลืองน้ำมันเมล็ดทานตะวันนะคะเพราะฉะนั้นค่ะคนที่ได้รับกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดียวจากน้ำมันมะกอกเป็นประจำก็จะมีระดับคอเลสเตอรอลในเลือดชนิด LDL ต่ำซึ่ง LDL นี่เองค่ะที่เป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญอันก่อให้เกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดนะคะนอกจากนี้ยังช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคเกี่ยวกับเส้นเลือดลดภาวะเกล็ดเลือดจับตัวเป็นลิ่มช่วยให้เส้นเลือดแข็งแรงขึ้นแล้วก็ยังช่วยป้องกันโรคอัลไซเมอร์ได้อีกด้วยค่ะลดเบาหวานได้หลายวิธีนะคะเพราะว่าน้ำมันมะกอกเนี่ยมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงซึ่งสารต้านอนุมูลอิสระเนี่ยสามารถช่วยลดความเสียหายจากภาวะเครียดออกซิเดชันนะคะอันเป็นผลมาจากระดับน้ำตาลในเลือดที่สูงจึงช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดสภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวานได้เป็นอย่างดีเลยค่ะรวมทั้งอาการที่เกิดขึ้นจากเส้นประสาทชนิดต่างๆถูกทำลายโดยโรคเบาหวานอันนี้ก็สามารถลดความเสี่ยงได้เช่นกันนะคะมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ค่ะก็ได้แนะนำว่าให้บริโภคน้ำมันและไขมันที่มีสัดส่วนของกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดียวหรือว่าโอเมก้า9นะคะเพราะว่าจะช่วยลดแต่คอเลสเตอรอลตัวร้ายโดยที่ไม่ไปลดคอเลสเตอรอลตัวดีนะคะซึ่งจะช่วยลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดค่ะน้ำมันพืชที่จัดอยู่ในกลุ่มโอเมก้า9สูงเนี่ยก็คือน้ำมันมะกอกนะคะน้ำมันคาโนล่าแล้วก็น้ำมันรำข้าวค่ะอย่างไรก็ตามควรจะทานอาหารให้ครบ5หมู่แล้วก็ออกกำลังกายสม่ำเสมอด้วยนะคะและที่สำคัญพักผ่อนให้เพียงพออันนี้ก็ยังเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากๆเช่นกันนะคะนี่ก็เป็นข้อมูลจากโรงพยาบาลสมิติเวชสุขุมวิทแล้วก็โรงพยาบาลราชวิถีค่ะขอบคุณข้อมูลด้วยนะคะวันนี้รายการใส่ใจชีวิตหมดเวลาแล้วล่ะค่ะท่านผู้ฟังกลับมาพบกันใหม่เป็นประจำทุกวันนะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 93.5 MHz ตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาไปจนถึง 6 นาฬิกาโดยประมาณมาใส่ใจสุขภาพใส่ใจชีวิตไปด้วยกันนะคะสำหรับวันนี้ดลยาวรีเดชใจลาท่านผู้ฟังไปก่อนขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงปลอดโรคปลอดภัยนะคะสวัสดีค่ะ

0: แก้วคำรายงาน
1: กระทรวงวัฒนธรรมสืบสานประเพณีออกพรรษาทั่วประเทศเชิญชวนสัมผัสวิถีศรัทธาสืบทอดมรดกวัฒนธรรมไทยและส่งเสริมการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่น
2: นางสาวซาบิดาไทยเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่าเนื่องในเทศกาลออกพรรษาประจำปี2569กรมการศาสนาได้ส่งเสริมการจัดงานประเพณีสำคัญเริ่มตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมเพื่อให้ประชาชนได้สืบสานประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่นส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้ชุมชนในพื้นที่ประกอบด้วย5ประเพณีสำคัญได้แก่ประเพณีทำบุญตากล้วยสลากชาวเหนือสลักกระพัดณวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามพร้อมการแสดงทางวัฒนธรรมของเครือข่าย10จังหวัดภาคเหนือประเพณีชักพระทอดผ้าป่าและแข่งเรือยาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีบริเวณริมเขื่อนแม่น้ำตาปีและสะพานนฤทธิ์ประเพณีถวายปราสาทผึ้งเพื่อเป็นพุทธบูชาณวัดปทุมวนารามมีการจัดริ้วขบวนแห่ปราสาทผึ้งประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะจังหวัดอุทัยธานีบริเวณวัดสังกัดรัตนคีรีและ5แยกวิทยุและเทศกาลวันออกพรรษาตักบาตรเทโวโรหณะตามหอยบุญอิ่มอุ่นหัวใจจังหวัดกาฬสินธุ์และวัดพุทธาวาสภูสิงห์จึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมงานที่จัดขึ้นทั้งส่วนกลางและภูมิภาคเพื่อสืบสานประเพณีพร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชนท้องถิ่นมาลิชโยรายงาน
1: กระทรวงมหาดไทยกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศใช้กลไกท้องที่และท้องถิ่นเฝ้าระวังโรคทางเดินหายใจช่วงฤดูหนาวปีนี
0: ้นายอันจิตสัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าจากการคาดการณ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพบประเทศไทยกำลังจะเข้าสู่ช่วงฤดูหนาวช่วงปลายเดือนตุลาคมนี้สภาพอากาศที่เย็นและแห้งอาจส่งผลให้เชื้อโรคแพร่กระจายได้ง่ายโดยเฉพาะโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจอาทิโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โรคไข้หวัดใหญ่โรคติดเชื้อไวรัส RSV และโรคมือเท้าปากซึ่งมักเกิดการระบาดเป็นกลุ่มก้อนในสถานที่ที่มีการรวมตัวของคนจำนวนมากเช่นสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดขยายตัวสู่ชุมชนจึงได้กำชับผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดดูแลให้สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งประชาสัมพันธ์และดำเนินมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในสังกัดทั้งนี้หากพบการแพร่ระบาดของโรคติดต่อในพื้นที่ให้เจ้าหน้าที่และผู้นำชุมชนรีบแจ้งหน่วยงานสาธารณสุขทันทีเพื่อเข้าดำเนินการสอบสวนและควบคุมการระบาดของโรคตามแนวทางของกองระบาดวิทยากรมควบคุมโรคชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ
3: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้านะคะวันนี้เราพบกันในวันศุกร์ค่ะศุกร์ที่16ตุลาคม2569วันนี้ตรงกับขึ้น5ค่ําเดือน11ปีมะเมียค่ะอยู่กับกบสุกัญญาสว่างสารติสกุลค่ะ
0: และสีส้มเพ็ญประภัยวงเสงี่ยมนะคะพร้อมกับทีมงานของเราเช้าวันนี้ค่ะทีมงานช่างเทคนิคคุณบุญประกอบอกกลิ่นนะคะแล้วก็ทีมนิวมีเดียกันด้วยนะคะในเช้าวันนี้นะคะรวมถึงมาอยู่กับคุณผู้ฟังทาง FM 92.5 MHz AM119 AM AM 819 AM 891 กิโลเฮิรตซ์นะคะรวมถึงทาง FM 105 เมกะเฮิรตซ์กันด้วยนะคะพร้อมกับเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์และหอกระจายข่าวทั่วประเทศค่ะรวมถึง Facebook Live นะคะใครอยากเห็นหน้ากันตอนเช้าๆแบบนี้นะคะมาพบกันได้ค่ะที่เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยไลฟ์นะคะและที่เพจข่าวยามเช้าค่ะ
1: ค่ะวันนี้ไลฟ์สดแล้วนะคะผ่านทางเพจข่าวยามเช้าคุณผู้ฟังที่เข้ามาแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะวันนี้มีข่าวสารมาอัปเดตมากมายเลยนะคะสำหรับใครที่อยู่ต่างจังหวัดหรือว่าอยู่กรุงเทพมหานครภาคไหนๆก็ตามนะคะติดตามได้เรียกว่าแบบทั่วโลกเลยข่าวยามเช้านะคะรับฟังได้ทุกช่องทางนะคะหรือว่าจะไปฟังย้อนหลังก็ได้มีช่อง YouTube นะคะก็สามารถติดตามได้ค่ะสำหรับวันนี้ค่ะเรามีข่าวสารเรื่องของยังคงติดตามเรื่องของการประชุม IMF World Bank โลกนะ World Bank โลก
0: เวิร์ลแบงค์และธนาคารโลก
1: เวิร์ลแบงค์ในธนาคารโลกอยู่แล้วไม่ใช่ไม่ต้องไปเพิ่มคำว่าโลก IMF World Bank 2026นะคะการประชุมวันนี้นะคะเราประชุมมาแล้วตั้งแต่วันที่12เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะคะวันนี้วันที่5ของการประชุมแล้วแต่ว่าความเข้มข้นก็ยังมีเรื่อยๆนะคะจะไปสิ้นสุดในวันที่18ตุลาคมนี้ค่ะส่วนวันนี้นะคะเส้นทางที่จะแนะนำว่าอาจจะต้องเลี่ยงเส้นทางการจราจรเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตกันด้วยค่
0: ะ
1: ก่อนอื่นเลยค่ะเรามาเจอกันแบบนี้นะคะเราต้องทักทายเรื่องของดินฟ้าอากาศกันหน่อยค่ะเพราะว่าเช้าๆแบบนี้หลายพื้นที่อาจจะเจอฝนแล้วก็ได้นะคะแต่ว่าบางพื้นที่ยังไม่เจอฝนเลยโดยเฉพาะทางโซ

0: ประมาณ 60% นะ
1: คะ
0: แต่ว่าฝนอาจจะตกไม่ทั่วฟ้านะก็ดูทิศทางของลมของฝนให้ดีด้วยเช่นกันค่ะ
1: ค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะใครที่จะไปที่ไหนก็อย่าลืมพกร่มกันไว้ก่อนแล้วกันนะคะเผื่อฝนจะตกแล้วกันนะคะยังอยู่กันที่เรื่องของน้ำค่ะที่กรุงเทพมหานครค่ะมีการแจ้งเตือนประชาชนริมคลองแสนแสบเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นหลังปรับเปิดประตูระบายน้ำคลอง13เพื่อพร่องน้ำออกจากพื้นที่ค่ะสำหรับเมื่อวานนี้นะคะทางกรุงเทพมหานครโดยสำนักการระบายน้ำมีการแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณชุมชนริมคลองแสนแสบโดยเฉพาะในพื้นที่เขตหนองจอกเขตคลองสามวาและเขตมีนบุรีให้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ระดับน้ำในคลองอย่างใกล้ชิดตั้งแต่เวลา 11:00 น.ของเมื่อวานนี้เป็นต้นไปนะคะเนื่องจากการประสานงานระหว่างกรุงเทพมหานครและกรมชลประทานเพื่อเร่งระบายน้ำท่วมขังจากคลอง13เขตหนองจอกและอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีจึงมีความจำเป็นที่จะต้องเปิดประตูระบายน้ำปลายคลอง13สายล่างขึ้นมา30เซนติเมตรเพื่อระบายน้ำลงสู่คลองแสนแสบซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ำในคลองแสนแสบปรับตัวสูงขึ้นโดยพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษนะคะได้แก่ที่แขวงหนองจอกแขวงโคกแฝดและแขวงคูฝั่งเหนือเขตหนองจอกแขวงทรายกองดินใต้เขตคลองสามวาและแขวงแสนแสบเขตมีนบุรีค่ะก็ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงนะคะโดยเฉพาะบ้านเรือนใครอยู่ที่ติดริมคลองหรือว่าอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำให้ติดตามข่าวสารและประกาศแจ้งเตือนอย่างใกล้ชิดค่ะและสำนักการระบายน้ำจะติดตามสถานการณ์น้ำร่วมกับกรมชลประทานตลอด24ชั่วโมงเพื่อปรับแผนการระบายน้ำให้กระทบต่อประชาชนน้อยที่สุดถ้าหากประชาชนพบปัญหาน้ำท่วมขังหรือต้องการความช่วยเหลือนะคะก็สามารถแจ้งไปได้ค่ะที่ LINE @traffifongduหรือศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมนะคะหรือว่าที่สายด่วนกรุงเทพมหานคร1555ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะ
0: ค่ะเรื่องของการบริหารจัดการน้ำนะคะก็ยังคงที่จะต้องเดินหน้าต่อไปนะคะเพราะว่าช่วงนี้ยังมีฝนอยู่บ้างนะคะเดี๋ยวพอประมาณสักเดือนหน้ากลางๆเดือนหน้าฝนก็ขยับไปอยู่ทางโซนภาคใต้แล้วนะคะ
1: ค่ะ
0: ซึ่งตอนนี้เนี่ยทางฝั่งภาคใต้เองหลายๆจังหวัดก็เตรียมความพร้อมแล้วค่ะในการที่จะรับมือกับฝนที่จะมาในช่วงปลายปีนี้นะคะก
1: ็
0: คือเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนนี่แหละค่ะอีกเรื่องหนึ่งนะคะเป็นเรื่องที่น่ายินดีเหมือนกันค่ะคุณซาบิดาไทเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะคะได้มีการมอบโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับนางสาวรัติการอําลอยหรือว่าน้องเนเน่รอยัลนั่นเองค่ะน้องเป็นเยาวชนไทยที่อายุแค่15ปีเท่านั้นนะคะแต่ว่าความสามารถเนี่ยล้นหลามเลยค่ะเป็นชาวภูเก็ตนะคะในฐานะที่เป็นเยาวชนต้นแบบผู้สืบสานแล้วก็สร้างสรรค์วัฒนธรรมไทยสู่เวทีโลกหลังจากที่น้องเนเน่เนี่ยไปสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยนะคะด้วยการไปคว้ารางวัลชนะเลิศเป็นแชมเปี้ยนนะคะจากการแข่งขันระดับโลกก็คืออเมริกา Got Talent 2026ค่ะที่สหรัฐอเมริกานะคะโดยมีทางด้านของอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมค่ะคุณโชติกาอัครกิจโสภากุลค่ะแล้วก็ทางด้านของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะก็ร่วมในการแสดงความสำเร็จในครั้งนี้นะคะสำหรับความสำเร็จของน้องเนเน่เนี่ยไม่ได้สะท้อนเพียงแค่ความสามารถด้านดนตรีร็อกหรือว่าทักษะการเล่นกีฬาที่มีความโดดเด่นเท่านั้นนะคะแต่ว่ายังแสดงให้เห็นถึงพลังของคนรุ่นใหม่ค่ะที่จะนำเสนอความเป็นไทยไปสู่สายตาชาวโลกนะคะผ่านสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของสังคมไทยไม่ว่าจะเป็นกิริยามารยาทความงดงามความอ่อนน้อมถ่อมตนแล้วก็การไหว้ค่ะซึ่งเป็นเอกลักษณ์ที่สำคัญของวัฒนธรรมไทยด้วยนะคะในขณะเดียวกันค่ะน้องเนเน่เองก็ยังนำเสนออัตลักษณ์ไทยผ่านการสวมใส่ชุดผ้าไทยค่ะซึ่งเป็นผ้ายกทองจันโสมาผ้าบาติกเพอร์รานากันนะคะแล้วก็ผ้าไหมมัญจาคีรีถ่ายทอดความงดงามของภูมิปัญญาแล้วก็รากเหง้าทางวัฒนธรรมไทยบนเวทีระดับนานาชาตินะคะก็ได้มีการแสดงออกไปอย่างความภาคภูมิใจนะคะสะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมไทยที่สามารถผสมผสานกันมีความลงตัวมีความสามารถแล้วก็คิดสร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่ได้มีความลงตัวมากยิ่งขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นทางด้านของกระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมค่ะซึ่งภารกิจหลักในการส่งเสริมเอกลักษณ์แล้วก็ค่านิยมความเป็นไทยอยู่แล้วก็เลยเล็งเห็นความสามารถที่มีความเป็นเลิศชื่นชมในการแสดงออกความเป็นไทยที่งดงามแบบนี้แล้วก็ยกย่องให้นางสาวรัติการอําลอยหรือว่าน้องเนเน่รอยัลเนี่ยเป็นเยาวชนต้น

0: แบบผู้สืบสานและก็สร้างสรรค์วัฒนธรรมไทยสู่เวทีโลกนะคะอันนี้ก็เป็นการยกย่องครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่แค่จะชื่นชมความสำเร็จของน้องเท่านั้นนะคะแต่ว่าเป็นอีกหนึ่งภาพสะท้อนที่ให้เห็นถึงการสืบสานวัฒนธรรมไทยที่มีชีวิตชีวาแล้วก็เข้าถึงคนยุคปัจจุบันได้อย่างมากหลายนะคะแล้วก็คนรุ่นใหม่เนี่ยก็เป็นพลังสำคัญที่จะถ่ายทอดเรื่องของคุณค่าของความเป็นไทยให้สู่สังคมนานาชาติต่อไปด้วยค่ะ
1: ค่ะเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมยินดีนะคะในเรื่องต่อไปค่ะไปที่เรื่องการประชุมธนาคารโลกและ IMF กันบ้างนะคะในช่วงนี้เนี่ยสำหรับวันนี้เลยต้องบอกว่าเป็นวันหยุดพิเศษเฉพาะกรุงเทพมหานครนะคะก็เพื่อทำให้การจราจรนั้นเป็นไปด้วยความสะดวกสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนนะคะนอกจากจะมีควบคุมการเดินทางทางรถแล้วนะคะสำหรับอากาศยานต่างๆนะคะหรือว่าโดรนนะคะทางสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือว่ากพฐ.มีการประกาศระงับการใช้งานอากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนเป็นการชั่วคราวในพื้นที่ห้วงอากาศห่วงห้าม VTR1 กรุงเทพมหานครตลอดวันที่16ตุลาคมเริ่มตั้งแต่เวลา00:00 น.นะคะหรือว่าเที่ยงคืนที่ผ่านมาไปจนถึงเที่ยงคืนวันนี้ตามเวลาประเทศไทยนะคะโดยครอบคลุมพื้นที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์และบริเวณโดยรอบค่ะเพื่อรักษาความปลอดภัยและให้การจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569หรือว่า IMF World Bank Annual Meeting 2026นั้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนั่นเองค่ะโดยสำหรับผู้ที่มีความจำเป็นจริงๆที่ต้องใช้งานโดรนเพื่อปฏิบัติภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานโดยตรงจะต้องดำเนินการดังนี้นะคะอย่างแรกเลยค่ะให้ไปยื่นคำขอล่วงหน้าผ่านระบบ UAS Portal โดยต้องได้รับอนุมัติจากผู้อำนวยการกพฐ.ก่อนดำเนินการค่ะต่อมานะคะให้แจ้งรายละเอียดการปฏิบัติการค่ะส่งข้อมูลพื้นที่วันและเวลานะคะจะขึ้นบินตรงไหนเก็บภาพตรงไหนกี่โมงนะคะตลอดจนวัตถุประสงค์ในการใช้งานโดรนส่งไปทางอีเมลค่ะ antidrone.police@gmail.com นะคะซึ่งเป็นช่องทางติดต่อศูนย์ต่อต้านโดรนของกองบัญชาการตำรวจนครบาลค่ะและต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดนะคะนั่นก็คือปฏิบัติตามคำสั่งและเงื่อนไขที่เจ้าหน้าที่ผู้ที่มีอำนาจกำหนดอย่างเคร่งครัดนั่นเองค่ะส่วนผู้ที่ใช้งานโดรนและประชาชนทั่วไปนะคะก็ให้งดบินโดรนในพื้นที่ห่วงห้ามตลอดช่วงเวลาดังกล่าวก็คือตลอดทั้งวันนี้เลยนะคะเพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุมและประชาชนตลอดจนหลีกเลี่ยงการได้รับคำเตือนและหรือการดำเนินการทางปกครองตามพระราชบัญญัติการเดินอากาศค่ะโดยการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวนี้ก็มีความสำคัญอย่างยิ่งนะคะต่อการรักษาความปลอดภัยและสนับสนุนให้การประชุมระดับนานาชาติครั้งสำคัญนี้เดินดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยเนื่องในโอกาสที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพต้อนรับผู้แทนจากทั่วโลกนั่นเองค่ะ
0: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะทางด้านของกองบัญชาการตำรวจนครบาลหรือว่าบช.น.นะคะก็มาแสดงความเข้าใจกันหน่อยนะคะก็สำหรับใครที่จะใช้เส้นทางให้หลีกเลี่ยงในวันนี้นะคะ16ตุลาคมค่ะหลีกเลี่ยงถนนรัชดาภิเษกตั้งแต่แยกอโศกมนตรีค่ะถนนสุขุมวิทไปจนถึงแยกพระราม4ทั้ง2ฝั่งเลยนะคะในช่วงวันนี้นะคะอีก1วันค่ะเนื่องจากว่าเรายังอยู่ในการประชุม IMF World Bank สำหรับใครที่อาจจะต้องจำเป็นต้องผ่านเส้นทางนั้นนะคะก็อาจจะไปใช้เป็น MRT นะคะแทนจะสะดวกมากกว่าค่ะสำหรับใครที่จะเดินทางนะคะก็จะมีข้อยกเว้นเหมือนกันนะคะสามารถเดินทางได้ใช้ MRT ได้ค่ะไปลงที่สถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เนี่ยจะเปิดให้บริการตามปกติเลยนะคะแล้วก็สำหรับผู้ที่พักอาศัยหรือว่าผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่สามารถเข้าออกได้ตามปกติผู้ที่เข้าร่วมประชุมนะคะต้องมีบัตรมีรถเองก็ต้องมีใบอนุญาตจอดรถนะคะสามารถเข้าพื้นที่ได้ตามมาตรการที่กำหนดไว้ส่วนรถยนต์ส่วนบุคคลแล้วก็รถแท็กซี่ท่านสามารถส่งผู้เข้าร่วมประชุมได้บริเวณแยกอโศกมนตรีหรือว่าแยกพระราม4นอกแนวรักษาความปลอดภัยนะคะเส้นทางที่จะแนะนำว่าจะต้องเลี่ยงนะคะคือถนนพระราม4ถนนสุขุมวิทถนนวิทยุถนนสารสินแนะนำให้ใช้ BTS หรือว่า MRT แทนนะคะเผื่อเวลาการเดินทางด้วยนะคะแล้วก็ทางตำรวจนครบาลเองก็ขออภัยมาในความไม่สะดวกเข้าใจว่าการปิดถนนนั้นอาจจะส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของพี่น้องประชาชนนะคะแต่ว่าด้วยความปลอดภัยของทุกคนนะคะอันนี้คือสิ่งที่ทางนครบาล นั้นจำเป็นที่จะต้องดำเนินการอย่างสูงสุดนะคะสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมของการจราจรได้1197ค่ะส่วนใครที่จะเดินทางนะคะ ผ่านเส้นทางรัชดานะคะย้ำเลยนะคะปิดการจราจรถนนรัชดาภิเษก2ฝั่งแยกอโศกมนตรีแยกพระราม4แล้วก็ปิดการจราจรถนนเพลินจิตขาออกระหว่างแยกเพลินจิตไปจนถึงแยกนานานะคะในช่วงเวลา 8:00 นถึง 13:00 นของวันนี้ค่ะส่วนรถประจำทางนะคะสายรถเมย์สาย2สาย40สาย48 501 508แล้วก็สายอื่นๆอาจจะมีการปรับเส้นทางนะคะใครที่จะเดินทางก็ติดตามข้อมูลได้นะคะทาง1197ก็ได้ค่ะสายด่วนจราจรนะคะโทรสอบถามเพิ่มเติมได้ MRT สามารถใช้บริการได้นะคะแต่ว่าถ้าเป็น MRT สถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เนี่ยปิดให้บริการในเวลา 9:00 นถึง 16:00 นค่ะส่วนผู้พักอาศัยแล้วก็ผู้ที่อยู่ในพื้นที่สามารถเดินทางเข้าออกได้ตามปกติผู้ที่เข้าร่วมประชุมเหมือนที่แนะนำไว้นะคะก็ต้องมีบัตรจอดรถนะคะส่วนใครจะไปส่งผู้ที่เข้าร่วมประชุมก็สามารถส่งได้แต่ว่าให้ไปส่งจุดรับส่งโดยสารเนี่ยอยู่นอกแนวคันเรื่องของการป้องกันรักษาความปลอดภัยก็จะอยู่ที่บริเวณแยกอโศกมนตรีนะคะแล้วก็แยกพระราม4นะคะอยู่นอกแนวรักษาความปลอดภัยค่ะเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยค่ะ
1: ก็วางแผนเส้นทางกันให้ดีนะคะแต่ว่าใครที่จะไปบริเวณนั้นกันด้วยนะคะพูดถึงเรื่องของการประชุมนะคะนำโดย IMF ครับก็พูดถึงเรื่องของ IMF กันสักหน่อยนะคะ IMF ออกมาเสนอรัฐบาลทั่วโลกให้เร่งช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางแบบตรงจุดรับมือวิกฤตเศรษฐกิจซ้ำซ้อนควบคู่กับการรักษาวินัยการคลังค่ะโดยเรื่องนี้ค่ะทางนายเจลคลาร์กท่านเป็นรองกรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF นะคะที่ท่านออกมากล่าวค่ะว่าในสภาวะวิกฤตเศรษฐกิจซ้ำซ้อนรัฐบาลจำเป็นนะคะที่จะต้องเร่งออกมาตรการช่วยเหลือประชาชนอย่างเจาะจงกลุ่มเป้าหมายอย่างเช่นเจาะจงเป็นแบบการให้เงินช่วยเหลือโดยตรงแก่ประชาชนไปเลยนะคะหรือว่าเป็นการใช้ประโยชน์จากโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนหรือจะเป็นการเพิ่มความช่วยเหลือผ่านระบบสวัสดิการที่มีอยู่เดิมเป็นการชั่วคราวค่ะซึ่งจะช่วยให้ประชาชนกลุ่มเปราะบางเข้าถึงความช่วยเหลือได้โดยใช้งบประมาณน้อยกว่ามาตรการแบบครอบคลุมนะคะก็เจาะจงกันไปเลยอยากจะช่วยกลุ่มไหนก็ช่วยเฉพาะกลุ่มนั้นนะคะนอกจากนี้ค่ะยังเสนอให้ลงทุนพัฒนาระบบส่งมอบความช่วยเหลือทั้งเรื่องของฐานข้อมูลผู้รับสวัสดิการระบบยืนยันตัวตนดิจิทัลและระบบการจ่ายเงินที่เชื่อมโยงกันเพื่อให้สามารถเข้าถึงประชาชนได้อย่างรวดเร็วและปรับระดับความช่วยเหลือได้ตามสถานการณ์ควบคู่ไปกับการรักษาวินัยทางการคลังค่ะโดยรัฐบาลนะคะควรที่จะกำหนดกรอบงบประมาณคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ได้รับความช่วยเหลือและเงื่อนไขการสิ้นสุดมาตรการให้ชัดเจนตั้งแต่แรกเลยค่ะเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้มาตรการชั่วคราวกลายเป็นภาระในระยะยาวของภาครัฐนะคะพร้อมกันนี้ค่ะก็จะต้องมีระบบติดตามตรวจสอบที่โปร่งใสเปิดช่องทางให้ประชาชนร้องเรียนและสามารถปรับปรุงมาตรการได้อย่างทันท่วงทีค่ะเพื่อป้องกันการรั่วไหลของงบประมาณและสร้างความไว้วางใจต่อภาครัฐค่ะทางท่านรองกรรมการผู้จัดการกองทุน IMF นะคะท่านยังกล่าวด้วยนะคะว่าท่ามกลางวิกฤตที่มีความซับซ้อนแล้วก็เกิดขึ้นบ่อยครั้งนะคะรัฐบาลนั้นจำเป็นจะต้องเปลี่ยนจากการใช้มาตรการฉุกเฉินเฉพาะหน้าไปสู่การสร้างระบบช่วยเหลือทางสังคมที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืนค่ะโดยทาง IMF ก็พร้อมให้คำแนะนำในการออกแบบมาตรการที่สอดคล้องกับข้อจำกัดทางการคลังในขณะที่หน่วยงานพันธมิตรสามารถสนับสนุนการพัฒนาระบบจ่ายเงินและกลไกส่งมอบความช่วยเหลือเพื่อให้ความช่วยเหลือเข้าถึงประชาชนได้อย่างแท้จริงนะคะ
0: ค่ะเรื่องของ IMF นะคะมีหลายด้านมากๆเลยนะคะการประชุมเวทีการประชุมก็ไม่ได้อยู่แค่ศูนย์สิริกิติ์เท่านั้นนะคะแต่ว่าเราก็จะมีการประชุมแบบคู่ขนานกันไปด้วยนะคะในพื้นที่หลายรอบมาดูเรื่องของอัตลักษณ์ความอร่อยกันหน่อยค่ะอันนี้ก็เรียกว่าอัตลักษณ์ความอร่อยแห่งลุ่มน้ำนครชัยศรีพูดถึงนครชัยศรีนะคะเมืองที่มีมะพร้าวน้ำหอมเยอะมากแล้วก็หอมอร่อยจริงๆค่ะแล้วก็ปรากฏว่าน้ำมะพร้าวนครชัยศรีเนี่ยถูกรังสรรค์ให้ผสมผสานกับหอยเชลล์มาดองกับน้ำมะพร้าวนครชัยศรีขึ้นโต๊ะเสิร์ฟในการประชุม IMF World Bank 2026ด้วยค่ะมาดูกันหน่อยค่ะมะพร้าวนครชัยศรีอันนี้ชูรสชาติไทยสู่เวทีโลกแล้วนะคะผ่านเมนูสร้างสรรค์จากวัตถุดิบ ระดับซิกเนเจอร์เมื่อศิลปะแห่งการปรุงอาหารชั้นสูงมาบรรจบกับอัตลักษณ์ความโดดเด่นของเกษตรกรรมไทยวัตถุดิบท้องถิ่นก็เลยไม่ใช่แค่เพียงแค่เป็นอาหารเท่านั้นแต่มันจะเป็นเรื่องราวที่สามารถถ่ายทอดคุณค่าไปสู่ระดับนานาชาติได้เพราะฉะนั้นการนำมะพร้าวนครชัยศรีมาสร้างสรรค์เป็นเมนูสุดพิเศษอย่างหอยเชลล์ดองน้ำมะพร้าวนครชัยศรีดิฉันฟังแบบนี้อยากไปรับประทานแล้วคุณ
1: อยากทราบมากเลยว่ารสชาติจะเป็นยังไง
0: ไม่น่าจะมีความคือมันน่าจะมีความหอมหวานน้ำมะพร้าวแล้วก็ไปตัดความเลี่ยนของหอยดองได้อะเดี๋ยวเราต้องมาดูกันนะคะอัตลักษณ์แห่งความอร่อยแห่งลุ่มน้ำนครชัยศรีเขาตั้งชื่อแบบนี้เลยน
1: ะ
0: ซึ่งอำเภอนครชัยศรีอยู่ที่จังหวัดปฐมนครปฐมค่ะเป็นหนึ่งในแหล่งปลูกแล้วก็ศูนย์กลางของการค้ามะพร้าวน้ำหอมที่สำคัญที่สุดของประเทศแล้วก็มีชื่อเสียงที่สุดของไทยด้วยซึ่งสภาพภูมิอากาศของพื้นที่เนี่ยเป็นพื้นที่ราบลุ่มค่ะแม่น้ำนครชัยศรีก็เลยมีลักษณะดินที่เฉพาะตัวดินทรายมูลแล้วก็ดินตะกอนทับถมเพราะฉะนั้นเขาจะอุดมไปด้วยแร่ธาตุธรรมชาติที่ค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็ส่งผลให้ต้นมะพร้าวน้ำหอมเนี่ยมีความเขาเรียกว่าเจริญเติบโตแล้วก็สมบูรณ์แบบจนเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ไม่เหมือนใครรูปลักษณ์ภายนอกเนี่ยเปลือกจะมีสีเขียวเนาะจะเห็นเหมือนมะพร้าวทั่วไปแหละ
1: ค่ะ
0: อาจจะมีความปนเหลืองเล็กน้อยสีก็ออกจะเหลืองเหลืองทองทองสวยงามสัมผัสรสชาติแล้วเนื้อผลเนี่ยสีขาวนุ่มแน่นกำลังดีน้ำมะพร้าวเนี่ยรสชาติหอมหวานตามธรรมชาติเลยค่ะแล้วก็มีกลิ่นหอมละมุนคล้ายกับใบเตยอันนี้เป็นเสน่ห์เฉพาะตัวดิฉันคาดว่านะน่าจะปลูกใบเตยแถวๆใต้ต้นมะพร้าวเพราะว่าเคยปลูกใบเตยแล้วมันจะมีน้ำมะพร้าวที่ออกมามันจะมีกลิ่นหอมของใบเตยด้วยนะคะนี่เป็นรสชาติสัมผัสได้เพราะฉะนั้นความพิเศษเหล่านี้แหละทำให้น้ำมะพร้าวนครชัยศรีเนี่ยถูกรับเลือกให้เป็นหนึ่งในวัตถุดิบไฮไลท์ของอาหารอิมเมจในมื้อของ IMF ค่ะเพราะฉะนั้นก็เลยนำไปรังสรรค์เป็นรสชาติกลมๆแล้วก็ดึงความหวานของเนื้อหอยเชลล์ออกมาได้อย่างลงตัวค่ะจากการโชว์วัตถุดิบระดับโลกแบบนี้มันก็เกิดคำถามขึ้นมามากมายหลายคนก็บอกว่าอ้าวแล้วแบบนี้ไทยได้อะไรเกษตรเราได้อะไรบ้างเกษตรกรเนี่ยได้แน่นอนค่ะการชูวัตถุดิบมะพร้าวนครชัยศรีเนี่ยผ่านระบบเขาเรียกว่าระดับเมนูซิกเนเจอร์แบบนี้นะคะยกระดับมูลค่าสินค้าได้เพิ่มมูลค่าให้กับมะพร้าวน้ำหอมนครชัยศรีจากผลไม้สดริมทางนะคะจากสวนเนี่ยสู่การเป็นวัตถุดิบระดับพรีเมียมชั้นนำที่เชฟเนี่ยเลือกเอาไปปรุงอาหารค่ะต่อมาคือสร้างรายได้อันนี้แน่นอนค่ะคุณส้มสร้างรายได้ตลาดก็มั่นคงด้วยเนาะแล้วก็เกิดการเชื่อมโยงตลาดตรงจากสวนเนี่ยสู่ร้านอาหารได้เลยแล้วก็จะมีการสั่งซื้อที่ค่อนข้างเยอะเสถียรภาพด้วยและที่สำคัญค่ะสร้างอำนาจในการต่อรองราคาให้กับเกษตรกรได
1: ้
0: อันนี้เห็นไหมเป็นเอกลักษณ์แล้วและความภาคภูมิใจในอาชีพกระตุ้นให้เกษตรกรเนี่ยมีเขาเรียกว่ามีแรงบันดาลใจมีพลังที่จะออกมาต่อสู้มาทำมาหากินแล้วก็รณรงค์เรื่องของการเพาะปลูกได้นะคะส่วนประเทศไทยก็จะขับเคลื่อนเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ด้านอาหารไทยยกระดับภาพลักษณ์ของอาหารไทยก้าวข้ามผ่านคำว่าสตรีทฟู้ดนะคะสู่ไฟดินนิ่งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องราวอัตลักษณ์ที่น่าสนใจแล้วก็ส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้วยค่
1: ะ
0: ที่สำคัญค่ะหลายคนรู้จักแล้วก็มีความมั่นคงในภาคการเกษตรเพราะฉะนั้นเมนูหอยเชลล์หอยเชลล์ดองน้ำมะพร้าวนครชัยศรีที่เสิร์ฟในการประชุม IMF World Bank 2026นั้นมีมากกว่าความเป็นอาหารจานอร่อยแน่นอนค่ะแต่คือสะพานเชื่อมระหว่างภูมิปัญญาท้องถิ่นของเกษตรกรลุ่มน้ำนครชัยศรีกับวงการอาหารระดับสากลซึ่งจะผลักดันวัตถุดิบเอกลักษณ์แบบนี้ค่ะจะช่วยเปลี่ยนความภาคภูมิใจทางภูมิศาสตร์เนี่ยให้กลายมาเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากแล้วก็เศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตอย่างมั่นคงต่อไปได้ค่ะ
1: ค่ะเรื่องของการประชุม IMF และ World Bank นะคะยังมีรายละเอียดที่น่าสนใจมากมายเลยนะคะเดี๋ยวเราไปรับฟังกันต่อในช่วงตีของร้องข่าวในช่วงหน้าตอนนี้ไปพักกันสักครู่ค่ะ
0: ค่ะ
2: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ
6: ์สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีข้องร้องข่าวเช่นเคยโดยผมบุญมาศรีหมาดครับข่าวแรกในวันนี้นั้นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่14ถึง22ตุลาคม2569ครับพ่อแม่พี่น้องครับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับเครื่องบินพระที่นั่งแบบโบอิ้ง 737-800 ทะเบียน HS-HMKในเที่ยวบินที่ VMS-01 จากท่าอากาศยานดอนเมืองถึงยังท่าอากาศยานนิวชิโตเซเมืองฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่นในเวลา 10:09 ตามเวลาท้องถิ่นของวันที่14ตุลาคม2569ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่14ถึง22ตุลาคม2569เพื่อทอดพระเนตรการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งหญิงชิงแชมป์เอเชีย2027ณเมืองซัปโปโรประเทศญี่ปุ่นในฐานะทูตส่งเสริมกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งหญิงของสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติหรือ IIHF ครับแล้วในโอกาสนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทำการบินเครื่องบินพระที่นั่งด้วยพระองค์เองใช้เวลาบินทั้งสิ้น6:17ทั้งนี้จะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งกลับถึงท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันพฤหัสบดีที่22ตุลาคม2569เวลา 17:00 ครับพี่น้องและไปกันที่ข่าวต่อไปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาได้เสด็จร่วมงาน CNN's Global Perspectives in Bangkok ถ่ายทอดคุณค่าผ้าไทยสู่เวทีนานาชาติครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่14ตุลาคม2569สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปร่วมงาน CNN's Global Perspective in Bangkokณโรงแรมเดอะริชคาร์ลตันกรุงเทพมหานครตามคำกราบทูลเชิญของนางเอลนาลีประธานและรองประธานผู้บริหารสำนักข่าว CNN International โดยงานประชุมสุดยอดระดับโลกในครั้งนี้เปิดเวทีแลกเปลี่ยนมุมมองและวิสัยทัศน์ด้านรัฐศาสตร์ธุรกิจศิลปะและวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกซึ่งจัดขึ้นในช่วงเดียวกันกับการประชุมประจำปี2569ของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และธนาคารโลกหรือ World Bank ณกรุงเทพมหานครและในการนี้ทรงร่วมทอดพระเนตรการเสวนาในหัวข้อ Fabric of the Nation และ City That Win the Futureโดยเวที Fabric of the Nation ได้มีการนำเสนอเรื่องราวพระอัจฉริยภาพและพระวิริยะอุตสาหะของพระองค์ในการทรงอนุรักษ์ส ืบสานและต่อยอดมรดกทางวัฒนธรรมไทยเนื้อหาก็ครอบคลุมตั้งแต่การส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์การพัฒนาผ้าทอไทยโบราณการนำภูมิปัญญาสิ่งทอมาสร้างสรรค์ในโลกแฟชั่นร่วมสมัยตลอดจนการส่งเสริมชุดไทยสู่การขึ้นทะเบียนเป็นมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติโดยองค์การยูเนสโกแล้วเวทีเสวนาดังกล่าวนี้ก็มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อนุชาธีรคานนท์ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยและนายกุลวิทย์เลาสุขศรีบรรณาธิการบริหารโวกประเทศไทยร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองโดยมีวิลริเพลย์ผู้ดำเนินรายการจาก CNN ร่วมดำเนินการเสวนาครับโดยการนำเสนอเรื่องราวผ้าไทยบนเวทีระดับนานาชาติในครั้งนี้ก็สะท้อนให้เห็นว่าแฟชั่นมิได้เป็นเพียงศิลปะแห่งการแต่งกายเท่านั้นแต่ยังเป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดประวัติศาสตร์ภูมิปัญญาและอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของไทยสู่ประชาคมโลกพร้อมสร้างโอกาสให้มรดกสิ่งทอของไทยเป็นที่รู้จักและได้รับการสืบสานอย่างยั่งยืนกันต่อไปครับพี่น้องในส่วนภารกิจของนายกรัฐมนตรีนั้นนายกรัฐมนตรีได้เปิดทำเนียบต้อนรับประธานาธิบดีสมาพันธรัฐสวิสเดินหน้าขยายความร่วมมือรอบด้านแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีองค์ความรู้รองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่15ตุลาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ให้การต้อนรับนายกีปาเมือแหลงประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐสวิสณทำเนียบรัฐบาลพร้อมร่วมตรวจแถวกองทหารเกียรติยศเพื่อเป็นเกียรติแก่การเยือนอย่างเป็นทางการทั้งสองฝ่ายได้ร่วมหารือข้อราชการแบบเต็มคณะโดยเห็นพ้องส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนเร่งเตรียมความพร้อมด้านขั้นตอนที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับการมีผลบังคับใช้ของความตกลงการค้าเสรีไทย EFTA พร้อมส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตกันด้วยและขยายความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมตลอดจนพัฒนาทักษะแรงงานผ่านระบบอาชีวศึกษาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของทั้งสองประเทศและนอกจากนี้ยังมุ่งสานต่อความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภายใต้ข้อ6ของความตกลงปารีสรวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือในกรอบพหุภาคีและสนับสนุนกระบวนการเข้าเป็นสมาชิก OECD ของประเทศไทยผ่านการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการลงทุนธรรมาภิบาลและการพัฒนาทุนมนุษย์ระหว่างกันครับพี่น้องต่อเนื่องกันกับนายกรัฐมนตรีซึ่งได้มีการชูซอฟต์พาวเวอร์ของไทยสร้างความประทับใจในงานเวลคัมดินเนอร์ต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางซึ่งเข้าร่วมการประชุมประจำปี IMF World Bank Group 2026ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงต้อนรับเวลคัมดินเนอร์เมื่อวันที่14ตุลาคม2569ณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลเนื่องในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569โดยนายกรัฐมนตรีก็ได้ทักทายแขกผู้มีเกียรติบริเวณโถงกลางตึกสันติไมตรีเมื่อขึ้นเวทีก็ได้กล่าวต้อนรับผู้นำระดับโลกและแขกผู้มีเกียรติโดยย้ำเลยครับว่าประเทศไทยนั้นมีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMF World Bank อีกครั้งในรอบ35ปีพร้อมทั้งชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของความร่วมมือในอนาคตท่ามกลางสภาพเศรษฐกิจโลกที่เชื่อมโยงกันมากยิ่งขึ้นซึ่งส่งผลกระทบต่อชีวิตการทำงานการค้าและการสื่อสารของผู้คนแล้วก็ได้กล่าวเพิ่มเติมถึงความหมายของชื่อตึกสันติไมตรีณที่แห่งนี้ซึ่งแขกผู้มีเกียรติได้มาร่วมงานว่ามีความหมายถึงสันติภาพและมิตรภาพจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าค่ำคืนนี้จะเป็นโอกาสของการได้พบปะและสร้างเครือข่ายร่วมกันและในช่วงท้ายนายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวอวยพรให้แขกผู้มีเกียรติมีช่วงเวลาแห่งความสุขและน่าประทับใจกับการท่องเที่ยวในกรุงเทพ พร้อมสัมผัสความอบอุ่นของคนไทยตลอดจนประสบความสำเร็จในการหารือในห้วงการประชุมและทั้งนี้ทั้งนั้นการจัดงานทุกรายละเอียดทั้งการตกแต่งสถานที่กิจกรรมการแสดงอาหารและเครื่องดื่มได้ร้อยเรียงเรื่องราวความเป็นไทยและถ่ายทอดศักยภาพของไทยผ่านมิติทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมจึงหวังว่าจะสร้างความทรงจำที่ดีและความประทับใจให้ผู้นำระดับโลกและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นรัฐบาลไทยลุยผลักดันโครงข่ายไฟฟ้าอาเซียนเสนอ World Bank ช่วยปลดล็อกข้อจำกัดดึงการลงทุนยั่งยืนครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่15ตุลาคม2569นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เสนอต่อนายอาเจบังกาประธานกลุ่มธนาคารโลกหรือ World Bank ให้ช่วยสนับสนุนการแก้ไขอุปสรรคด้านกฎระเบียบและข้อจำกัดด้านสัญญาระหว่างประเทศเพื่อขับเคลื่อนโครงข่ายไฟฟ้าอาเซียนหรืออาเซียนพาวเวอร์กริดให้เกิดขึ้นจริงและเดินหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยประเด็นสำคัญที่ประเทศไทยได้นำเสนอมีดังต่อไปนี้ประการที่1คือแก้จุดอ่อนดึงจุดแข็งนั่นคืออาเซียนมีศักยภาพสูงแต่ยังมีข้อจำกัดที่แก้ด้วยเงินทุนอย่างเดียวไม่ได้ต้องบูรณาการทั้งพลังงานเทคโนโลยีและเงินทุนเข้าด้วยกันประการที่2คือปลดล็อกกฎระเบียบก็ขอให้ทาง World Bank เข้ามาช่วยทลายกำแพงข้อจำกัดด้านสัญญาเพื่อเปิดทางให้เกิดการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานในระยะยาวประการที่3คือตั้งเป้าเป็นต้นแบบโลกซึ่งประเด็นนี้จะมีการผลักดันให้อาเซียนเป็นโมเดลต้นแบบของการบูรณาการด้านพลังงานสำหรับประเทศกำลังพัฒนาอื่นๆทั่วโลกกันด้วยแล้วการหารือในครั้งนี้นับว่าเป็นการประชุมร่วมกันครั้งแรกแล้วครับระหว่างรัฐมนตรีคลังอาเซียนกับประธานกลุ่มธนาคารโลกในช่วงการประชุม IMF World Bankสะท้อนวิสัยทัศน์ของรัฐบาลไทยที่พร้อมเป็นผู้นำในการสร้างความมั่นคงทางพลังงานและวางรากฐานเศรษฐกิจอาเซียนให้เติบโตอย่างยั่งยืนกันต่อไปครับพี่น้องและต่อเนื่องกันจากการประชุม IMF World Bank ทางด้านเลขาธิการ OECD ก็ยกให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในความสำเร็จสำคัญของภูมิภาคชี้ว่าการเป็นเจ้าภาพการประชุม IMF World Bank สะท้อนพัฒนาการและบทบาทไทยในเศรษฐกิจโลกครับพ่อแม่พี่น้องครับวันที่14ตุลาคม2569นางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าถ้อยแถลงของนายมาธิอัสคอมมันเลขาธิการองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือตัวย่อภาษาอังกฤษว่า OECDในการเปิดงาน Future Ready Economy 2026ซึ่งเป็นกิจกรรมทางการคู่ขนานของการประชุมประจำปี IMF World Bank Group 2026แล้วครับแล้วก็เป็นการสะท้อนถึงการยอมรับในพัฒนาการทางเศรษฐกิจของประเทศไทยและบทบาทที่เพิ่มขึ้นของไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในเศรษฐกิจโลกครับและทั้งนี้ทั้งนั้นเลขาธิการ OECD ก็ได้กล่าวบนเวทีอีกว่าในสัปดาห์นี้บทสนทนาทางเศรษฐกิจของโลกได้มารวมกันอยู่ที่กรุงเทพมหานครพร้อมทั้งได้ระบุอีกว่าการที่ประเทศไทยกลับมาเป็นเจ้าภาพการประชุม IMF World Bank เป็นครั้งแรกในรอบ35ปีก็เป็นเครื่องสะท้อนให้เห็นถึงความก้าวหน้าของประเทศไทยและความสำคัญของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต่อเศรษฐกิจโลกนั่นเองแหละครับแล้วนอกจากนี้เลขาธิการ OECD ยังยกย่องประเทศไทยว่าเป็นหนึ่งในเรื่องราวความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ของผู้มีภาคจากการเปิดเศรษฐกิจสร้างความเจริญเติบโตและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนหลายสิบล้านคนที่สำคัญนั่นก็คือว่าเลขาธิการ OECD ยังได้เน้นย้ำว่าการเข้าเป็นสมาชิก OECD ไม่เพียงเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยเท่านั้นแต่ว่า OECD เองก็จะมีความเข้มแข็งยิ่งขึ้นจากการมีมุมมองและประสบการณ์ของไทยเข้ามามีส่วนร่วมโดยระบุว่า OECD ต้องการให้เสียงของประเทศไทยมีบทบาทในเวทีที่กำหนดมาตรฐานระหว่างประเทศสะท้อนถึงความสำคัญของไทยในฐานะประเทศที่สามารถมีส่วนร่วมกำหนดทิศทางความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนาคตนั่นเองล่ะครับแล้วสิ่งที่เลขาธิการ OECD กล่าวไปนั้นไม่ได้มองไทยเพียงในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุมระดับโลกเท่านั้นแต่ว่าสะท้อนถึงการยอมรับในความสำเร็จทางเศรษฐกิจศักยภาพของประเทศไทยและบทบาทของไทยที่จะมีมากขึ้นในเวทีระหว่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งการก้าวจากการนำมาตรฐานสากลมาปรับใช้ไปสู่การมีส่วนร่วมกำหนดมาตรฐานเหล่านั้นร่วมกับประเทศสมาชิก OECD ซึ่งเลขาธิการ OECD ก็ย้ำอีกว่าประเทศไทยได้เลือกเดินบนเส้นทางนี้แล้วและ OECD ภูมิใจที่จะเดินเคียงข้างประเทศไทยในทุกขั้นตอนครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของลุ่มน้ำท่าจีนกันหน่อยว่ายังไงไปฟังรายละเอียดกันโดยจะมีการเร่งรับมือลุ่มน้ำท่าจีนโดยสั่งเสริมคันกั้นน้ำเร่งระบายน้ำปกป้องชุมชนและพื้นที่เศรษฐกิจของลุ่มน้ำท่าจีนครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายวันที่15ตุลาคม2569คณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งกลุ่มลุ่มน้ำท่าจีนได้ประชุมติดตามสถานการณ์น้ำณจังหวัดนครปฐมโดยมีนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานพร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินมาตรการรับมือและลดผลกระทบจากอุทกภัยโดยมี4มาตรการสำคัญดังต่อไปนี้มาตรการที่1คือเร่งระบายน้ำเสริมคันกั้นน้ำติดตั้งเครื่องสูบน้ำตรวจสอบและเสริมความแข็งแรงของคันกั้นน้ำโดยเน้นพื้นที่เศรษฐกิจชุมชนเมืองและสถานพยาบาลพร้อมทั้งพิจารณาปรับลดการรับน้ำผ่านประตูระบายน้ำพลเทพให้เหมาะสมกับสถานการณ์มาตรการที่2คือแจ้งเตือนแม่นยำทันเวลาใช้แผนที่เสี่ยงภัยหรือ Risk Map ของจิสดาร่วมกับข้อมูลฝนและสถานการณ์น้ำพร้อมทั้งให้ทางสำนักงานปภ.จังหวัดเป็นศูนย์กลางข้อมูลแจ้งเตือนประชาชนอย่างถูกต้องและป้องกันข่าวปลอมด้วยครับมาตรการที่3คือพร้อมช่วยเหลือและอพยพยกระดับศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดเพื่ออำนวยการและระดมทรัพยากรช่วยเหลือผู้ประสบภัยจัดเตรียมศูนย์พักพิงและดูแลกลุ่มเปราะบางเป็นลำดับแรกประการที่4คือเร่งฟื้นฟูเยียวยาสำรวจความเสียหายบ้านเรือนพื้นที่เกษตรกรรมและสาธารณประโยชน์เร่งช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์อย่างโปร่งใสพร้อมวางแผนทำความสะอาดพื้นที่และเฝ้าระวังโรคหลังน้ำลดกันด้วยครับอย่างไรก็ตามแต่ก็ขอให้พี่น้องประชาชนที่รักของผมทั้งหลายริมสองฝั่งแม่น้ำท่าจีนเอาฟังทางนี้ก็แล้วกันพี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายที่อาศัยอยู่ริมสองฝั่งแม่น้ำท่าจีนบอกว่ายังไงให้ติดตามข้อมูลจากหน่วยงานราชการอย่างต่อเนื่องนะครับพี่น้องเตรียมพร้อมรับมือหากมีการแจ้งเตือนและนอกจากนี้ให้หลีกเลี่ยงการส่งต่อข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการยืนยันนะครับพี่น้องเอาละครับพี่น้องวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วครับลาไปก่อนแล้วผมบุญมาสีหมาดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

่วมรำลึกถึงคุณงามความดีและเชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคมในงานวันหม่อมงามจิตบุรฉัตรบุคคลสำคัญของโลกรางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรมครั้งที่38ประจำปี2569 18 ตุลาคมนี้ณหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ติดตามรับฟังได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 891 กิโลเฮิรตซ์ตั้งแต่เวลา 11 นาฬิกาเป็นต้นไป

0: าวยามเช้าเข้าถึงประชาชน
1: หกนาฬิกาห้าสิบนาทีนะคะกลับเข้ามาสู่ข่าวยามเช้าในช่วงที่สองนะคะกับเรื่องราวของข่าวสารที่เราจะอัปเดตกันนะคะเรายังมีข่าวสารรอคุณผู้ฟังนะคะเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะไปทักทายคุณผู้ฟังกันหน่อยค่ะคุณส้ม
2: ค่ะ
1: ค
2: ุ
1: ณไก่คุณไก่เกศยองนะคะเข้ามาแล้วคุณพับพลึงนะคะบอกว่าสวัสดีค่ะคุณวันดีบอกว่าหอยเชลดองน้ำมะพร้าวเนี่ยคงอร่อยเวอร์วังอลังการหนึบหนับกรุบกราบพูดแล้วน้ำลายไหลอันนี้เห็นภาพไหมหนึบหนับกรุบกราบเนี่ยนึกภาพได้เลยนะคะเราเองพอจบข่าวนะเราก็ไปเซิร์ชดูนะ
2: ว่าเป็นยังไง
1: มีหลายพื้นที่เขาทำแบบนี้เหมือนกันแต่ว่าเขาไม่ได้ใช้เป็นหอยเชลไงเขาใช้หอยธรรมดาแต่หอยเชลเนี่ยความเสน่ห์ของเขาคือความกรุบกรับนะเดี๋ยวต้องไปชิมนะคะต้องหาชิมไม่แน่นะหลังจากการประชุม IMF เสร็จแล้วเนี่ยน
2: ่
1: าจะมีเมนูเด็ดที่ทางชาวสมุทรสาครสมุทรสงครามเนี่ยทำออกมาขายก็ได้นะ
2: ค่ะ
1: นะคะคุณอุศรีบอกว่าสวัสดีค่ะทีมงานข่าวยามเช้าคุณเจษดาคุณสุวิทย์นะคะคุณธนาพงศ์ปรือใหญ่ศรีสะเกษเช้านี้หมอกลงหมอกลงมากเลยแล้วก็มืดครึ้มด้วยค่ะคุณสมัยนะคะคุณสุเมธแฟนตัวยงมาแล้วครับคุณในใจชัยภูมิ23องศาทุ่งกุลาร้องไห้ยโสธรค่ะ
2: ค่ะคุณชาตรีค่ะบอกว่าลาดพร้าวตอนนี้ท้องฟ้าสดใสมีแดดอยู่ครับนะคะคุณวนิดานะคะสวัสดีเจ้าทีมงานข่าวยามเช้าทุกท่านรับฟังจากทางสวทแม่เสรียงเจ้านะจ๊ะคุณโกศลแฟนตัวยงนะติดตามรายการทุกวันที่กาฬสินธุ์ชัดเจนมากครับเช้านี้ฟ้าโปร่งแจ่มใสแดดจัดครับนะคะคุณโพสนะคะก็ส่งดอกไม้เข้ามาทักทายกันในเช้าแบบนี้กันด้วยนะคะใครมีอะไรอยากทักทายนะคะอยากจะคอมเมนต์กันเข้ามานะคะก็สามารถเข้ามาคอมเมนต์กันได้ที่เพจข่าวยามเช้าอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์กันให้ด้วยนะคะ
1: ค่ะเรามาต่อกันที่ข่าวสารกันต่อค่ะเรื่องของครม.นะคะซึ่งครม.เองได้มีการเห็นชอบสินเชื่อบ้านคนละหลัง plus นะคะกู้สูงสุดเนี่ย3ล้านบาทผ่อนนาน40ปีค่ะใครที่สนใจต้องฟังเลยนะคะอันนี้จะไปช่วยสำหรับคนที่มีรายได้น้อยแล้วก็รายได้ปานกลางจะได้มีบ้านเป็นของตัวเองนะคะทางคณะรัฐมนตรีเห็นชอบโครงการสินเชื่อบ้านโครงบ้านคนละหลัง plus ของธนาคารอาคารสงเคราะห์วงเงินรวมเนี่ยอยู่ที่ 50,000 ล้านบาทค่ะเพื่อที่จะสนับสนุนสินเชื่อให้กับประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะคนที่มีรายได้น้อยแล้วก็รายได้ปานกลางนะคะที่ต้องการที่จะมีบ้านเป็นที่อยู่อาศัยของตัวเองไม่ต้องไปเช่าให้เสียเงินเปล่าๆนะคะฟรีๆไปในแต่ละวันแต่ละเดือนราคาไม่เกิน3ล้านบาทค่ะเพื่อที่จะนำไปซื้อที่ดินก็ได้ซื้อที่ดินพร้อมอาคารหรือว่าห้องชุดได้หมดเลยค่ะปลูกสร้างอาคารก็ได้หรือว่าซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคารบนที่ดินของรัฐก็ได้หรือจะซื้ออาคารห้องชุดบนที่ดินของรัฐและเพื่อซื้ออุปกรณ์และก็สิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องกันเพื่อที่จะใช้ในการที่อยู่อาศัยอัตราดอกเบี้ยนะคะเหมาะสมมากๆกับศักยภาพในการชำระหนี้นะคะมาดูกันค่ะว่าอัตราดอกเบี้ยเขาแบ่งเป็นแบบไหนบ้างนะคะแบบแรกค่ะกรณีผ่อนปรนเกณฑ์รายได้และค่าครองชีพนะคะอัตราดอกเบี้ยจะอยู่ที่ 2.8% ต่อปีระยะเวลา2ปีค่ะและกรณีที่2คือกรณีเกณฑ์รายได้ปกติอัตราดอกเบี้ยจะอยู่ที่ 2.6% ต่อปีค่ะระยะเวลาก็2ปีเหมือนกันนะคะวงเงินสินเชื่อต่อรายหลักประกันไม่เกิน3ล้านบาทระยะเวลากู้เนี่ยสูงสุดไม่เกิน40ปีอ่ะก็ดีเหมือนกันนะสำหรับใครที่ครอบครัวไหนอาจจะมีรายได้รวมแล้วเนี่ยรายได้น้อยอยู่แล้วลูกเพิ่งเรียนจบมาทำงานพอดีได้งานพอดีลองไปกู้ดูนะคะกระทรวงการคลังเองได้ให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือแล้วก็ส่งเสริมให้ประชาชนนั้นมีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเองอยู่แล้วนะคะแล้วก็เงื่อนไขเนี่ยเหมาะสมกับเรื่องของการผ่อนชำระด้วยนะคะแล้วก็การสร้างเสถียรภาพการยกระดับภาคอสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทยเนี่ยจะได้มีความเข้มแข็งด้วยค่ะและที่สำคัญค่ะศักยภาพเติบโตได้มั่นคงด้วยในอนาคตรวมไปถึงส่งผลดีต่อห่วงโซ่อุปทานค่ะทั้งการใช้จ่ายในภาคการก่อสร้างเองก็ตามนะคะการผลิตวัสดุก่อสร้างการจ้างงานหรือแม้แต่การบริโภคสินค้าบริการที่เกี่ยวข้องค่ะซึ่งคาดการไว้นะคะว่าถ้าโครงการสินเชื่อบ้านคนละหลังพลัสนี้จะก่อให้เกิดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไทยเนี่ยประมาณ 125,000 ล้านบาทค่ะก็จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศได้เป็นอย่างดีค่ะ
2: ใครอยากมีบ้านนะคะก็ ็ลองศึกษาในรายละเอียดดูนะคะอย่าเพิ่งซื้อนะแต่ว่าศึกษารายละเอียดแต่ว่าเป็นโครงการที่ดีนะคะยังอยู่กับเรื่องของบ้านนะคะแต่ว่าไปที่ชายแดนค่ะกับโครงการนำร่องบ้านมันคงชายแดนนะคะและกิจกรรมพม.สร้างสุขส่งมอบสวัสดิการค่ะโดยสำหรับเรื่องนี้นะคะเมื่อวานนี้ค่ะนายนิกรสมกลางค่ะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมเพื่อความมั่นคงของมนุษย์หรือว่ากระทรวงพม.นะคะและท่านพลโทวรพจน์แก้ววิจิตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมและคณะค่ะพวกท่านก็ไปลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าโครงการนำร่องบ้านมั่นคงชายแดนและการส่งมอบสวัสดิการแก่กลุ่มเปราะบางที่จังหวัดอุบลราชธานีนะคะโดยในช่วงเช้าของเมื่อวานนี้นะคะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพม.นะคะและท่านรัฐมนตรีช่วยของกระทรวงกลาโหมและคณะก็ได้เดินทางไปที่ศูนย์การพัฒนาพื้นที่ชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริบ้านทุ่งสมเด็จหมู่7ตำบลโดมประดิษฐ์อำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีค่ะเพื่อมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนบ้านมั่นคงชายแดนพร้อมกับมอบขาเทียมแก่ผู้พิทักษ์ชายแดนมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวจำนวน20รายค่ะจากนั้นนะคะเป็นพิธีในการมอบบ้านมั่นคงชายแดนแก่ทหารผ่านศึกแก่นายชาวิลานันอายุ84ปีณบ้านเลขที่65หมู่17ตำบลโดมประดิษฐ์อำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีนะคะอดีตของท่านเนี่ยเป็นอดีตทหารผ่านศึกในปี2521นะคะเคยไปประจำการที่เขาพระวิหารผาหมออีแดงนะคะก็เป็นนายทหารท่านหนึ่งที่น่าภาคภูมิใจนะคะพร้อมกับได้ไปมอบถุงท่านรัฐมนตรีนะคะท่านก็ได้ไปมอบถุงกำลังใจแล้วก็มอบเงินรับฝากเงินนะคะเยี่ยมบำรุงขวัญและเงินช่วยเหลือชั่วคราวและเครื่องอุปโภคบริโภคโดยองค์การทหารขออภัยค่ะโดยองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกนะคะจากนั้นก็จะเป็นการปล่อยปลานะคะสร้างความมั่นคงทางอาหารโดยในช่วงบ่ายค่ะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพม.นะคะท่านก็ได้เดินทางมาร่วมกิจกรรมพม.สร้างสุขส่งมอบสวัสดิการณ อำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีค่ะโดยส่งมอบบ้านและเครื่องอุปโภคบริโภคแก่นางสาวดวงใจทวีพัฒน์ซึ่งเป็นผู้พิการอายุ31ปีนะคะจากนั้นค่ะก็ได้เดินทางไปร่วมกิจกรรมพม.สร้างสุขส่งมอบสวัสดิการณศูนย์ส่งเสริมอาชีพและพัฒนารายได้ตำบลกระโสบอำเภอเมืองอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานีค่ะโดยมีการมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวให้กับผู้สูงอายุผู้มีรายได้น้อยนะคะแล้วก็คนพิการรวม100รายมอบบ้านให้ผู้สูงอายุผู้พิการมอบป้ายเสริมพลังสร้างอาชีพสร้างรายได้ปลดล็อกหนี้สินมอบกายอุปกรณ์วีลแชร์แก่คนพิการ10รายพร้อมกับเยี่ยมชมบูธกิจกรรมด้วยนะคะโดยการลงพื้นที่ในครั้งนี้นะคะท่านรัฐมนตรีทั้ง2ท่านก็ได้มีการพบปะพูดคุยกับภาคีเครือข่ายและประชาชนที่มา รอต้อนรับอย่างอบอุ่นกันด้วยค่ะ
3: ค่ะเป็นโครงการที่ดีนะคะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะที่นำมาบอกกล่าวกับข่าวยามเช้านี้นะคะ
2: ค่ะ
3: 6นาฬิกา58นาทีนะคะสำหรับวันนี้ข่าวยามเช้ามาถึงช่วงท้ายรายการแล้วค่ะหมดเวลาแล้วนะคะเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้กับคู่ใหม่นะคะสำหรับวันนี้เรา2คนพร้อมทีมงานลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
4: มงคลชีวิต38ประการตอนที่12การสงเคราะห์บุตรหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7 นาฬิกา

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้อธิบดีกรมศิลปากรเปิดเผยการก่อสร้างพระเมรุมาตรและอาคารประกอบในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประกาศวิสัยทัศน์เพิ่มศักยภาพประชาชนสร้างภูมิคุ้มกันรับมือมรสุมเศรษฐกิจโลก